0: แก้ไขข้อมูลนิดหนึ่งคือเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงผลฟุตบอลโลกนะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียยังไม่จบนะฮะคือแข่งเขาอยู่กลุ่ม F นะฮะเหมือนกับญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็แข่งพร้อมกันอยู่นะครับจะได้แบบไม่มีการแบบหัวกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ที่บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย2-0นะยังไม่ชนะนะคือหมดครึ่งแรกนะหมดครึ่งเวลานะครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำตูนิเซียอยู่2-0ส่วนสวีเดนกับญี่ปุ่นนะผมก็ส่งใจเชียร์ญี่ปุ่นนะยัง0-0อยู่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
2: เยอรมัน
0: เยอรมันกำลังจะถามว่าอาจารย์ช็อกไหม
2: ช็อกช็อกช็อก
0: ใช่ไหม
2: สปีเรนต้องภาษาเยอรมันใช่ไหม
0: โอ้โห
2: สปีเรนก็คือเล่นแย่มาก
0: โอ้นี่คืออาจารย์ตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยไหมเนี่ยตื่นมาดูตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ฮะวันนี้ก็จะมีความสายตาจะรู้สึกเศร้าๆนิดนึงนะฮะ
2: นายลูกเตอร์ไปไหนลูกเตอร์ไปไหนเนี่ยวันนี้แต่งตัวหล่อจัง
0: มีเดี๋ยวมีงานต่ออย่างแน่นอน okay. นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแบ่งความเย็นในสตูดิโอเนี่ยให้กับชาวยุโรปจังเลยฮะที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนะเขาบอกร้อนมากแต่ว่าในสตูเนี่ยโหหนาวมากครับอาจารย
2: ์เมื่ออากาศเมืองไทยเนี่ยกลางวันร้อนมากและสุดท้ายจบด้วยการฝนตก
0: หนักหน่วงหนักหน่วงมากเอลนินโยอาจารย์เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีสักหนึ่งครั้งอยากจะให้อาจารย์ชวนคุยเรื่องผลกระทบจากซูเปอร์เอลนินโยอ่ะกับ
2: ได้เลยครับ
0: กับเกษตรนะโดยเฉพาะเกษตรเนี่ยผมว่าจะได้รับผลกระทบมากนะเราต้องเตรียมตัวกันยังไงรับมือกันยังไงดีเราพร้อมแค่ไหนเพราะเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากๆแต่ว่ามาดูมาตรา301ครับของอะไรครับเรื่องนี้
2: คือขณะนี้ประเทศไทยและอีก60ประเทศเนี่ยกำลังเจอการตรวจสอบไต่สวนของสหรัฐอเมริกาไอ้มาตรา301เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับกำลังไต่สวนตรวจสอบใน60ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นในประเทศอาเซียนก็เจอหลายประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
2: อินโดมาเลสิงคโปร์ก็เจอนะครับกำลังอยู่ในกระบวนการหรือในช่วงของการไต่สวนตรวจสอบเรื่องอะไรเพื่อจะเก็บภาษีพูดง่ายๆจะตรวจสอบอยู่2เรื่องนะครับตามมาตรา301นะมาตรา3012เรื่องก็คือ1ใน60ประเทศเนี้ยมีการใช้แรงงานบังคับหรือเปล่า
0: ครับ
2: 2ใน60ประเทศนี้มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีการผิดส่วนเกินประเด็นแรกเนี่ยพูดถึงแรงงานบังคับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายการค้ามนุษย์มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือมีกฎหมายอื่นๆบลาๆๆๆเพราะนั้นก็คงจะไม่มีประเด็นที่เราไปใช้แรงงานบังคับขืนใจให้ทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ประเด็นที่สหรัฐกำลังสื่อการใช้แรงงานบังคับเนี่ยเพื่อจะเก็บภาษีก็คือว่าประเทศไทยไปนำเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ผลิตโดยแรงงานบังคับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายการค้ามนุษย์ประเทศไทยมีกฎหมายการคุ้มครองแรงงานประเทศไทยมีกฎหมายหลายกฎหมายเลยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงครับถ้าเราพูดง่ายๆในโลกนี้ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเล็งเป้าเนี่ยก็เล็งไปที่ประเทศจีน
0: ครับ
2: ประเทศจีนก็มีประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในมณฑลซินเจียงนะครับเพราะนั้นในอาเซียนก็เจอหลายประเทศในสำหรับข้อกล่าวหานี้แต่ว่าเขาก็กำลังเขาได้อย่างเช่นอินโดนีเซียเขามีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
2: มีผลเมื่อวันที่15เมษาป
0: ี
2: นี้แล้วเนี่ยมีผลแล้วซึ่งเราไม่มีเพราะนั้นเราไม่มีถ้าใครได้ตามข่าวท่านดร.กุลิซ่าตามข่าวเนี่ยขณะนี้เราถูกตั้งไว้ว่าจะเก็บภาษี 12.5%
0: ครับ
2: จากที่ประเทศไทย ไปนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
0: ครับ
2: 12.5 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลนะครับว่าจะเก็บเมื่อไหร่แต่เขาตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเก็บ 12.5% ของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐเพราะ

0: เอกสารให้กับ USTR มาตรา301เนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆก็คือเป็น USTR นะของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการไต่สวนตรวจสอบแสดงหลักฐานข้อมูลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมคิดว่าผลก็จะออกมาบังคับใช้น่าจะไตรมาส3หรือไตรมาส4นี่แหละ
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวนี้เนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1ที่ตามมาตรา301นะมาตรา301เป็นมาตราที่บอกว่าการค้าที่ไม่เป็นธรรม
1: ครับ
0: การค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเรื่องอะไร1เรื่องของการที่คุณใช้แรงงานราคาถูกๆและเป็นแรงงานภาคบังคับมาส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยต้องดูดีๆนะครับ1ประเด็นที่เป็นแรงงานบังคับในประเทศไทยหรือเป็นประเด็นที่เราไปนําเข้าสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ใช้แรงงานบังคับ
1: คือ
0: ประเด็นประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตส่วนเกินหมายถึงประเทศไทยเนี่ยไปผลิตสินค้าเกินแล้วส่งไปขายสหรัฐอเมริกาผมสำหรับผมสรุปได้ว่านะเดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นที่2สำหรับผมนะผมว่าประเทศไทยน่าจะโดนผมได้ใช้หัวข้อในการคุยว่าไทยเสี่ยงที่จะโดนมาตรา301เมื่อกี้ข้อกล่าวหาแรกการใช้แรงงานบังคับการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานบังคับ 12.5% ข้อกล่าวหาที่2ก็คือการมีผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็จะเจออีก 12.5%
1: เพราะนั้นนี่คือต่างกรรมต่างวาระ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: คนละประเด็นข้อกล่าวหาคนละประเด็นซึ่งถ้าเจอเรื่องของการผลิตส่วนเกินก็จะเจออีก 12.5% รวมจากมาตรานี้ก็จะเจอไป 25%
1: ครับ
0: 12.5 บวก 12.5
1: เป็นนะ
0: นี่คือความเสี่ยงผมกลับไปสู่ประเด็นที่ประเด็นเรื่องของการผลิตส่วนเกินการผลิตส่วนเกินเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าการที่สหรัฐออกมาตรการนี้1กระทบทิ้งจากประเทศจีน2ต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อประเทศไทยซึ่งประเทศไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องเลยในระยะ10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นตลอดเลยได้ดุลการค้านะครับประเด็นของการข้อกล่าวหาของการผลิตเกิน
1: ครับ
0: การผลิตเกินพอเราผลิตเกินเราผลิตเพื่อจะขายคนในประเทศแต่เหลือเยอะเราก็ต้องส่งออกประเทศที่ส่งออกเขาก็คงไม่แคร์ว่าคุณจะไปส่งออกที่ไหนหรอกแต่เขาแคร์เรื่องของและกังวลว่าที่คุณผลิตเกินเนี่ยคุณส่งไปสหรัฐอเมริกาจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกามากประเด็นนี้ผมอยากจะแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบว่าคำถามก็คือประเทศไทยปัจจุบันผลิตเกินหรือเปล่าวัดยังไงเราดูยังไงว่าประเทศไทยผลิตเกินหรือเปล่าดูได้จากนี้ครับท่านผู้ฟังครับดูได้จากการที่มันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่า capacity utilization
1: ครับ
0: แปลเป็นไทยก็คือว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตวงที่วงเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cap u คนที่เขาอยู่ในภาคการผลิตก็ใช้กับแคปอยู่นะก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยผมเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าหมายความว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตในโรงงานเรา 100% ถ้าเราผลิตเต็ม100ก็คืออัตราการใช้กำลังการผลิตเรา 100%
1: ครับ
0: ถ้าเราผลิต 30% ก็คือว่าหมายความว่ากำลังการผลิตเรามี 100% แต่เราผลิต 30%อ่ะประเด็นก็คือว่าข้อกล่าวหาที่ผลิตเกินเนี่ยแล้วเราผลิตเกินหรือเปล่าก็ต้องดูค่าอัตราการใช้กำลังการผลิตปรากฏว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำทุกตัวเลย
1: ครับ
0: ที่ลดลงนะมีตั้งแต่การผลิตรถยนต์การผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตสิ่งทอการผลิตเครื่องดื่มทุกตัวแล้วกันเอางี้ทุกตัวส่วนใหญ่แล้วกันผมคิดว่าประมาณ 70-80% น่ะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเอ้ยลดลงทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ลดลงไปเท่าไหร่ล่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% น่ะลดลงไปต่ำกว่า 50% ก็หมายความว่า กำลังการผลิตเรามี 100% เนี่ยเราผลิต

0: ่ำกว่า 50% ถ้าเครื่องเรามีอยู่10ตัวกำลังการผลิตจากเครื่องจักรในโรงงานเรามีอยู่10ตัวเราผลิตต่ำกว่าเราใช้เพียง5ตัวเท่านั้นหรืออาจจะต่ำกว่าก็ได้หรืออาจจะ3เหลือ3ตัวก็ได้เพราะนั้นการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินการใช้การผลิตเกินเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเราดูจากกำลังการผลิตลดลงนะโรงงานเราผลิตลดลงอ้าวแล้วทำไมอเมริกายังมากล่าวหาเราแบบนี้ว่าเราผลิตส่วนเกิน
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าแม้นอุตสาหกรรมไทยผลิตลดลงเพราะว่าเราไปนำเข้ามาจากประเทศอื่นเราไปนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแหละที่จะเป็นกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นปัญหาเพราะเราผลิตเรานำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วส่งไปบ้านเขา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมได้ข้อสรุปตั้งแต่ข้อที่1และข้อที่2ประเทศไทยเสี่ยงที่จะโดนภาษี 12.5 บวก 12.5% ค่อนข้างจะสูงมากๆ
1: อ
0: ่
1: ะโอเคครับอาจารย์อาจจะหยุดขอหยุดแค่นี้ก่อนว่าเสี่ยงสูงมากแล้วเราจะรับมือยังไงมีทางไหมที่จะบรรเทานะครับหรือถ้าบรรเทาไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วเราเสี่ยงเดี๋ยวก่อนไม่ได้สินะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะโดนกระทบกันไปทั่วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังทางออกนิดนึงแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ประโยคคุ้นหูเวลาไปติดต่อบางที่คืออยากให้ไวหน่อยเดี๋ยวช่วยได้แต่มีค่าเสียเวลาเล็กน้อยฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วคือเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะอาจมาในรูปของฝากหรือผลประโยชน์อื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคิวหรือช่วยดันเรื่องให้ผ่านง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตหรือการตรวจงานที่บอกเป็นนายว่ามีอะไรให้ดูแลไหมสิ่งเล็กๆเหล่านี้กำลังสร้างวัฒนธรรมผิดๆที่ว่าอยากได้ต้องจ่ายผลคือคนที่ซื่อสัตย์ต้องเสียเปรียบและระบบความยุติธรรมก็พังลงดังนั้นสำนักงานปปช.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียกรับสินบนและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรงและสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงอย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติครับหากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์แจ้งได้ที่สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะทุกเบาะแสของคุณสามารถนำไปสู่การเอาผิดได้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับคุณลิซ่า
3: ครับ
4: แล้วค่ะคุยกันต่อกับอาจารย์อัดนะคะ
3: ครับคุณลิซ่าท่านดร.ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่ทักทายผมมาใน Facebook รายการ
2: ครับ
3: แล้วก็คุณอารีนา
2: อารีนา
3: อารีนา
2: คุณอารีนานะครับ
3: อารีนาอารีนาขออภัยครับท่านครับ
2: ครับ
3: เขาเสนอดีนะผมคิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อกฎหมายแต่คุณอารีนาว่าเราดร.เจตถามตั้งในเบรกแรกว่าแล้วเราต้องทำยังไงผมคิดว่านอกจากจะรื้อกฎหมายแล้วเนี่ยทำกฎหมายใหม่เพิ่มกฎหมายถ้าใครตามผมเบรกแรกเนี่ยก็จะเห็นว่ากฎหมายที่ประเทศไทยไม่มีก็คือกฎหมายการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยและใช้แรงงานบังคับถ้าไม่ทำเนี่ยเจอหนักแน่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกามีกฎหมายในการปกป้องอุยกูในมณฑลซินเจียงปกป้องเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายเลยดร.เจตกำลังเซิร์ชข้อมูลอยู่ครับท่านครับนะเขามีกฎหมายโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นถ้าไม่เราไม่มีกฎหมายฉบับของการต่อต้านสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยเดือดโจทย์เจอแน่
2: ครับ
3: สินค้าที่จะเจอเนี่ยนะครับสำหรับการใช้แรงงานบังคับเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าสิ่งทอหรืออื่นๆที่ใช้วัตถุดิบจากฝ้ายจากเส้นใยจากผ้าผืนนะครับสินค้าเหล่านี้เรานำเข้ามาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นจากต้นทางของการนำเข้าวัตถุดิบมาและไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆต่อจากสิ่งที่ผมพูดถึงเจอแน่ๆอันที่สองที่จะเจอก็คือเรื่องของแบตเตอรี
2: ่
3: อันที่สามที่จะเจอก็คือแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเยอะมากปัจจุบันเราใช้ EV กันกระหน่ำเลยถูกไหมครับ
2: ครับ
3: แสของรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์กันกระหน่ำเลยเพราะนั้น3กลุ่มที่ผมพูดถึงนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีเรื่องของการใช้แรงงานภาคบังคับใช้แรงงานบังคับจากประเทศอื่นๆดร.เจตถามผมในเบรกแรกว่าต้องทำยังไงผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับจากต่างประเทศไม่ทำเจอภาษี 12.5%
2: ครับ
3: อันที่2ที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการใช้สินค้าที่เป็นแรงงานบังคับที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมันไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่เราผลิตเกินหรือไม่เกินมันจะไปถูกตรวจสอบเรื่องของสินค้านั้นคุณมาจากไหนด้วยนะ
2: ครับ
3: เพราะนั้นก็อาจจะไปเจอมาตราอื่นๆอีกเช่นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์เพราะนั้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับประเทศไทยมีได้ทำกับUSTR มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิทธิประเทศไทยจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นที่พึงพอใจกับระบบของ USTR ซึ่งเวียดนามได้ทำแล้วกับ USTR นั้น2เรื่อง1กฎหมาย2ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทั้งใช้แรงงานบังคับและที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยจนเราจริงๆเราไม่ได้ผลิตเยอะเลย
2: เราโดนสมเสร็จครับ
3: ใช่ๆการที่อุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเยอะๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยผลที่จะตามมาสำหรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมไทยก็คือสุดท้ายแล้วก็จะปิดตัวไปโดยปริยายสู้ไม่ได
2: ้ครับ
3: เช่นอุตสาหกรรมเหล็กกำลังจะอยู่บนห้อง ICU เลยอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเพราะนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับและระบบที่จะมาดูเรื่องของสินค้าที่นำเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเราจะทั้งเจอภาษีสหรัฐอเมริกาและเราจะเจอเรื่องของการล่มสลายของภาคการผลิตไทยไปโดยปริยาย
2: ครับ
3: สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำภายใต้สถานการณ์แบบนี้ต้องไปคุยกับแน่นอนที่สุดต้องคุยกับ USTR อยู่แล้วแหละนะเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวกันในสินค้าของเรากับเขาเนี่ยอันที่สองเนี่ยต้องไปคุยกับภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกานะที่นำเข้าสินค้าไทยร่วมกันภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยว่าสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาทั้งข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง
2: ครับ
3: นะครับประเด็นที่สามหรือประเด็นที่สี่ไม่แน่ใจเรื่องนี้ประเทศไทยจะต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายและก็เยอะมากๆเพราะนั้นก็จะต้องตั้งฐานข้อมูลอันหนึ่งที่มาให้สหรัฐอเมริกาที่สามารถจะตรวจสอบได้ว่าในเราไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าโดนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้โดนหรือไม่อย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลที่เราจะเตรียมให้กับสหรัฐอเมริกาให้เตรียมให้กับUSTR ปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบว่าโอเคภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกศาลบอกปัจจุบันเราอยู่ในหมวดของสหรัฐอเมริกาการใช้มาตรา122ซึ่งจะหมดวันที่24กรกฎาคมเดือนหน้าไอ้นั้นเนี่ยเก็บ 10% ไอ้นั้นเก็บ 10% เดี๋ยวพอมาตรา122หมดไปในวันที่24เดือนหน้าผมคิดว่าไอ้มาตรา301เนี่ยก็จะมาแทนที่เรา
2: ครับ
3: มาแทนที่มาตรา122มาตราที่รออยู่ขณะนี้นอกจากมาตรา301แล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือมาตรา232เป็นเรื่องของความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาชุดปัจจุบันเตรียมไว้ก็คือมาตรา122
2: ครับ
3: มาตรา 301 มาตรา 232 ภายใต้การลดการขาดดุลการค้าและภายใต้การเก็บรายได้จากศุลกากรของสหรัฐจากสินค้าที่นำเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เสนอไป 3-4 ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ประเทศไทยจะต้องติดตามเรื่องนี้และเตรียมเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแม้ว่าเรื่องของตะวันออกกลางมันจะซาๆลงไปหน่อยแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ประเด็นนี้เป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ทางด้านการค้าของประเทศไทยที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเวลาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลายสินค้า
2: ครับ
3: ลายสินค้านะครับลายสินค้าไม่เหมือนกับภาษีตอบโต้ที่เขาเก็บทุกทั้งหมด reciprocal tariff เขาเก็บทุกทั้งหมดอันนี้จะเป็นลายสินค้าลายเซกเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มเสี่ยงของสินค้าไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาสัก 7-8 ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำไมกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะก็คืออุปกรณ์สื่อสาร
2: ครับ
3: มือถือชิ้นส่วนอุปกรณ์มือถือต่างๆคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรยางรถยนต์ชิ้นส่วนจานยนต์ยางละนี่เป็นสัก 7-8 ตัวที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเจอภาษีนี
2: ้
3: หรืออาจจะเจอจากมาตราทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอื่นๆอีกแต่ว่าเป็น 7-8 ตัวที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะมากผมแปลกใจสำหรับยางรถยนต
2: ์
3: มากๆนะที่จะมาเจอเรื่องของข้อกล่าวหาว่ามีกิจมาอะไรนะผลิตส่วนเกิน
2: ครับ
3: ซึ่งจริงๆเนี่ยจะผลิตส่วนเกินหรือการถูกตรวจสอบว่ามีการนำเข้ามาจากประเทศอื่นอันนี้ประเทศไทยต้องไปดูแลเพราะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะมันน่าจะผลิตที่ไทยมันไม่น่าจะมีการสวมสิทธิ
2: ์
3: เพราะน
2: ั้นมาจากไหน
3: ประเทศไทยก็ต้องไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะให้
2: ครับ
3: นะว่าสินค้าที่ยางรถยนต์ที่ส่งไปจีนเนี่ยไม่ใช่ส่งไปอเมริกาเนี่ยมันเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้คลิกแหล่งกำเนิดสินค้า
2: ครับ
3: นะส่วนของการใช้วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นในประเทศไทย
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็ต้องไปชี้แจงนะทำให้เขาเห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงถูกไหมครับ
3: ครับมีคนเขียนมาอะไรนะหน่วยงานของรัฐมนตรีนายก มัวทำอะไรจะไม
2: ่ครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าคุณอาคาเนนะบอกว่าไทยเนี่ยก็เข้าร่วมภาคีสนธิสัญญาต่างประเทศอยู่นะครับทำไมเราถึงมีโครงสร้างกฎหมายที่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอันนี้อาจจะต้องไปดูว่าอาจารย์ครับคำถามนี้น่าสนใจเอ๊ะแล้วอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเวียดนามโดนไหมครับ
3: เวียดนามก็อยู่ใน60ประเทศเหมือนกันอย่าลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเขาปรับตัวได้เร็วที่บอกถึงเรื่องของการระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาในเวียดนามเนี่ยเขาทำระบบกับUSTR ผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยได้ทำระบบนี้หรือกำลังทำแล้วมีความคืบหน้าแค่ไหนผมไม่แน่ใจนะแต
2: ่
3: เวียดนามเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าได้ทำระบบการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยนะกับ USTR
2: ครับ
3: อันที่สองก็คือว่ากฎหมายที่ผมพูดถึงเสนอแนะไปว่ากฎหมายห้ามนำเข้าคือเรามีกฎหมายของการคุ้มครองแรงงานแต
2: ่
3: เราไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมีกฎหมายฉบับนี
2: ้ครับ
3: ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ใน60ประเทศเหมือนกัน
2: ครับ
3: กฎหมายและบังคับใช้แล้ว
2: ครับ
3: สรุปง่ายๆก็คือว่าสหรัฐต้องการที่จะให้ไทยเนี่ยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับพูดง่ายๆ
2: ไกลๆ
3: ไอ้เนี้ย
2: ครับ
3: กระทบชิงไปที่ใครล่ะประเทศไหน
2: ครับ
3: ไปกระทบชิงไปประเทศไหนล่ะที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
3: ก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็อย่างประเทศบ้านเราใกล้ๆเคียงก็เป็นเรื่องของประมงสินค้า
2: ครับ
3: สิ่งอาหารทะเลนะที่ในประเทศบ้านเราอ่ะ
2: ครับ
3: ก็มีการใช้เหมือนกันนะครับที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะก็มีเหมือนกันนั่นก็ประมงก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกอันน
2: ึ
3: งนะครับ
2: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปก่อนที่เราจะลากันไปนะครับอาจารย์ครับครึ่งหลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครับนำตูนิเซีย 3-1 สวีเดนกับญี่ปุ่นนะครับครึ่งหลัง1ประตูต่อ1โอ้โหแสดงว่าคู่นี้นี่สูสีไม่ยอมกันเลยนะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เชียร์ใครอยู่ครับอาจารย์เหลือตอนนี้เชียร์ใครอยู่ครับ
3: ผมก็เชียร์เยอรมันจริงๆเยอรมันเนี่ยเข้ารอบ32ทีมนะก็เล่นแบบนี้คงได้ไปไม่ไกลอ่ะครับ
2: อย่าพูดอย่างนั้นครับต้องส่งใจกันต่อนะครับ
3: ญี่ปุ่นนี่สุดๆเลยสุดยอด
2: ผมปีนี้เชียร์มันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกัน3คนแล้วเดี๋ยวไปลุ้นญี่ปุ่นกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับคุณลิซ่า
4: ได้เลยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Mcot News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่เห็นเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยประเด็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับวันนี้ครับเวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรลสิมิโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบำเพ็ญกุศล15 วันปันนรสัมมวานองค์พาสิ้นพระชนในหลวงราชินีเสด็จนายกนำครม.ทำบุญและมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเย็นวานนี้นะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวทรงบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวานในหลวงพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมมวาน15 วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานหนังสือที่ระลึก3 เล่มสำนักพระชวังเปิดเส้นทางเข้ากราบพระศพหน้าพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่ม27 มิถุนายนนี้พระสงฆ์นิกรทั่วไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล15 วันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: มากันที่ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ประเด็นใหญ่ๆที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติค่ะให้มีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงนั้นกระจ่างโดยประสานงานกับปปช.เนื่องจากว่าตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงนั้นอยู่กับปปช.อายัดไว้นอกจากนี้ค่ะก็มีมติยกเลิกการชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติค่ะเพราะว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้ว่ามีใครบ้างที่มีการทุจริตดังนั้นจะต้องมีการรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามข่าวมีประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ว่าขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนค่ะขณะที่เรื่องของคดีความค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวนะคะว่าได้มอบหมายค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอาจเข้าข่ายความผิดปลอมแปลงเอกสารทางราชการต้องสืบให้ได้ความจริงว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างหากพบมีข้าราชการที่กระทำความผิดจะส่งสำนวนให้ปปช.ค่ะแต่หากว่าสืบสวนแล้วไม่พบว่ามีข้าราชการกระทำความผิดกองปราบก็จะดำเนินคดีแยกสำนวนต่างหาก ซึ่งการสืบสวนสอบสวนต้องไล่ที่มาที่ไปของเอกสารให้ได้เพื่อให้ได้ผู้กระทำความผิดนะคะส่วนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมไปถึงการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสด้วยค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในแนวหน้าค่ะตรวจกระดาษคำตอบใหม่รื้อ 480,000 คนดูต่อหน้าสื่อจับใครโกงยกเลิกสั่งชะลอบรรจุพิชิตหัวโจกชิงลาออกรองอธิบดีสถ.สั่งเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบการทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายเตรียมส่งหนังสือให้ปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบใหม่ 480,000 คนต่อหน้าสื่อค่าใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์ด้านดร.พิชิตเพชรบูรณ์ที่ถูกพาดพิงเป็นหัวหน้าแก๊งโกงสอบชิงลาออกแล้วสอบสวนกลางตั้งทีมสอบสวนหลังมหาดไทยเข้าแจ้งความฝ่ายตำรวจพัทลุงเร่งสืบปมยิงบ้านนายหน้าสอบท้องถิ่นด้านครูสาวหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอ้างสั้นๆจะส่งคืนให้ในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: โดยผอ.พพานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับขยายความว่าเมื่อวานนี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วล่ะครับหลังจากถูกคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่ากทจ.เพชรบูรณ์มีคำสั่งพักราชการผู้อำนวยการผอ.พานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยอย่างร้ายแรงก็ทำให้ทางผอ.พพานแจ้งความจำนงว่าจะยื่นใบลาออกจากราชการ 1-2วันนี้ครับเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นางสาววสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีครับบอกว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนำซองเอกสารที่มีหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมายื่นให้กับตนโดยแจ้งว่ามีผู้นำซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลพอกลับมาก็เจอซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่ครับแล้วก็พบว่าเป็นเอกสารการลาออกของผอ.คนดังกล่าวหลังจากนี้จะได้นำหนังสือลาออกดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกทจ.จังหวัดเพื่อพิจารณาต่อไปการลาออกไม่มีผลกระทบกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็การพักราชการนะครับส่วนการสอบสวนวินัยร้ายแรงผอ.พพานล่าสุดทราบชื่อประธานสอบสวนแล้วก็คือนายกกฤตหิรัญสาราชปลัดอำเภอวิเชียรบุรีก็คาดว่าจะเปิดประชุมนัดแรกนะครับในการเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยครับว่าสถ.ไล่เพิกถอนเฉพาะรายคดีโกงสอบข้าราชการเล็งตรวจใหม่ 4.8 แสนคนหรือว่า 480,000 คนมหาดไทยร้องบก.ปราบปรามสอบลาออกผอ.ต้องสงสัยนะครับกลับลำในคืนเดียววรสิทธิ์เผยสถ.ยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมวอนประชาชนเชื่อมั่นขั้นตอนตรวจสอบโปร่งใสไม่สับเปลี่ยนนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าปูดรัฐมนตรีเอี่ยวกองสอบจี้นายกสาวให้ถึงตัวการมท.เพิกถอนคนทุจริตเฉพาะรายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเผยกองกลางมีมติทำหนังสือถึงปปช.หรือตรวจสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงพร้อมยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานตัวไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกติเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริตรองอธิบดีสถ.ยันหากพบทุจริตจริงเพิกถอนเฉพาะรายค่าใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์สส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามความเน่าเฟะในมหาดไทยจี้นายกแสดงความกล้าหาญเอาคนผิดมาลงโทษสาวถึงฝ่ายการเมืองด้วยสนธยาร้องปปง.ยึดอายัดทรัพย์ขบวนการหัวทุกรายเชื่อมีรัฐมนตรีเอี่ยวครับ
1: ขณะที่ทางมสว.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการออกแถลงฉบับที่2นะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามที่มีการรับผิดชอบงานตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบการออกแบบคัดเลือกการขนย้ายการตรวจกระดาษคำตอบนะคะซึ่งก็ดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายหลังจากสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดให้มีการตรวจที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ มีผู้แทนจากหลายฝ่ายร่วมสังเกตการเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะคะก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับระดับลับที่สุดค่ะเมื่อกระดาษคำตอบตัวจริงนั้นได้มีการตรวจเสร็จแล้วค่ะก็มีการเก็บรักษาเอาไว้ในห้องมั่นคงโดยจะมีการถือกุญแจ2ฝ่ายด้วยกันก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการจะเปิดได้ก็ต้องดำเนินการเปิดจากทั้ง2ฝ่ายค่ะดังนั้นสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือในการส่งมอบไฟล์ข้อมูลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงเอกสารทั้งหมดให้กับปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อที่จริงตามกระบวนการของกฎหมายและยืนยันว่าการดำเนินทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้นนะคะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงค่ะใน Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิจิตรลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสอทอเบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไฟเขียวรายงานตัวสอยทีหลังส่วนกรอบด้านในค่ะมีประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องของผู้สอบผ่านนะคะหนึ่งในผู้สอบผ่านวอนหน่วยงานรัฐต้องชัดเจนตั้งใจอ่านหนังสือกว่า3เดือนยอมรับรู้ข่าวกระทบผู้ที่สุจริตในการสอบส่วนผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบกองปราบรับแจ้งความรวบรวมหลักฐานคาด 7-10 วันรู้เรื่องค่ะ
0: เช่นเดียวกับหน้าหนึ่งของข่าวสดพาดหัวตัวใหญ่เหมือนกันครับว่าแอบลาออกแล้วผอ.พิชิตในหน้าโกงสอบดอดทิ้งจดหมายเพ่นหายตัวมท.ยื่นคำร้องขอปปช.รีเซ็ตคำตอบ 4.8 แสนใบยกเลิกคำสั่งนะครับในการชะลอบรรจุข้าราชการที่สอบผ่านเอาไว้ก่อนครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าได้ออกหมายเรียกภาวุธเข้าชี้แจง DSI คดีดังกล่าวนี้แล้ว2กรกฎาคมนี้ครับบอกให้หากใครพร้อมก่อนเข้ามาให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับเพราะว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดี Forex เป็นพิเศษว่าตอนนี้พยายามเร่งรัดคดีแต่ในเรื่องของธุรกรรมต่างๆมีค่อนข้างเยอะเช่นธุรกรรมการเงินมีถึง 6-70,000 ธุรกรรมทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานครับหลัง DSI ตรวจคน24จุดได้พยานหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและก็คอมพิวเตอร์ทำให้ต้องมีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเพิ่มอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นให้นโยบายไปนะครับว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ทราบความคืบหน้าขณะนี้ปปง.เริ่มรู้ถึงเส้นเงินแล้วนะครับโดยพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าธุรกรรมค่อนข้างเยอะคงต้องให้เวลาและก็ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบให้ละเอียดนะครับส่วนจะมีการเชิญนายภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงเมื่อไหร่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษขณะเดียวกันก็มีการออกหมายเรียกอีกหลายคนซึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒด้วยกำหนดให้มาพบ2กรกฎาคม งนี้ครับโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากใครพร้อมก็สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับว่าพาวุฒิไม่หนีไม่ลาออก DSI เรียกเข้าชี้แจง2กรกฎาคมรุตพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิและพวกเข้าชี้แจง DSI คดีฟอเร็กซ์คาดใช้เวลาไม่นานได้ผลสรุปพร้อมแรงงานกลับมาที่กระทรวงทุก15วันย้ำสสพรรคส้มยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอรอดูพยานหลักฐานปมโอนเงินเข้าพรรคประชาชนด้านพาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกอ้างเป็นแค่คนเทรดไม่ได้ชวนลงทุนยันไม่หนีไม่ลาออกจากพรรคครับ
1: ซึ่งนายพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เปิดใจกับสื่อครั้งแรกนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจสแกมเมอร์กับแล้วก็ฟอเร็กซ์ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ไม่ชวนใครลงทุนเป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มที่ DSI ตั้งข้อสังเกตเหตุใดที่ยังไม่มาชี้แจงก็เพราะว่าต้องการกลับไปตรวจสอบข้อมูลทั้งบัญชีธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีค่ะโดยต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่เมื่อได้ข้อมูลครบก็จะชี้แจงกับ DSI โดยเร็วที่สุดนะคะและยืนยันว่าไม่ลาออกไม่หนีพร้อมสู้ในกระบวนการกับ DSI ส่วนที่มีเงินโอนเข้ามา14ครั้ง28ล้านบาทตรวจสอบแล้วหรือยังว่ามาจากไหนนายพาวุฒิบอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบจากทุกธนาคารขอให้รอตัวเลขให้ครบก่อนนะคะก็จะมีการชี้แจงส่วนเรื่องของคลิปที่ถูกแชร์ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีการโปรโมทให้หนึ่งในโบรกเกอร์ Forex นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสด้วยนายพาวุฒิชี้แจงว่าการเทรดนั้นต้องหาความรู้ก็ตัดสินใจไปเรียนคลาสต่างๆค่ะเป็นการเล่าประสบการณ์การเทรดไม่ได้มีการเชิญชวนส่วนที่เทรดแล้วสามารถแลกของได้ก็เหมือนการซื้อของตามร้านค้ามีการสะสมแต้มซึ่งหลังเลิกเรียนค่ะก็จบการสัมภาษณ์เป็น10คนนะคะก็ตกใจทำไมถึงมีตนแค่คนเดียวทั้งนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะพาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วเปิดใจครั้งแรกพาวุฒิยันไม่เกี่ยวข้อง Forex แชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแกงข้ามชาติชวนคนเล่นเป็นแค่คนเทรดซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSI มั่นใจไม่ได้ทำผิดอะไรการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ต่อไปไม่หยุดด้านรุทธพลแย้ม2กรกฎาคมนี้พาวุฒิเข้าชี้แจง DSI ชี้ศาลเป็นผู้ตัดสินคลิปโฆษณาลงทุนชวนเชื่อหรือไม่นอกจากนี้ค่ะในผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพนายอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนำผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากคดี Forex ค่ะมายื่นหนังสือต่อรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินคนที่1เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวสั้นๆว่าพาวุฒิโตไม่เกี่ยวไม่ออกสส DSI เรียกแจง Forex 2กรกฎาคมค่ะ
0: มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองครับธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มีมากกว่า 3.2 แสนรายครับมีพนักงาน 1.1 ล้านคนและไทยเราเองก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารครับหรือว่า gastronomicdestination ของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับจึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองจับมือธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแนวคิดของโครงการครับก็คือการประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติกเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือว่า Insurance Restaurant and Cafe ซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insurance Restaurant and Cafe Plus จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนดำเนินโครงการไปทั่วประเทศครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง ี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของที่ประชุมสภาวานนี้ครับมีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งกรรมาธิการ25คนนำถกวาระ2ถึง3วันที่2กรกฎาคมนี้นะครับโดยมติเอกฉันท์ก็คือ462ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1รับหลักการแห่งพรบโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569นะครับนายสังคมแดงโชติส.ส.ภูมิเชไทยเสนอจำนวนกรรมาธิการ25คนซึ่งมีสัดส่วนครม6แล้วก็สภา19คนตามสัดส่วนครับคือสสพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนกล้าทำ2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนจะนำกลับมาสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3 2กรกฎาคมนี้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดสั้นๆครับว่าสภาโหวตหนุนพรบโอนงบเสียงท่วมหนูแจงเครื่องมือกู้วิกฤตเศรษฐกิจครับ
2: ส่วนใน Daily News นะคะก็มีพาดหัวข่าวเหมือนกันค่ะโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนีโยพรรคประชาธิปัตย์จอถลก DE ได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบโอนงบเดือดว่าโรงพยายามพาดพิงไทย AI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเตือนชัยชนกทำเป็นไม่สนใจโยนให้เป็นเรื่องข้าราชการก็คิดถึงโครงการจำนำข้าวไว้อดีตนายกเคยโดนตัดสินละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเตรียมยื่นปปช.ฟันพาราดอนเผยเหตุโอนได้แค่หมื่นล้านเพราะหน่วยงานรีบเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณชี้ข้อดีคือเงินเข้าไปไหลเวียนในระบบเผยเงินโอนจะไปอยู่ในงบกลางใช้ในภารกิจที่ไม่ได้ตั้งไว้ในงบปี69จะนำเงินไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญก่อนอัดจากวางแผนโอนแสนล้านเหลือหมื่นล้านเหมือนทำแก้เขินผลต่อระบบเศรษฐกิจแทบไม่มีสภาโหวตผ่านพรบ.โอนงบหมื่นล้านวาระแรก426ต่อ0เสียงเอกนิติยืนยันใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูการแข่งขันของประเทศดูแลและเยียวยาประชาชนค่ะส่วนในอีกฉบับนึงนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะของผู้จัดการรายวันโสพลปิดไมค์หมอวรงเบรกชำระโครงการไทย AI ซึ่งก็มีภาพหมอวรงด้วยนะคะได้เปิดแถลงข่าวหลังจากที่ถูกประธานรัฐสภาปิดไมค์ให้อภิปรายชำระความไม่โปร่งใสและเอื้อในทุนต่อโครงการไทย AI Passport ที่ดำเนินการโดยกระทรวง DE วงเงิน 1.6 พันล้านบาทโดยระบุว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาจากการเลือกตั้งค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไปทับกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับหลานนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือใครอยู่ก่อนจะได้สิทธิ์นะครับส่วนในทุนก็จะมีการคัดกรองเอาออกจากพื้นที่ไปพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยทับลานลงตัวอยู่ก่อนได้สิทธิ์ลุยฟันในทุนกรรมาธิการที่ดินและสุชาติทุบโต๊ะปมทับลานลงตัวยึดความถูกต้องชาวบ้านเดิมได้สิทธิ์ในทุนรุกป่าไม่รอดชัยวัฒน์บุกสภายื่นหลักฐานเด็ดแฉปมปรับแนวเขตอุทยานทับลานติงมติครม.เป็นแค่นโยบายไม่ใช่กฎหมายครับ
2: ขณะที่นายสุชาตินะคะเมื่อวานนี้ก็มีการขอโทษทั้งคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลนะคะแล้วก็อิงฟ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใดค่ะแล้วก็พร้อมยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ในปมทับลานค่ะแต่จะไม่ยอมเห็นน้ำตาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าทับลานพิสูจน์รายแปลงสุชาติแจงวุ่นไม่ได้ฟ้องอิงฟ้าปมทับลานเผยฝ่ายกฎหมายให้ข่าวก่อนลั่นใครจะด่าก็ด่าไปจะเดินหน้าแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อแต่ทนายความขึ้นโรงพักแจ้งความ6คนหมิ่นประมาทอุบชื่อและพฤติการของคนที่ถูกกล่าวหากรรมาธิการที่ดินเคลียร์ปมทับลานจบแฮปปี้ยันพิสูจน์รายแปลงไม่มีการนำทับลานโมเดลไปใช้พื้นที่อื่นไม่มีเอื้อนายทุนค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายประเวศหรือว่าเวศอายุ45ปีนายสะไพรหรือว่าบอลอายุ44ปีนายคงทองอายุ24ปีนะครับแล้วก็นายโจวรพัฒน์อายุ45ปีชาวอุดรนะครับของกลางเป็นไอซ์ จำนวนมากเลยครับ180กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ Toyota Vios รถ Isuzu D-Max สีขาวรถบรรทุกไม่ประจำทางฮีโน่นะครับในการขนยาไอซ์ล็อตใหญ่นี้นะครับแต่ว่าไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันที่เพชรบุรีนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในผู้จัดการรายวัน360องศาครับบุกรวบคาปั๊มเครือข่ายยานรกยึดไอซ์180กิโลกรัมเตรียมส่งลูกค้าภาคใต้ครับ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันที่เวเนซุเอลาค่ะซึ่งทั้ง2ครั้งห่างกันไม่ถึง1นาทีครั้งแรกขนาด 7.2 ค่ะส่วนครั้งที่2เกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 สร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซี่โรดิเกสค่ะก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย164รายบาดเจ็บนับพันโดยมีการระบุด้วยว่าจะมีการตั้งกองทุนมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้ทรัพยากรจาก IMF ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ว่าตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นซึ่งคาดการค่ะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่านี้นะคะพาดหัวข่าวในทุกฉบับเลยค่ะอย่าง Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพทางกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลาซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงมากถึง 10,000 ถึง 100,000 คนค่ะส่วนพาดหัวข่าวคาดดับ 10,000 ถึง 100,000 เวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 และ 7.5 รุนแรงสุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีเวเนซุเอลาสะเทือนเสียชีวิตแล้วเกือบ200รายคาดอาจตามมาอีก 10,000 ถึงแสนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกล160กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกเตือนภัยสึนามิรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางระบบเตือนภัยส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังมือถือประชาชนมากกว่า1ล้านคนค่ะ
1: ภาพที่ออกมาก็คือราบเป็นหน้ากลองเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนมีประเด็นเรื่องของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับจัดเตรียมกิจกรรมมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีสร้างโอกาสการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรมครบวงจรครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังกับหน่วยงานทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายครับสานต่อโครงการมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีหลังจากที่โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับครั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขยายผลความสำเร็จมาสู่จังหวัดปัตตานีครับโดยจะจัดกิจกรรมวันที่29-30มิถุนายนนี้ณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรพลร15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตั้งเป้าดูแลพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุเยาวชนจากสถานพินิจและเครือข่ายมวลชนกว่า900คนครับให้ได้รับข้อมูลในการดูแลด้านทันตกรรมแบบครบวงจรทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังสนับสนุนรถครัวสนามปรุงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ในงานครับก็จะได้พบกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่จะมาร่วมดูแลประชาชนด้วยก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
2: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาได้อ่านครบทุกข้อความนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทออกหนังสือด่วนที่สุดยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยันผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวตามเดิม1กรกฎาคมนี้ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันและขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและได้แจ้งให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่16มิถุนายน2569รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงให้ยกเลิกชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันตามหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดลงวันที่24มิถุนายน2569หากหลักฐานปรากฏว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตจะต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัววันที่1กรกฎาคม2569ด้วยนายกร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศมิตรภาพช่วงค่ำวานนี้ณห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้มอบใจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
2: และทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับ

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

0: เนี่ย
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: รู้หรือไม่เงินสมทบประกันสังคมที่คุณจ่ายทุกเดือนคือกองทุนขนาดใหญ่ที่เราทุกคนสามารถร่วมกำหนดทิศทางได้ผ่านการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนให้ทันทางออนไลน์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ณสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง
4: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
5: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
6: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนน่านเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
7: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารออมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุด Exclusive กรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริตนันอินเตอร์เซตประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
8: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่าน
9: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน
10: ผมรู้ครับว่ามันผิดเรามาเจอกันในช่วงเวลาที่เธอสับสนเธอยังรักเขาอยู่แต่ผมก็ยังจะรักเธอ

0: เออน่าเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้กลับบ้านไปก่อนนะใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเคลียร์ให้ทั้งสองคนอย่าใจกันไปก่อน
1: ผมเห็นกับพี่หนวดนะฮะ
0: ไป
1: นะไปเลยอย่ามาเห็นหน้าไอ้เงี้ยบัว
0: เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็เคยเตือนแกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับลูกเมียคนอื่นเขามันถือศีลธรรมไม่พอแถมแกต้องมาเจ็บตัวอีกไปไปกลับบ้าน
2: สุขใดเล่าจะเท่ากับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังสวัสดียามเช้า Good Morning Everyone นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569หวังว่าคุณผู้ฟังชาวอสมทแน่นของเราจะสบายดีกันนะครับได้เวลามาส่งความสุขผ่านเสียงเพลงกันแล้วอยู่กับผมดิจิอ้นรายงานตัวนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลาเดิม8โมงเช้าเช้าไปจนถึงช่วงเวลา11โมงสายๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆไปเลยนะครับฟังเอาให้หูเปียกหูแฉะไปเลยนะฮะอยู่กับดิจิโอนที่นี่ครับบ้าน FM 92อสมทน่านของเรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับผมได้ยินเสียงกันแล้วก็อย่าลืมที่จะทักทายพูดคุยหรือว่าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทน่านของเรานะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook เช้าๆแบบนี้เชื่อว่าทุกท่านไถฟีด Facebook กันอยู่แล้วเนาะเข้า Facebook แล้วก็กดค้นหามาที่เพจของเราค้นหาคำว่าอสมทน่านพิมพ์เป็นภาษาไทยก็จะเจอเลยนะครับเข้ามาแล้วขอความกรุณาทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะฮะช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของคอนเทนต์ข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองน่านของเรานำมาลงเป็นประจำทุกวันเลยนะครับคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังเลื่อนลงมานิดเดียวก็จะเจอกับกระทู้ประจำวันสำหรับแนะนำเพลงคุณผู้ฟังเห็นแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยหรือว่าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเมามอยโทรมาพูดคุยกับดิจิโอนได้นะครับผมผ่านทางหมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-711-550แล้วก็ทาง SMS ที่422-1257มาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆด้วยกันที่นี่นะครับ FM 92อยู่กับผมดีเจอ้นดูแลคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับช่วงนี้เราไปแวะทักทายชาว Facebook กันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันศุกร์วันนี้มีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างนะครับทักทายคุณลุงพิบูลชัยด้วยมาเป็นคนแรกเลยคุณลุงสบายดีนะครับคุณลุงบอกว่าเมืองน่านเมืองแห่งศิลปะและศิลปินศิลปะดีๆมีอยู่ทุกที่ถูกต้องเลยครับคุณลุงสวัสดียามเช้านะฮะแล้วก็ทักทายแม่ยวนด้วยตามมาติดๆเลยบอกว่าสวัสดีจ้าดิจิโอนแม่ยวนขอ2เพลงบักลาครับแล้วก็สวยใช่ไหมฮะแม่ยวนได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แล้วก็ทักทายคุณแม่บัวบานด้วยนะครับสวัสดีเจ้าลูกดิจิโอนและทุกท่านเลยวันนี้แดดออกแต่เช้าคุณแม่ขอเพลงเทียนไขไฟฟ้าแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ขอสู้เพื่อเธอของคุณสมมาตรมอบให้กับทุกท่านเลยเจ้าได้เลยครับคุณแม่บัวบานทักทายพี่ใหญ่ด้วยขอเพลงดอกรักบานบนต้นงิ้วเพลงนี้จัดส่งให้แล้วนะครับเป็นเพลงเปิดรายการสำหรับวันนี้เลยนะแล้วก็ทักทายคุณนิดกมลด้วยสวัสดีวันศุกร์หันษานะครับขอเพลงปากใจของคุณนุนิวขอให้วันนี้เป็นวันที่สุขใจของทุกๆคนนะคะสวัสดีวันศุกร์ครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายในพี่จี๊ดคงจะเปิดให้เนาะสำหรับผลงานเพลงสตริงใหม่ๆนะฮะแล้วก็ทักทายน้องต้นน้ำด้วยสวัสดียามเช้าครับผมน้องต้นน้ำทักทายกันเข้ามาจากทางนู่นทางใต้นะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปิดท้ายที่คุณแม่นงคลานสวัสดีเจ้าดิจิโอนแม่ขอเพลงนางไอของอ้ายพ่อใหญ่มนแคนแก่นคูณฝากให้กับทุกท่านเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวทุกบทเพลงที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะพูดคุณผู้ชมได้ไงคุณผู้ฟังนะฮะแนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวดิจิโอนจัดส่งให้แน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับโชว์รูมรถไฟฟ้าไอออนน่านแล้วก็โอโมร่าแอนเจลคูน่านของเรานะครับเปิดให้บริการแล้วนะฮะสำหรับแบรนด์รถไฟฟ้าที่ได้บอกว่ามาแรงสุดๆเลยนั่นก็คือโอโมร่าแอนเจลคูน่านของเรานะครับอยู่ติดกับโชว์รูมไอออนน่านเลยนะครับคุณผู้ฟัง มีฝ่ายขายแล้วก็มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานจองวันนี้รับแคมเปญสุดพิเศษไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอโมด้า C5 เริ่มต้น 649,000 บาทเจคู่5 EV เริ่มต้น 589,000 บาทเจคู่6 EV เริ่มต้น 849,000 บาทเจคู่6 T EV ราคา 1,079,000 บาทแล้วก็เจคู่7เริ่มต้น 799,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่มีรถเก่าสามารถนำรถเก่าของท่านไปแลกรถใหม่ให้ราคาที่สูงด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการแหม่มติดต่อได้ที่เบอร์โทร0659352445ขอบคุณด้วยนะครับกับโชว์รูมไอออนน่านและโชว์รูมโอมบราแอนด์เจคู่น่าน

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทยืมปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781144 0931154

0: และนี่คือผลงานเพลงของคุณสมมาตรราชสีมานะครับชีวิตที่เหลืออยู่ขอสู้เพื่อเธอแล้วก็ก่อนนั้นเป็นเทียนไขไฟฟ้าของคุณนุ้ยสุวินาส่งสองเพลงนี้ให้กับคุณแม่บัวบานของเราด้วยนะฮะแนะนำกันเข้ามาคุณแม่บอกว่าฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะแล้วก็มีนางไอของอ้ายพ่อใหญ่มนแคนแก่นคูนนะครับส่งให้กับคุณแม่นงคลานเจ้าเก่าของเราด้วยแนะนำกันเข้ามาก็บอกว่าฝากให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับ3ผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดิจิโอนจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านนะครับเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรนะครับในการที่จะรับเงินอุดหนุนนะหรือว่าเงินกู้ยืมนะครับแล้วก็เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับทุกท่านเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสนะครับผมยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและก็นวัตกรรม27ปีนะครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรทุกท่านเลยนะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่านของเรานะครับอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดน่านนะคุณผู้ฟังอยู่ชั้น5นะครับไปติดต่อได้เลยในวันและเวลาราชการหรือว่าติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์080-067-1180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร093-164-5665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
1: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
4: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

งานเพลงของพ่อใหญ่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับน้องมากับคำว่าใช่ส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอสันติสุขด้วยนะบทเพลงที่คุณแม่สุดใจใจไวแนะนำกันเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้กับดีเจมอบให้กับแฟนเพลงอสมท FM 92ทุกท่านเลยดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะฮะท่านใดที่กำลังมองหาปุ๋ยใส่ยางพารานะครับดีเจอ้นแนะนำเลยนะครับต้องที่ปุ๋ยตาช้างร้อยนานล้านเท่านั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังปุ๋ยใส่ต้นยางพาราตั้งแต่ยางปลูกใหม่ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดและรองหลุมรองก้นหลุมปลูกยางนะครับที่เจ้าอ้นแนะนำปุ๋ยตาช้างร้อยล้านน่านจากร้านช้างกิจเกษตรน่านของเรานะครับในช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับประหยัดต้นทุนลดต้นทุนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านเลยนะฮะเมื่อท่านซื้อ6กระสอบแถมทันที1กระสอบซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบแล้วก็ซื้อ20กระสอบแถมทันที5กระสอบเลยนะคุณผู้ฟังราคาเพียงกระสอบละ590บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับไปติดต่อซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าจะไปติดต่อซื้อโดยตรงได้นะครับที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านของเราอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะครับติดมุมไฟแดงเลยนะติดต่อพี่เดช้างกิจไปได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0647924915และ0956451559นะครับรักษาหน้าดินป้องกันเชื้อราเปลือกยางนิ่มต้นยางตัวไวแข็งแรงและน้ำยางไหลดีต้องปุ๋ยตาช้างร้อยล้านนั่นเท่านั้นครับ

ร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร054-178-144 093-115-4159

ไอ้ไผ่นะครับตัวไกลใจฮักมั่นส่งเพลงนี้ให้กับเพิ่มเติมนะครับไปให้กับคุณแม่สุดใจใจไวด้วยแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ก่อนนั้นผลงานเพลงของคุณเสถียรนะฮะกำลังใจที่เธอไม่รู้ส่งเพลงนี้ให้กับพี่ๆจากทางเดยานันด้วยก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะครับสำหรับกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีนะครับเคลือบอะลูซิงแผ่นจนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะครับแล้วก็มีแบบหลอนให้เลือกหลากหลายด้วยนะหลังคาดีหลังคาทนต้องที่กอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเท่านั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังสังเกตร้านสีส้มโดดเด่นเลยนะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปังค่านะครับติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร0931154159ครับ

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินป้องอันสิทธิ์หลังคลิปว่อนภรรยาปลัดมท.เอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกเพ้อเจ้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนจะระบุว่าเพ้อเจ้อไปเรื่อยส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่วนนายกรัฐมนตรีจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายอนุทินถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปทำให้มีค่าไปทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระเมื่อถามว่าได้มีการยกเลิกชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวตรงไหนโกงตรงนั้นสับให้เละแค่นั้นเองรัฐบาลยกระดับบริการด้านยาเปิดบริการเภสัชกรรมทางไกลเทเลฟาร์มาซีผ่าน7แพลตฟอร์มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศยกระดับบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเข้าถึงคำปรึกษาและบริการด้านยาจากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนฉบับที่2พุทธศักราช2569เพื่อรองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของร้านขายยาในปัจจุบันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญผ่านการผลักดันเทเลฟาร์มาซีช่วยเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการด้านยาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้ารับการปรึกษาจากเภสัชกรได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับร้านขายยาไทยให้ก้าวเข้าสู่การบริการรูปแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสอดคล้องนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศโดยปัจจุบันอย.ได้ประกาศรับรองโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถให้บริการเทเลฟาร์มาซีได้จำนวน7แพลตฟอร์มได้แก่เทเลเฮลท์ไทยแลนด์โดยสภาเภสัชกรรมฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มาซีโดยบริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดอาร์คแม็กซี่บายฟาซิโนโดยบริษัทโปรฟาซิโนจำกัดออลฟาร์มาซีโดยบริษัท CPO จำกัดมหาชนร้านยากรุงเทพโดยบริษัทกรุงเทพรักสโตร์จำกัดช้อปปี้โดยบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดไลน์แมนโดยบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดตำรวจเตรียมเข้าตรวจสอบวัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเด็กนักเรียนชั้นม.2เข้าค่ายถูกไฟฟ้ารั่วช็อตเสียชีวิตและบาดเจ็บขณะอาบน้ำนุชเจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่เตรียมเข้าตรวจสอบที่วัดควนคลังซึ่งตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชั้นม.2ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายที่บริเวณโรงอาบน้ำภายในวัดหลังจากที่มีโรงเรียนนำเด็กมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยเบื้องต้นพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นโรงอาบน้ำที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
6: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร์
9: ที่สุดความอร่อยและของฝากสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพลายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้สีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
6: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัทโทอีตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัทโทอี
10: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทนานผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: M-Cot Radio นาน
12: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

ลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่ FM 92อสมทนั่นของเรานะครับเพราะว่าอีกประเดี๋ยวช่วงเวลา9โมงกับอีก55นาทีนะครับจะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรัศมวาน15วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธารณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับในวันนี้26มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกากับอีก55นาทีจนเสร็จพิธีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันประมาณ2ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังใครที่อยากฟังเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรรีบขอกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เวลาลดจาก3ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงนะครับอาจจะเปิดเพลงไม่ได้ทุกท่านขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผม2ผลงานเพลงที่เพิ่งเปิดไปนะครับก็จะมีบทเพลงชู้ของคุณหลงลงลายนะครับส่งเพลงนี้ให้กับพี่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบด้วยแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นผลงานเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงของพี่เป้าสายันสัญญาส่งเพลงนี้ให้กับเจ๊แดงจากทางหัวเวียงเหนือซิตี้ด้วยนะครับเจ๊แดงบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเหมือนเดิมพี่ข้าวหอมแม่ต้อมคุณแม่พรพี่ลาดพี่ขนมหวานคุณยายบัวพี่วิชานพี่โกเทนพี่ศักชัยแล้วก็รวมไปถึง FC คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเราไปแวะทักทายชาว Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะในช่วงนี้ทักทายแม่แอนด้วยสวัสดีวันศุกร์ครับแม่แอนแล้วก็พี่ไฟฟ้าบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจอ้นขอเพลงไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีพ่อใหญ่มนแคนนะครับแล้วก็ผลงานเพลงกิ่งไม้บวิเศษมอบให้กับคนบึงการได้เลยครับพี่ฝ้ายเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้แล้วก็ปิดท้ายที่พี่นิทัศน์นะครับบอกว่าขอเพลงบออินก้องห้วยไร่ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวรอฟังได้เลยดีเจอ้นจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะฮะในช่วงนี้ต้องฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับอูดเคหพันธ์จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะครับเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุพันหนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะด้วยคุณผู้ฟังทุกท่านนำรถไปขนสินค้าเองสามารถต่อรองราคาส่วนลดได้อีกด้วยนะครับสินค้าต้องบอกว่าครบครันเลยนะเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยครับที่ร้านอูดเคหพันติดม.115บ้านฝ่ายแก่ถนนน่านพะเยาติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0639615614

0: และนี่คือกิ่งไม้บ่วิเศษผลงานเพลงของอ้ายไผ่นะครับแล้วก็ก่อนนั้นบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีพ่อใหญ่มนแคนส่ง2เพลงนี้ให้กับพี่ไฟไฟด้วยนะครับฝากบอกว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังจากทางบึงการด้วยสำหรับ2ผลงานเพลงนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นผลงานเพลงของพี่ก้องนะฮะบทเพลงบ่อินส่งเพลงนี้ให้กับพี่นิทัศน์ด้วยแนะนำกันเข้ามาดิจิอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับอูทวินมอเตอร์ของเราตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับอูทวินมอเตอร์ชำนาญงานซ่อมทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยนะครับคุณผู้ฟังซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคลัตช์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับทุกท่านราคาไม่แพงราคาเป็นมิตรด้วยนะครับใครที่รถมีปัญหาไปแวะอูใหม่ของอูทวินมอเตอร์ได้เลยครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีปันนานะครับถนนเขาน้อยทุ่งขามติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0819929353
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างสุนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นาน
2: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

อูดเคหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเล็กเส้นเล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านมาติเดียครบจบกุยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์0639615614

และนี่คือคิดถึงผลงานเพลงอ้ายพีเสดิร์ดนะครับแล้วก็ก่อนนั้นคิดถึงเธอทุกลมหายใจของคุณธานินส่งสองเพลงนี้ให้กับคุณยายเตือนใจของเราด้วยนะครับแนะนำกันเข้ามาบอกว่าฝากให้กับทุกท่านแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับเพื่อนของคุณยายที่อยู่ทางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ด้วยนะครับติจะอ้นจัดส่งให้แล้วนะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสำหรับสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านของเรานะครับดิจิออนขอแนะนำสแน็คบ็อกซ์จากสีฟ้าเบเกอรี่ครับทุกท่านส่งต่อความพิเศษในทุกช่วงเวลาสำคัญของคุณนะครับอัปเดตสแน็คบ็อกซ์โฉมใหม่2026ในปีนี้เพิ่มเติมขนมใหม่ๆเพียบเลยนะครับมีน้ำแร่ในเซตด้วยหรือว่าจะเลือกเป็นน้ำผลไม้เหมือนเดิมก็ได้นะครับคุณผู้ฟังจัดเบรกเริ่มต้น25 บาทเท่านั้นนะครับแพ็คชิ้นเริ่มต้น10 บาทเท่านั้นนะครับตอบโจทย์ทุกงานสำคัญให้สแน็คบ็อกซ์จากสีฟ้าเบเกอรี่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับงานไหนก็พร้อมไม่ว่าจะงานประชุมงานสัมมนางานมงคลหรือว่างานพิธีการต่างๆเริ่มต้นเพียงกล่องละ25 บาทเท่านั้นไปแวะกันได้เลยนะครับที่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านอยู่ข้างโรงเรียนสินจงนะถนนมหาวงศ์นะครับร้านเปิดทุกวันเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึงช่วง2 ทุ่ม

นช่างอาคารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอุดเคหพันเสาเหล็กเส้นและโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชลาสีตาบ้านอุดเคหพันริดหมอพันชิบห้าถนนน่านพะเยาโทรศัพท์กับ063 961 5614

ส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอท่าวังผาด้วยนะครับสำหรับคิดถึงน่านคิดถึงเธอแล้วก็ก่อนนั้นรอพี่ที่นครพนมบทเพลงที่แม่ยวนจากทางน้ำโกงเสนียนแนะนำกันเข้ามานะครับแม่ยวนบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยดีเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับหอจักรน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดนะครับปัญหาเรื่องของสนิมเหล็กหินปูนความขุ่นข้นของตะกอนนะครับให้เราดูแลคุณนะคุณผู้ฟังเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยนะฮะทั้งกรองน้ำอัตโนมัติล้างระบบกำจัดกลิ่นนะครับไม่ว่าจะสนิมหินปูนความขุ่นข้นของตะกอนได้ 100% เลยนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการโรงพยาบาลเอกชนหรือว่ามูลนิธิเขาก็รับทำโครงการต่างๆให้กับภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มีปัญหาด้วยนะนอกจากนี้ครับทางร้านเขาก็ยังจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังสิ่งดีๆมาถึงมือทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยฮะที่หอจักรน่านสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054 054 099หรือ096

0868 780909นะครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยครับผลงานเพลงเก่าๆของยอดรักสลักใจช้ำดวงใจส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอทุ่งช้างด้วย

ังพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาที่บนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนเป็นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

0: สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาณพระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระพุทธโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะไปรับงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สถาปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สถาปกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถรสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการ

0: กำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลโดยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ึ่งของ

0: ถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 10:00 ครับช่วงที่2เวลา 11:30 ถึง 16:00 และช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 นะครับโดยมี

0: จัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกษันพิณฑาที่นั่งพิมารรัตยาผ่านองค์สารวงศ์ในราชการก็มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสาร

ัติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณี

0: รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาปริญญาโยมทั้งหลายสิ้นแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: ังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันตระสมวานแต่เมื่อวานนี้ซึ่งประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดปวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: จะต้องรับตั้งจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัฒนาแด่พระอริยวงศ์สักขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาและในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนานะครับเมื่อถอนพัฒนาจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

ระพิสัยอยู่ซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับจึงได้ทอดพระพิสัยโยมจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมาน

เมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระวุฒิโยงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดพระไตรขึ้นไตรและประทับพระราชฐานพระสงฆ์ได้สนับสนุนซึ่งในการสนับสนุนนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสนับสนุนหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวงเจ็ดคัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับสนุนนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธายุทธ์สิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมนต์ในการเดินทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เป็นพระเชิมเนินทรงทอดพระไตรแล้วหนึ่งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

รัพยากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกและถวายพระพรลาครับ

อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทา

เกวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกวัฏสะสตังชีวะตุอะติเรกวัฏสะสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระองค์พิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้งสิบรูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันเดียเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอดิเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปีพาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์นี้ก็เป็นการนำวงปีพาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทย์นะครับก็คือปีในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงบัวลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปีพาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงส์สองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะ

ณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดพระไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกดหีบศพโกดอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของ

0: ผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายนั่นเองครับ
1: เสด็จทั้ง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิต

0: ารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาณครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

ในส่วนของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเอียบับ

ังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับ

0: ิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
1: ครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์เพราะพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดตยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ

ับพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่ง

0: ทยาเชื่อมต่อจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวัชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวัชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

สงฆ์12รูปครับสงฆ์ขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

พระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันท

0: ดลพระอัครรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา20นาฬิกาจากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณ

0: พิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยบัญชาเหมืองมอง

0: ไม่ว่าวิกฤตจะแรงแค่ไหนให้ความคุ้มค่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตคำตอบที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force คำตอบที่พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ให้ทุกการเริ่มต้นง่ายและคุ้มค่าที่สุดออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New Isuzu D-Max The One and Only
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียวฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบา 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาท

Digital TV 32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาท Smart TV 55นิ้ว Samsung ระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโล Toshiba เก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโล Samsung เก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้า Electrolux 10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตู Samsung 9Q เก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็น Electrolux 12 Q ขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที2,000บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู27คิวเก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 คิวโตชิบะเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ 054-711-529 หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

0: บนเส้นทางที่ต้องเจอทั้งวิกฤตและความท้าทายจะดีแค่ไหนถ้ามีเพื่อนที่รู้ใจเคียงข้างคุณไปทุกทีใหม่ New X The Next Peak เราใจด้วยพลัง 2.2 DDI Max Force ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยเกียร์อัตโนมัติ8 Speed พร้อมช่วงล่างใหม่ Stiff Flex มั่นใจทุกเส้นทางฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะดูดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทพิเศษออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันที 1-30 มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเซียว

ฉลองคูณ2ทั้งลดทั้งแถมพร้อมสินค้าเก่าแลกใหม่เครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบะ 4,500 วัตต์ 2,490 บาทน้ำอุ่นไมเดีย 4,500 วัตต์ 1,890 บาทดิจิตอลทีวี32นิ้วฟิลิปเก่าแลกเพียง 3,790 บาทสมาร์ททีวี55นิ้วซัมซุงระบบสั่งการด้วยเสียงเก่าแลก 12,900 บาทซักผ้า2ถัง16กิโลโตชิบะเก่าแลก 6,900 บาทซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลซัมซุงเก่าแลก 8,900 บาทซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักซ์10กิโล 13,900 บาทฟรีเตารีดไอน้ำตู้เย็น2ประตูซัมซุง 9Q เก่าแลก 7,900 บาทซื้อตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์12 Q ขึ้นไปรับฟรีหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ซื้อแอร์ไดกินพร้อมติดตั้งรับส่วนลดทันที 2,000 บาทตู้แช่เครื่องดื่ม2ประตู 27Q เก่าแลก 21,900 บาทตู้แช่แข็งขนาด 10.9 Q โตชิบะเก่าแลก 9,790 บาทเตาแก๊สหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องปั่นพัดลมเริ่มต้น399บาทโทรสั่งซื้อ 054-711-529 หรือ Facebook ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง2002

0: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่

0: การนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
6: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอ

0: Thailand Premier กับ New Street Avenger AT ใหม่ Honda ADV 150ครั้งแรกในไทยเพราะชีวิตมี2ด้านใช้มันซะจัดเต็มความมันเพื่อการขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองสไตล์ Avenger ด้วยระบบเบรก ABS อย่างหน้าหลังแบบ On Off โชคหลังแบบซับแทงคู่เทคโนโลยีสนามแข่งแทน Temper Bar ถอดแบบจากมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ Adventure พบกับ Honda ADV 150ใหม่ได้ที่ร้านผู้จำหน่าย Honda ใกล้บ้าน
1: เจอกันในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังในหลังจากที่มีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะครับดีจอดดูแลกันในช่วงท้าย10นาทีจะเที่ยงไปทานข้าว ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับนั่นคือเที่ยงทำมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายของได้อย่างเป็นทางการครับพร้อมด้านเหมือนกันเตี่ยแต่เที่ยงทำให้คุณมากกว่าใครครับอำเภอเมืองเวียงสาปัวเชียงกลางท่าวังผาทุกสาขาใกล้สาขาไหนแวะไปรับบริการกันได้ครับจะเป็นเวฟนะฮะเวฟ110เนาะเวฟ125สกูปปี้จิโอโน่ลีดCLCRF นะครับ ADV Forza คุณผู้ฟังเลือกได้เลยกับความคุ้มค่าครับทั้งเงินสดเงินผ่อนดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวครับอนุมัติแล้วขี่รถกลับบ้านได้เลยพิจารณาทุกอาชีพต่อที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวรัตน์ UCT ครับเป็น EV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Hondaพร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของแล้วพร้อมกับอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าครับคุณผู้ฟังนะสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda UCT เป็นไฟฟ้าครับถ้าสนใจทดลองขี่เลือกเป็นเจ้าของได้เลยที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราชครับทอ.อ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเลือกได้เลยนะฮะจะเป็นสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษหรือจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษนะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะขอสินเชื่อซ่อมแต่งพลัสได้นะสำหรับลูกค้าเก่าของทอ.อ.ส.ครับสูงสุด 300,000 สอบถามทอ.อ.ส.ได้เลยหรือคุณผู้ฟังจะซื้อบ้านใหม่ต่อเติมบ้านสร้างบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ย้ายไฟแนนซ์ติดต่อทอ.อ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านครับส่งท้ายเพลงเพราะๆนะครับบ่ายโมงเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งโฆษณาวิทยุอสมททติดต่อได้ทุกช่วงดีเจนะครับ

ิ่งที่เหนือกว่าเกิดขึ้นได้เสมอ New Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของโลกที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุมพลังไฮบริดบิดได้ทันใจตั้งแต่ออกสตาร์ทสนุกทุกโหมดการขับขี่พลังแห่งความภูมิใจครั้งใหม่ Power of the Pride New Honda PCX Hybrid

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมทน่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: เพจดังเปิดคลิปเสียงแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวขบวนการโกงสอบมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังด้านอันสิทธิ์ลั่นไม่ให้ฆ่ากล่าวหาลอยๆขณะนายกกลางปีกป้องรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับเก้าอี้ปลัดจังหวัดภูเก็ตลั่นเดินหน้าสารงานต่อย้ำเหตุถูกร้องเรียนไม่บั่นทอนกำลังใจสลดนักเรียนม.ต้นไปเข้าค่ายคุณธรรมถูกไฟช็อตในห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จตาย1เจ็บ1ศุลกากรแม่สายยึดเงินสด23ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมลอบข้ามแดนไปเมียนมาแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตายเพิ่มเป็น235รายแต่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งอีกมากเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับศุกร์ที่26มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีประเด็นความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบส่วนราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเพจดังเปิดคลิปแฉอ้างเมียปลัดกระทรวงเอี่ยวกับขบวนการโกงข้อสอบนะครับโดยบอกว่ามีคนใหญ่คนโตหนุนหลังขณะที่ปลัดมหาดไทยเองบอกว่าไม่ให้ราคาเพราะเป็นการกล่าวหาลอยๆนะครับขณะที่ทั้งสององค์กรไม่ว่าจะเป็นมสว.หรือสถ.วันนี้ก็ออกมาอธิบายความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเริ่มจากมสว.กันอ่อนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าออกแถลงการฉบับที่2สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงประเด็นทุจริตสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันส่วนคนที่จะบรรจุ1กรกฎาคมนี้สถ.บอกว่ายกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วนะครับเกรงผู้ที่สอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบครับประเด็นร้อนชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับผู้ที่เข้ารายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นะครับล่าสุดนายธนนท์พันพีพาทรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือด่วนที่สุดครับยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยส่งไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดระบุการตรวจสอบการทุจริตอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจไม่ทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตเพื่อประโยชน์ของทางราชการครับทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุรายใดสมยอมให้มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาทางวินัยแล้วก็ทางปกครองด้วยในส่วนของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.ครับออกแถลงการฉบับที่2บอกว่าต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเกี่ยวกับ TOR กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่ามสว.ครับมีหน้าที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็จัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตของงานโดยภายหลังสอบข้อเขียนภาคกและภาคขเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์มีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีครับ

0: เมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจะทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ Excel จัดทำไฟล์ข้อมูลสแกนกระดาษคำตอบแบบไฟล์ PDF แล้วก็ JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างครับส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเป็นการถือกุญแจ2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะเปิดห้องมั่นคงต้องเปิดห้องจาก2ฝ่ายโดยเปิดห้องมั่นคง4ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เปิดห้องเพื่อเก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เปิดห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบตามระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่มีผู้ข้อสอบยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงในช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ระบายก็ยืนยันครับว่าได้กระดาษคำตอบตัวจริงที่ได้ส่งมอบให้กับทางปปช.ไปแล้วและก็ครั้งที่4ครับที่สามารถเปิดห้องมั่นคงได้ก็คือตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนซึ่งทางสำนักทดสอบได้ให้ความร่วมมือส่งมอบไฟล์ข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจข้อสอบตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ขณะที่ล่าสุดนะคะก็มีปมร้อนเกี่ยวกับคลิปเสียงไวรัลโยงภรรยาของปลัดที่อยู่เบื้องหลังโกงสอบบรรจุข้าราชการค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินมาพร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีประเด็นคลิปเสียงในการโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโกงสอบนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์ปลัดแต่ว่านายกชี้นิ้วไปที่ปลัดและบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดก็ยกมือรับไหว้สื่อแล้วก็ระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนกับท่านนายกค่ะทางนี้นายอาศิษก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่รู้ชี้แจงเรื่องอะไรนักข่าวก็ถามต่อว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอาศิษก็บอกว่าประวัติคนเราสืบได้สบายอยู่แล้วค่ะคนที่ให้ข้อมูลเอามาจากไหนก็ต้องไปถามส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายอนุทินจะกล่าวแซกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกแล้วว่าภรรยาไม่เกี่ยวนะคะนักข่าวก็ถามว่าจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยที่ไม่สนใจข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีก็ถามกลับว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างก็เดินหน้าไปแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องที่มีสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่ากับเรื่องที่ไม่มีสาระนักข่าวก็ถามว่ายกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายกตอบกลับว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจปปช.และปปง.ค่ะคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็เป็นผู้กำกับดูแลสธ.นะคะก็บอกว่ากรณีที่การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นวันที่1กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ค่ะ
0: ขณะที่กองปราบเองก็เตรียมเรียกคนในคลิปวันจับกลุ่มโกงสอบสธ.ให้ปากคำนะครับพันตำรวจเอกเนติวิทนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยบอกว่าหลังประชุมการทำงานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นร่วมกับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเบื้องต้นครับได้กำหนดกรอบการทำงานโดยจะต้องพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดทั้งผู้จัดทำทีโออาร์คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามศว.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสธ.โรงพิมพ์ข้อสอบในจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการที่ปรากฏในคลิปการจับกุมทั้ง10คนรวมถึงพิจารณาเรียกผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อมูลส่วนกรณีปรากฏคลิปเสียงหญิงและชายชื่อนายกิตและก็นางส้มที่แอบอ้างว่าอยู่ในขบวนการซื้อทุจริตข้อสอบและก็รู้จักกับบุคคลระดับสูงเบื้องต้นครับตำรวจจะตรวจสอบข้อมูล

มูลก่อนหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก่อนจะต้องเรียกมาให้ปากคำซึ่งการที่เรียกบุคคลใดก็แล้วแต่เข้ามาตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเนื่องจากเป็นคดีที่หลายฝ่ายให้ความสนใจโดยคดีนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีแนวทางที่

0: นี้บก.ปปป.ดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกองปราบเองก็จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบสำนวนคดีของตัวเองยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับบุคคลใดเนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกหลังจากถูกส่งไปช่วยราชการกรมการปกครองนาน1ปีนะคะระบุว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตวันแรกหลังมีคำสั่งไปช่วยราชการตั้งแต่25 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายนพร้อมนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางนายอำเภอกระทู้และป้องกันจังหวัดภูเก็ตซึ่งปัจจุบันก็ได้รับคำสั่งกลับมาดำรงตำแหน่งตามปกติแล้วค่ะภารกิจแรกหลังมารับตำแหน่งนะคะเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ตรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานค่ะนายรุ่งเรืองกล่าวว่าหลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็สานต่อตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้รับนโยบายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กำกับดูแลให้บริการประชาชนเรื่องสถานบริการโรงแรมให้การขออนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มีการร้องเรียนกล่าวหารวมไปถึงข้าราชการอีก4 รายนายรุ่งเรืองระบุว่ากระบวนการตรวจสอบดำเนินการแล้วค่ะคณะกรรมการจากกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมตามภารกิจของกรมการปกครองที่ผ่านมาทำงานด้วยความตั้งใจวันนี้กระบวนการตรวจสอบก็เป็นไปตามขั้นตอนมีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลต่อกำลังใจในการทำงานเพราะมองว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นยาชูกำลังใจและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะซึ่งวันนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรชุดต่างๆ3-4 ชุดนะคะประชุมหารือร่วมกันกับคณะผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการตำรวจและคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: สุรากกรแม่สายครับยึดเงินสด23 ล้านบาทซุกกล่องปลาเส้นมันฝรั่งเตรียมรอบข้ามแดนไปเมียนมาครับเจ้าหน้าที่ด่านสุรากกรแม่สายตรวจยึดธนบัตรไทยมูลค่ารวมกว่า23 ล้านบาทหลังพบลักลอบซุกซ่อนในกล่องบรรจุสินค้าอาหารประเภทปลาเส้นแล้วก็มันฝรั่งภายในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คนป้ายทะเบียนประเทศเมียนมาบริเวณช่องทางเดินรถขาออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดปฏิบัติการพิธีการศุลกากรประมาณ10 เมตรครับแล้วก็ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ20 เมตรโดยมีชาย

0: สัญชาติเมียนมาอายุ31ปีเป็นผู้ขับขี่ซึ่งผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาออกเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางด่านพรมแดนแม่สายจากการตรวจค้นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้าอาหารจำนวน2กล่องภายในซุกซ่อนธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาทโดยกล่องแรกพบเงินสด17มัดครับมัดละ1ล้านบาทรวม17ล้านส่วนกล่องที่2พบเงินสด6มัดมัดละ1ล้านบาทพร้อมธนบัตรอีก23ฉบับรวม6ล้าน 23,000 บาทรวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้นนะครับ23ล้าน 23,000 บาทครับตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและก็ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรในการนำเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางและก็ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามลักลอบส่งเงินตราไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรรวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน2485ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะคะมะรืนนี้แล้วค่ะที่จะมีการเลือกตั้งไปเริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคหมายเลข5ลงพื้นที่ไปเขตวัฒนาพร้อมนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสกเขตวัฒนาโดยคณะก็เดินทางรณรงค์ย่านพระขนงตลาดรุ่งอรุณนายอนุชาใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อรองรับการค้าที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นนายอนุชาและคณะไปยังที่ศูนย์บริการสาธารณสุข21วัดธาตุทองรับฟังข้อร้องเรียนเรื่องความแออัดพื้นที่รอคอยความล่าช้าขั้นตอนการลงทะเบียนได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เป็น Fast Track ค่ะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อตัดวงจรการรอคิวนาน 1-2 สัปดาห์ตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้รับบริการรายวันมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนกรุงเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นแบบใกล้บ้านค่ะส่วนดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ก็ลงพื้นที่ไปย่านสีลมซอย4พื้นที่โดยรอบในช่วงกลางคืนนะคะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการประชาชนว่าต้องการเห็นไนท์มาร์เก็ตและกิจกรรมเศรษฐกิจกลางคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเสนอแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจกลางคืนใช้วิธีสีลมเป็นพื้นที่ต้นแบบก่อนจะขยายไป50เขตค่ะจัดโซนการค้าขายชัดเจนใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการผู้ค้าความปลอดภัยสุขอนามัยติดตั้งกล้อง AI เพิ่มไฟส่องสว่างและวางมาตรฐานจัดการขยะสุขอนามัยเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยวซึ่งดร.มลิกาก็ย้ำว่าเศรษฐกิจกลางคืนคือการสร้างงานกระตุ้นการท่องเที่ยวหากได้รับการเลือกตั้งจะผลักดันนโยบายนี้ทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะส่วนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์ 9ก็ใช้ช่วงเวลาเช้าไปตัดผมนะคะเตรียมลุยหาเสียงเย็นนี้จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพชวนคนกรุงเห็นชีวิตเมืองจริงทั้งกลางวันและกลางคืนชวนใช้สิทธิ์28มิถุนายนแสดงพลังประชาธิปไตยตาสร้างฉันทามติผู้ว่าคนใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อโอกาสและความหวังของคนกรุงเทพซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่สกายวอล์กช่องนนทรีย์เดินทางต่อไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพสลับกับการเข้าไปยังสตูดิโอเพื่อจัดรายการไลฟ์สดผ่าน Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธ์และ YouTube ทีมชัชชาติโดยจะมีทั้งการเดินทางไปดูชีวิตคนกรุงในช่วงกลางคืนพบปะผู้ทำงานกลางคืนเยี่ยมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนติดตามค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับชาวไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมครับชี้รัฐจ่ายเงินจี้รัฐจ่ายเงิน120บาทสำหรับการตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิต 2568/69 โดยไม่มีเงื่อนไขชาวไร่อ้อยทั่วประเทศเรียกร้องเงินชดเชยช่วยเหลือตัดอ้อยสดฤดูกาลผลิตปี 2568/69 ในอัตรา120บาทต่อตันโดยรวบยอดเงินช่วยเหลือ2มาตรการครับก็ได้แก่มาตรการจูงใจตัดอ้อยสด69บาทต่อตันและเงินช่วยเหลือกรณีไม่เผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวเฉลี่ย51บาทต่อตันพร้อมทั้งเรียกร้องให้ตัดเงื่อนไขห้ามเผาแปลงหลังเก็บเกี่ยวออกไปด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมารับข้อเรียกร้องจากชาวไร่อ้อยด้วยตนเองระบุเข้าใจความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไม่เผาอ้อยสถิติอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือเพียง 3.8% ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการรับปากครับจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปดำเนินการต่อในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอนได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบโดยที่ผ่านมาได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วถึง2มาตรการก็คือ1ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร2เกษตรกรไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวส่วนมาตรการที่3ซึ่งได้แก่มาตรการจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100% การสร้างรายได้เพิ่มจากใบแล้วก็ยอดอ้อยการช่วยเหลือไม่เผาหลังเก็บเกี่ยวขณะนี้ครับผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมกอ.น.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอครม.พิจารณาครับ
1: มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ2นักเรียนมัธยมโรงเรียนเอกชนไปเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ะจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะอาบน้ำทำให้เสียชีวิต1บาดเจ็บ1เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหัวค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่ห้องน้ำในวัดแห่ง1หลังได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนมาเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 24-26 มิถุนายน3วัน3คืนแต่ว่าถูกไฟดูดขณะอาบน้ำซึ่งห้องน้ำนี้ค่ะยังก่อสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนนักเรียนถูกไฟดูดครูก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนักเรียนเสียชีวิต1รายก็คือเด็กชายนราเทพอายุ14ปีค่ะและได้รับบาดเจ็บอีก1คนคือเด็กชายทักษ์ดนัยอายุ13ปีตำรวจเชื่อว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องน้ำยังไม่สมบูรณ์มีไฟรั่วทำให้ช็อตเด็กทั้ง2คนซึ่งประสานไปยังโรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายหลังเกิดเหตุค่ะทางโรงเรียนยุติการเข้าค่ายทันทีแล้วก็เตรียมชี้แจงถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์หลักของการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมคือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามนะคะแต่ว่าก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ
0: และจากกรณีพบศพเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตปริศนาในป่าท้ายหมู่บ้านที่บึงกาฬในสภาพนอนหงายท่อนล่างเปลือยเปล่าที่คอมีกางเกงวอร์มสีดำตกอยู่คล้ายร่องรอยการใช้กางเกงรัดไปที่คอแพทย์พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดนะครับตำรวจครับได้ลงพื้นที่สอบสวนก็สามารถนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายประมาณ 4-5 คนมาสอบปากคำหนึ่งในนั้นรับสารภาพเพียงกึ่งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตำรวจยังต้องสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุและก็แรงจูงใจว่าก่อเหตุจากอะไรจนกว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับในเอิร์ธแฟนของน้องสาวแม่ของเด็กผู้ต้องสงสัยเปิดเผยครับว่าตนเองไปกับผู้ตายประมาณ 1-2 ทุ่มตรงข้างโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยผู้ตายบอกว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหลังจากน้องลงรถไปตนก็กลับบ้านทันทีเช้ามาก็ทราบข่าวจึงออกไปดูพร้อมกับญาติช่วงเช้า8โมงครับเพราะแม่ไปเจอแล้วกลับมาบอกให้ไปดูส่วนที่ตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปเก็บขี้ยางก้อนถ้วยในอำเภอวานอนยืนยันไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่ารักน้องเหมือนพี่น้องนะครับขณะที่บรรยากาศการเตรียมจัดงานศพญาติชาวบ้านเตรียมสถานที่รับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายสงกรานต์อายุ29ปีคนในบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน 6-7 คนรวมถึงผู้ตายด้วยก่อนเกิดเหตุน้องมาบอกให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนจะไปกินข้าวอยู่ข้างโรงเรียนซึ่งขณะนั้นครอบครัวและตนเองกำลังพากันทำกับข้าวนายเอิร์ธจึงอาสาไปส่งโดยยืมรถจักรยานยนต์ของตนไปไม่ถึง10นาทีก็กลับมาครับหลังจากนั้นนายเอิร์ธก็ไม่มีท่าทีอะไรนะครับก็เข้าไปเล่นกับลูกตามปกติและส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าในเอิร์ธจะเป็นคนก่อเหตุครับ
1: เขื่อนมูลบนโคราชน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสุสานหอยนับล้านถูกน้ำซัดถมใต้น้ำโผล่เกยตื้นสวยงามค่ะซึ่ง

0: ริมาณน้ำในเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลดระดับลงอย่างต่อเนื่องบริเวณชายหาดทั้งหาดทรายหาดหินกระจายริมน้ำทั่วเขื่อนมีเปลือกหอยนับล้านถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งสะสมเป็นแพกระจายไปทั่วหาดค่ะกลายเป็นสุสานหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คาดว่าเกิดจากการที่ระดับน้ำในเขื่อนลดต่ำลงทำให้บรรดาเปลือกหอยที่เคยจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานถูกกระแสน้ำซัดเข้าฝั่งมากองทับถมกันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อระดับน้ำลดต่ำลงค่ะซึ่งเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุดอยู่ที่ 48.59 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 34.46 ของความจุทั้งหมดในช่วงหน้าฝนทางเขื่อนจึงยังไม่ได้ส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะคะเพียงแค่จ่ายน้ำผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคเท่านั้นและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเติมเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำธรรมชาติค่ะ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ 7-2 ครั้งซ้อนทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงค่ำวันพุธเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายแล้วล่ะครับบาดเจ็บอีกกว่า 4,700 คนแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากใต้ซากอาคารซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะพุ่งไปอีกมากเนื่องจากมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอีกนับหมื่นคนครับแผ่นดินไหวครั้งแรกมีความรุนแรงขนาด 7.2 ช่วงก่อน 19 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ตามมาในเวลาห่างกันไม่ถึง1นาทีถือเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1900ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในรัฐยาการุกุยทางตอนเหนือของประเทศครับแล้วก็เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นลึกลงไปใต้ดินเพียง30กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาในประเทศโคลอมเบียความเสียหายหนักสุดอยู่ที่กรุงกาลากัสแล้วก็รัฐลาเกเรานะครับเมืองชายฝั่งมีอาคารที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนพังถล่มจำนวนมากจนถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินอกจากนี้ในย่านโลสปาโลสกรันเดสแล้วก็ซาเคาในกรุงกาลากัสก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย235รายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บพุ่งสูงกว่า 4,300 คนท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานสากลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะเพิ่มสูงกว่านี้ครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้หน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 ถึง 10,000 รายขณะที่เว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อติดตามผู้สูญหายที่ครอบครัวยังติดต่อไม่ได้อ้างตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับอยู่ที่กว่า 46,000 รายครับ
0: เกิดจุดหักเหในสงครามยูเครนค่ะเมื่อผู้นำยูเครนประกาศอนุมัติแผนปฏิบัติการ40วันเพื่อรุกกลับรัสเซียหวังกดดันให้ยุติสงครามลงค่ะนายวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนประกาศอนุมัติแผนนี้หลังจากร่วมประชุมกับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ SBU ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้มาเสนอเขากล่าวว่าได้เห็นชอบให้ SBU เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นปฏิบัติการได้ทันทีด้วยเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังจากที่นายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธคำเชิญของนายเซเลนสกี้เพื่อเจรจาสงบศึกในประเทศที่3สำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการนี้นายเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยมากนักกล่าวแต่เพียงว่ายูเครนจะใช้มาตรการรุกด้วยการโจมตีพิสัยไกลและพิสัยกลางแล้วได้ชื่นชม SBU ซึ่งโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษอัลฟาที่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้รัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์มานี้ในขณะที่ยูเครนได้มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายพลังงานและการขนส่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมไปถึงไครเมียที่รัสเซียยกทัพยึดไปจากยูเครนเมื่อหลายปีก่อนได้ทำลายคลังน้ำมันเป้าหมายต่างๆจนทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งสร้างวิกฤตพลังงานขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียเมื่อวานนี้ก็ได้โจมตีโรงกลั่นที่เมืองอูฟาค่ะซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนถึง 1,500 กิโลเมตรด้วย
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
1: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับปอใหม่พี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอสมทนานทุกท่านครับเตียงกึ่ง12:33 นได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเตียงเมืองเหนืออสมทนานของเฮานะครับก็ติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านวันนี้เฮาปะกันวันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นเคยนะครับวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569ช่วงเวลาเดิมนะครับในส่วนของรายการข่าวเตียงเมืองเหนือของเฮาออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเวลาเตียงกึ่งไปจนถึงช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมดิจิออนสิทธนัทวงสถานและปีดิจิจีตพันธพัฒน์มงมาฮับนาตีดำเนินรายการเช่นเคยครับผม
0: ค่ะสามารถที่จะติดตามรายการข่าวเตียงเมืองเหนือของอสมทนานเฮาทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ลงในมือถือก็ได้แล้วก็วันนี้วันศุกร์
1: ครับผม
0: อู้กับเมืองกัน
1: แม่น
0: ต้องมีการสะกดจิตก่อน
1: ตะกี้มีกัน
0: จัดรายการด้วยว่าอู้กับเมือง
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวมันจะลืม
1: ครับเอาองค์มาลงกันนะ
0: องค์ลงเป็นสัญญาณว่าวันนี้วันศุกร์แล้ว
1: คร
0: ับผมรายการข่าวเตียงเมืองเหนือของเขาก็จะเป็นภาษากำเมืองวันผูกหลายๆคนก็จะได้ยุดแล้วนะ
1: ครับ
0: วันนี้เป็นวันยุดย่อมย่อมเอนเนอร์จีมันจะแบบพุ่งผ่านเนาะ
1: วันนี้จะดีด
0: อ๋อดีดวันพุธวันเสาร์หลายๆคนเหมือนในยุทธเสาร์ติดอ
1: ่
0: ะเรือแฮมเบอร์กี้ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะสกรรมก็จะได้เลิกงาน
1: ซึ่งทุกท่านจะสังเกตจากดีเจอ้นได้มันจะเห็นได้ชัดเลยไปก็พี่จี้หันก็
0: ออกหน้าออกตาออกเสียงทุกอย่างออกหมด
1: วันจันทร์เหรอ
0: วันจันทร์นี่โอ้ยดูเดียวเดียวหมองหมองพอเป็นวันศุกร์ปุ๊บมันตึงยิ้มก็จะกว้างนะกว่าเขาอ่ะ
1: ตาจะเป็นประกายเลยนะ
0: ตาวิ่งว้าวเพราะว่ามันผูกจะได้ตื่นขวายแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของรายการข่าวเตียงเมืองของเขาเนาะ
1: ครับ
0: กดติดตาม กดถูกใจเพจอสมทนันเป็นกำลังใจให้กับโมเฮาตัวเอง
1: ครับผม
0: เขาก็จะมีเรื่องราวของคลิปข่าวต่างๆรวมไปถึงกระทู้ประจำวัน

0: ตีมีให้ได้ติดตามกันทางเพจอสมทนันตวย
1: แล้วก็ฝากไปกด TikTok ตวย
0: แม่
1: เจออะไรทันไทยกันอยู่แล้ว
0: เนาะ
1: เป็นดาวกันอยู่แล้วเป็นดาว TikTok กันอยู่แล้ว
0: แต่เราค้นเพิ่นก็จะเนาะ
1: ครับตอนนี้เป็นฮิตฮิตเพลง Six Seven พี่จิตเคยได้ยินก่อนใจเทนเพลง Six Seven
0: เออมีเพลงแล้วผมก็
1: เราลองจ้างพร้อมนะ
0: ว่า
1: 20เบอร์20เบอร์20ประมาณนั้น
0: เป็น
1: Six
0: Seven เออจะได้จะบวกอีหยังกับจางกับกลายเป็น Six Seven ไปหมดเลย
1: แล้วก็เพลงอีหยังก็ติช่างร้อนนี่พอเนี่ยอีหยังก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: อันนี้ก็เป็นเพลงดังใน TikTok เดี๋ยวจะฮือ DJ อ้น
1: รวมถึงช่างร้อนไปเต้นตัว
0: ใน TikTok ของอสมทด่านไปกดติดตามรอพอกันได้เลยจะเอา Six Seven ก่อนดีกว่า
1: เออ Six Seven ง่ายดีเดี๋ยวชวนพี่ดอนเต้นด้วยกัน
0: แม่นๆๆ
1: เนี่ยคอนเทนต์เน
0: า
1: ะ
0: ไปกดติดตามรอได้เลยเด้อเส
1: ิร์ช
0: คําว่าอสมทด่านได้เลย
1: เลยทาง Facebook ทาง TikTok ทางกดติดตามตัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ YouTube ตัวเหมือนกันฮะ YouTube ก็มีเน
0: าะYouTube เป็นแฮมช่องตั้งนึงที่จะ
1: ไม่พอยอดหลังเนาะรายการต่างๆนะฮะ
0: จื่ออสมทด่านเหมือนกัน
1: ใช่ครับฝากกดทุกอย่างเลยฮะ
0: ติดตามเฮากูทุกๆช่องทางตัว
1: ครับผม
0: เรานี่เหมือนเดิมมีข่าวสารเอามาอู้กันมาเริ่มกันตีข่าวสารของเรื่องราวของจังหวัดนั้นมีการคุมเข้มความปลอดภัยขนส่งสาธารณะตรวจคนขับสาว3รายบ่พบแอลกอฮอล์และยาเสพติดสร้างความหมั่นอกหมั่นใจให้กับผู้โดยสารนางจินจุธาตีรัฐะขนส่งจังหวัดน่านพร้อมตัวกับนางพัชรพรงามแก้มเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่งบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่านแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านได้ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะตีสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมตีเปิ่นกำหนดมาตรการควบคุมกำกับแล้วก็ดูแลบุคลากรในระบบการขนส่งสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าแล้วก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถรวมทั้งหมดเลยสาว3รายผลการตรวจสอบปรากฏว่าบ่พบผู้ขับรถรายใดที่มีการดื่มสุราหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและก็ประสาทคณะปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นผลลัพธ์ตีสะท้อนถึงความรับผิดชอบแล้วก็ความตระหนักด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะในจังหวัดน่านนางจินจุธาตีรัฐะขนส่งจังหวัดน่านก็ได้กล่าวว่าความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้ใจบริการขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการตรวจสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์นี่เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งผลการตรวจครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากว่าบอกว่าคนตีมีการกระทำความผิดแม้แต่รายเดียวสะท้อนถึงมาตรฐานแล้วก็วินัยของผู้ขับรถสาธารณะในจังหวัดน่านบ้านเฮาทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของละอ่อนนั่นค้นเกณฑ์กันพ่องนะครับน้องประเมพี่น้องครับแต่ว่านี่ครับจังหวัดนั่นก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องโมจินะฮะเยาวชนค้นเก่งเมืองนั่นบ้านเฮาสู่เวทีระดับโลกเลยนะครับเวทีวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับนานาชาติณประเทศอิตาลีนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดนั่นของเฮาครับชนะลมวงใหญ่ร่วมแสดงความยินดีกับน้องทันทิตาสิริเศรษฐเดโชนะครับหรือว่าน้องโมจิเป็นนักเรียนชั้นม.6นะครับที่โรงเรียนปัวจังหวัดน่านของเฮาในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน4ผู้แทนของประเทศไทยเลยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่19ที่จะมีจัดกันในช่วงเดือนหน้านะครับวันที่3ถึงวันที่27สิงหาคมณเมืองโตรินประเทศอิตาลีนะครับท่านผู้ว่าครับก็ได้บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวน่านทุกคนเลยนะครับที่เยาวชนคนเก่งของจังหวัดเฮาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศเลยนะครับในการที่จะไปแข่งขันในระดับนานาชาติร่วมส่งกำลังใจและก็แรงเชียร์

0: คือกำน้องโมจินะครับได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในครั้งนี้ตัวนะครับสำหรับน้องโมจิครับหรือว่านางสาวทันทิตาสิริเศษเดโชนะครับหรือว่าน้องโมจิตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นบุตรของคุณป่อกิตตนัยนะครับแล้วก็คุณแม่วันชิดาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับน้องโมจิของเฮามีผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะครับอย่างเช่นในปี67ที่ผ่านมาครับน้องโมจิก็ได้สอบผ่านในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับหรือว่าสอวน.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผ่านการอบรมค่ายที่1และก็ค่ายที่2ก่อนที่จะเป็นผู้แทนศูนย์นะครับเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่5ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองตัวนะครับรางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดระดับประเทศเลยนะฮะแล้วก็รางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคตัวพร้อมได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยของเฮานะครับสำรองอันดับที่1ในการแข่งขัน IESO ครั้งที่18ณประเทศจีนนะครับต่อมาครับในปีนี้ขออภัยครับปีที่แล้วครับปี68ที่ผ่านมาน้องโมจิก็ได้สอบผ่านนะครับสอวน.สาขาภูมิศาสตร์และสาขาฟิสิกส์ค่ายที่1รวมไปถึงสอบผ่านสอวน.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศแห่งรอบ1นะครับก่อนที่จะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ที่ม.สงขลานครินทร์นะครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองแห่งแรกครับพร้อมกับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาคจากผลงานทั้งหมดที่ผมได้อู้ไปนะครับส่งผลให้กับน้องโมจิได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน4ผู้แทนประเทศไทยของเฮานะครับในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศนะครับครั้งที่19ณเมืองตูรินประเทศอิตาลีนะครับความสำเร็จของน้องโมจิในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเป็นพี่น้องชาวจังหวัดน่านของเฮานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีคือกับละออนรุ่นใหม่ในการที่จะมุ่งมั่นนะครับพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ระดับโลกต่อไปครับผม
1: ค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดน่านปืนจัดพิธีอ่านสารและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569รวมพลังทุกภาคส่วนสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ตีห้องประชุมเจ้ามหาวงชั้น6ศาลากลางจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิ้นก็ได้เป็นประธานในพิธีอ่านสารหนึ่งในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายสังคมคัดเชียงแสนปลัดจังหวัดน่านกล่าวรายงานพร้อมด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการมีหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วกับภาคีเครือข่ายตีเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดคือวันที่26มิถุนายนของกูปีเลยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อที่จะให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประเทศไทยได้ยึดมั่นในความร่วมมือกับประชาคมโลกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามสำคัญตีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนครอบครัวชุมชนและก่อเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดน่านก็เลยได้เดินหน้าดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาในทุกมิติทั้งด้านการป้องกันการเฝ้าระวังการปราบปรามการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดโดยมุ่งสร้างกำแพงแห่งความร่วมมือเพื่อกู่ครอบครัวแล้วก็กู่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นกรอบป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็งแล้วในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันอุทิศกำลังทั้งกำลังใจแล้วก็การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เจริญจวนเฮือกู่ภาคส่วนร่วมกันแสดงพลังสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยและก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไปค่ะ
0: ครับผมในช่วงนี้12 นาฬิกากับ 45 นาทีนะครับเฮาไปพักเบรกกันสักกั๊มแล้วก็

0: ยามเข้ามากับติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อครับผม
1: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทางเลือกยาคาญ่าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อาโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังหงอกได้คาญ่าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือใจเรนโบว์ต้องอาโทอิน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ตอนที่ยาเสพติดระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้งลักเล็กขโมยน้อยทั้งอาชญากรรมคนที่รักและห่วงใยชุมชนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาในหมู่บ้านเริ่มด้วยการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้เสพยาหรือผู้ติดยาและใช้วิธีหยุดยั้งการค้าหยุดยั้งทั้งผู้เสพและไม่ให้มีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาดปัญหายาเสพติดก็หมดไปจากชุมชนครับ
6: M-COT Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-COT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
10: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
0: ์ครับผมทุกท่านครับในช่วงนี้เฮากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับไปต่อกันที่อัปเดตข่าวในเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบตะลิงสุดแล้วก็ฝ่ายชำรุดที่บ้านดูพงนะครับอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านล่าสุดครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาช่วงเวลา4โมงแล้งนะครับท่านนายอำเภอสันติสุขนายบรรทุนสุนทรสมบัตินะครับเปิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับก็ได้นำทีมร่วมกับเทศบาลตำบลสันติสุขผู้นำท้องที่ท้องถิ่นบ้านดูพงนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะครับที่บ้านดูพงหมู่ที่2เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์และก็หาแนวทางแก้ไขปัญหานะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติโดยเร็วที่สุดนะครับผลการตรวจสอบพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันที่23ตีพันมาพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนกว่า50หลังคาเรือนเลยนะครับตั้งอยู่บริเวณติดกับริมแม่น้ำเลยนะฮะโดยในจำนวนนี้ครับมี10กว่าหลังคาเรือนอยู่ในจุดเสี่ยงวิกฤตเลยนะครับทุกท่านเนื่องจากตะลิงเนี่ยถูกน้ำกัดเซาะนะครับเข้ามาถึงบริเวณที่อยู่อาศัยเลยนะฮะนอกจากนี้ครับยังพบปัญหาในเรื่องของฝ่ายน้ำล้นชำรุดนะครับเสียหายในหลายจุดเลยนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำนะครับตามที่เจ้าบ้านเนี่ยกังวลแต่เลยนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนมี2มาตรการด้วยกันครับทุกท่านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนในช่วงนี้นะครับทางอำเภอสันติสุขและก็หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาไว้2มาตรการลักๆนะครับมาตรการที่1ครับมาตรการแรกจัดทำโครงการสร้างกล่อง

0: เลี้ยงหินนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการสุดตัวของตะลิงนะครับจำนวน4ชุดด้วยกันความยาวชุดละประมาณ60เมตรนะฮะอันนี้คือมาตรการที่1มาตรการที่2ครับดําเนินการซ่อมแซมฝายน้ําล้นนะครับเพื่อชะลอความรุนแรงของกระแสน้ําหากเกิดสถานการณ์น้ําหลากจํานวน3ชุดอันนี้คือมาตรการที่2นะครับมี2มาตรการด้วยกันข้อชี้แจงเรื่องของงบประมาณนะครับที่ผ่านมาในปี67เนี่ยเทศบาลตำบลสันติสุขก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็ได้จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้วนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้ครับปัจจุบันยังบ่ได้การอนุมัตินะครับจัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่อำเภอสันติสุขนะครับจะได้ก็ตามครับอำเภอสันติสุขขอยืนยันนะครับว่าจะบ่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะครับโดยหลังจากนี้ก็จะได้เร่งประสานงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดแล้วก็ส่วนกลางอย่างใกล้ชิดต่อไปครับผม
1: ค่ะแล้วก็ขอนำเสนอเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED หนักถึง248ดวงขอบคุ้มพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าเพิ่มความสว่างสูงมาพร้อมแบตเตอรี่ขึ้นมาโคตรหนักเลย 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จครั้งหนึ่งใจได้เมินต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 เครื่องก่อใจงานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้ฮับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังบ่ปอแถมมือแหม1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แหวนกันแดดคราบแบบแหม1อันทั้งหมดนี่ราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารจากทางอบจ.น่านกันพองนะครับเนาะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับอบจ.น่านก็ได้ลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมติดตะบนใช้วัฒนาอำเภอปูวะจังหวัดน่านนะครับในเรื่องของวันต้นไม้ประจำปีของชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะฮะแต่วันนี้ครับ25มิถุนายน2569ช่วงเวลา 9:30 นะครับท่านปรีชาสุขรอดรองนายกอบจ.น่านเป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านประจำปี2569นะครับจัดกันที่โรงเรียนอบจ.น่านส่วนที่2นะครับศรีสะวงตำบลชัยวัฒนาอำเภอปูวะจังหวัดน่านโดยมีนายติพัฒน์นะครับเมฆพระจันทร์หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดของทางอบจ.น่านเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับสำหรับกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับเป็นโครงการตีอบจ.น่านจัดเป็นประจำทุกปีเลยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกให้กับบุคลากรในส่วนราชการของอบจ.น่านได้เกิดความฮักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะครับตลอดจนเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวตัวนะฮะเพิ่มทัศนียภาพดีๆแก่สถานที่รวมทั้งความสวยงามของไม้ดอกนะครับและประโยชน์ทางอาหารของไม้ผลที่ปลูกไว้นะครับโดยในปีนี้ครับ2569อบจ.น่านของเฮาก็ได้ดำเนินการปลูกไม้ดอกซึ่งประกอบด้วยต้นอินทนิลนะครับจำนวน10ต้นกัลปะพึกนะครับจำนวน30ต้นทองอุไร3ต้นนะครับแล้วก็จะได้ทยอยปลูกไม้ผลนะครับซึ่งประกอบด้วยต้นมะปรางต้นมะขามป้อมต้นงิ้วดอกแดงต้นขนุนนะครับต้นมอนและต้นมะไฟรวมทั้งสิ้น100สาวต้นด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องบริเวณที่ปลูกเนี่ยก็จะปลูกรอบสนามฟุตบอลเลยนะครับแล้วก็สวนปอสวนปลาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน2ศรีสะวงโดยมีท่านเลขานุการนายกอบจ.น่านนะครับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนะครับละอ่อนนักเรียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทางอบจ.น่านร่วมปลูกต้นไม้เมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะเราก็ไปตามกันต่อตีข่าวของเทศบาลเมืองน่านร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องของการร้องเรียนสุนัขจรจัดตีบ่อบำบัดน้ำเสียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านเพื่อที่จะตรวจสอบกรณีที่ได้รับเรื่องของการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสุนัขจรจัดติอาศัยอยู่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านได้ไปออก ไปกัดไก่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากการล้วงพื้นที่ตัวซอเพราะว่าสุนัข

0: จรจัดยังคงอาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าวแล้วก็มีคนติเอาอาหารไปให้สุนัขเป็นประจำก็เลยได้รวมกันวางแผนดำเนินการจับสุนัขด้วยวิธีการใช้กรงดักจับโดยประสานขอความร่วมมือจากผู้ที่เอาอาหารไปให้สุนัขเพื่อที่จะช่วยล่อสุนัขเข้ากรงแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเนื่องจากว่าสุนัขมีความคุ้นเคยกับผู้ที่เฮืออาหารทําให้สามารถจับได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการหลบหนีและก็เกิดอันตรายต่อประชาชนทั้งนี้เมื่อสามารถจับสุนัขได้แล้วก็จะดําเนินการเคลื่อนย้ายไปยังที่พักเป็นที่พักสัตว์ของเทศบาลเมืองน่านเพื่อที่จะดูแลตามรักสวัสดิการภาพสวัสดิภาพของสัตว์แล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่อำเภอสันติสุขครับชาวอำเภอสันติสุขร่วมใจลังไหลมาบริจาคโลหิตทะลุกว่า 40,000 มิลลิลิตรเลยนะครับสนับสนุนเหล่ากาชาดโรงพยาบาลนั่นสำรองเลือดช่วยผู้ป่วยในอนาคตนะฮะเมื่อวันก่อนครับ4มิถุนายน2569ช่วงเวลา 9:00 นผ่านมาครับณหอประชุมเมืองพงติวาการอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่านครับร่วมกับโรงพยาบาลน่านแล้วก็หน่วยภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคเลือดนะครับประจำปี2569เพื่อนำไปจ่ายเป็นเลือดสำรองนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับท่านนายอำเภอครับบรรทุนสุนทรสมบัติพร้อมกับนางพิกุลอินล่าครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับคณะปลัดอำเภอเสมียนตาอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพนักงานราชการลูกจ้างสมาชิกอสรวมไปถึงอสมนะครับรวมกันเพื่อการต้อนรับคณะแพทย์นะครับพยาบาลแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านสถานที่อย่างเต็มที่เลยนะฮะบรรยากาศภายในงานเมื่อวันก่อนนะครับเปลี่ยนไปยังคึกคักเลยนะฮะมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการมีกำนันผู้ใหญ่นะครับมีผู้บริหารอปท.ปอมแม่ปีน้องชาวอำเภอสันติสุขนะครับเดินทางมาร่วมแสดงความจำนงนะครับในการที่จะบริจาคเลือดบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสรุปผลการดำเนินงานสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับมีผู้ติมาแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม135รายนะครับผู้ติผ่านเกณฑ์104รายปริมาณโลหิตติได้รับรวมทั้งหมดนะครับ 41,000 กับเห็ม700มิลลิลิตรนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่านก็ได้แสดงความขอบคุณทางอำเภอสันติสุขนะครับแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับตีรวมเป็นผู้ให้ในครั้งนี้นะครับซึ่งโลหิตทุกยูนิตเลยนะครับก็จะได้รับการไปบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไปครับ
0: ค่ะก็มีการปัญญาสากลสารพลังอินทรีย์น่านสู่ตลาดอนาคตเปิดจัดกันตีอาคารปฏิบัติธรรมบริเวณช่วงวัดพระธาตุช้างคำวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารจัดกันตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่27มิถุนายนก็ไปช็อปสินค้าอินทรีย์พักผลไม้กาแฟแล้วก็งานคราบสุดเก๋กันได้ก็ไปอิ่มไปอร่อยเนาะกับออร์แกนิกฟาร์มทูเทเบิลเป็นเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเนาะกับการปัญญาสากลสารพลังอินทรีย์น่านสู่ตลาดอนาคตติวัดจังกรรมค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้เวลามดเวลาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมดิเจอ้นดิเจจีดรวมไปถึงทีมงานอสมทน่านขอตัวลาไปก่อนนะครับปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
3: ์ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา 13:00 นจากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.สอบเส้นเงินทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งราชการท้องถิ่นว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วเราก็นำมาเก็บไว้ที่ปปช.อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดตั้งแต่การเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ามีเอกสารหลักฐานหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องอะไรบ้างซึ่งพนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ส่วนที่มสว.ชี้แจงว่าได้ส่งไฟล์ผลสอบไปให้กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นแล้วหากนำมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนจะกระทบกับรูปคดีหรือไม่นายพัฒนพงษ์กล่าวว่าได้ติดตามจากสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งหน่วยงานใดเกี่ยวข้องหากแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะส่งข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่มีมาให้กับปปช.ตรวจสอบเราก็ยินดีส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ซึ่งข้อมูลต่างๆปปช.จะมาประมวลอีกครั้งเบื้องต้นได้แจ้งเลขาธิการปปช.แล้วซึ่งมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ขอความร่วมมือในการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่างๆรัฐมนตรียุติธรรมเผยพิรุธเส้นเงิน28ล้านพาวุธหลังอ้างเทรดทองพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตอบกระทู้ในสภาที่มีเรื่องเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.เป็นเชียวรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งจะตัวอ้างว่ามีการเทรดทองข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษการเทรดทองจะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าและรับเงินออกอย่างเช่นบริษัทQRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทชำระเงินหรือ Payment Gateway จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับเงินโอนจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งเป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเงินเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นจากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนเมื่อถามว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงินใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าขอ DSI ตรวจสอบก่อนเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งในผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เป็นช่องทางของผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่หน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ด้านเลขาปปง.เผยประสานงานร่วมกับ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างบูรณาการข้อมูลนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานและบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพื่อร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีเมื่อถามว่าขณะนี้พบเส้นเงินทางการเงินที่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบรรดา นักการเมืองหรือไม่นั้นเลขาธิการปปง.กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจสอบปัญหาสวยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุกล่าวว่าในเรื่องดังกล่าวตนยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ได้รับรายงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เติมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: M-COT Radio อสมท.เพื่อชุมชน

ินตรานานเจ้าชื่อเพลงว่าอีกฝั่งของพระจันทร์ครับก่อนหน้านั้นแสงจันทร์บริหอนาและก็มีนานเช่านานของคุณเฟียสศิรวุฒินะครับศิริวุฒินะครับ3เพลงให้ได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราเจอกันอสมทเพื่อชุมชนนะครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ26มิถุนายน2569ซึ่งวันที่26มิถุนายนของทุกปีก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายและก็มีความสำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกครับว่ายาเสพติดในพื้นที่ประเทศไทยของเรายังคงมีและในพื้นที่จังหวัดน่านของเราก็ยังมีนะครับต้องบอกครับว่าไม่ปฏิเสธว่ายาเสพติดมีในพื้นที่นะครับจะมากจะน้อยจะเป็นรายใหญ่รายเล็กอันนี้ก็แตกต่างกันออกไปเจ้าหน้าที่เองก็เข้มงวดเรื่องของการกวดขันการจับกลุ่มนะครับการสแกนแหาพื้นที่กลุ่มเสี่ยงซึ่งมีทุกจุดที่มีการสุ่มตรวจซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดน่านเราก็มีการจับกลุ่มเนาะโดยเฉพาะที่สันติสุขนี่ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับข่าวที่ออกมาเนาะแต่ว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่สแกนและก็เฝ้าระวังอย่างเต็มที่อันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะเหมือนกับเป็นการป้องกันและก็เรื่องของการป้องปรามด้วยนะครับเรื่องของผู้ที่ลักลอบค้ายาเสพติดและก็เสพยาเสพติดซึ่ง26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันป้องกันยาเสพติดโลกฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางจังหวัดน่านเราก็มีการรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยสวมใส่เสื้อขาวเป็นการแสดงนะครับสัญลักษณ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับนะและก็ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานะครับอย่างเช่นที่สันติสุขเนี่ยครับผู้ฟังที่ผมยกตัวอย่างสันติสุขเนื่องจากว่าท่านนายอำเภอสันติสุขเนี่ยท่านเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จับกลุ่มได้เยอะเลยนะฮะนะฮะเยอะนี่หมายความว่าหลายๆคดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเยอะมากจนจับได้ทุกวันอันนั้นไม่ใช่นั่นหมายความว่าเมื่อมีการสแกนและก็มีการแจ้งข้อมูลเบาะแสเข้ามาเนี่ยท่านก็จะจับกลุ่มได้นะครับอย่างวันนี้นะครับ26มิถุนายน2569เนี่ยท่านบรรทูลสุนทรสมบัตินายอำเภอสันติสุขนะครับก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดปี2569ที่โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งแสดงความสามัคคีพลังแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก็มีทั้งท่านในอำเภอนะครับส่วนราชการปกครองส่วนรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนอสม.เด็กนักเรียนนะครับเข้าร่วม

มเดินรณรงค์ในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันกว่า250คนทีเดียวเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้แสดงพลังการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังคืออยากให้ทุกส่วนนะครับอยากให้ทุกภาคของประชาชนเนี่ยร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ฟังลูกหลานของเราในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่อยากที่จะไปให้ข้องเกี่ยวข้องแวะกับกลุ่มที่มีการค้าหรือขายหรือเสพยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับครอบครัวสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ลูกหลานไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าป้องกันลูกปรามลูกนะครับป้องปรามลูกแต่คนที่เป็นผู้ปกครองเกี่ยวข้องเสียเองอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเป็นแบบอย่างเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มด้วยตัวเราเริ่มที่ครอบครัวกันก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ลูกหลานไปเกี่ยวข้องหรือข้องแวะกับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะวันนี้เนี่ยยาเสพติดมันคือพิษภัยทางสังคมนะบางคนไปเกี่ยวข้องแล้วชีวิตจบเลยนะครับเสพติดด้วยนะครับบางทีถูกจับกุมถูกจับกุมถูกดำเนินคดีนี่ก็เป็นเรื่องราวกันบางคนก็ต้องออกจากการเรียนออกจากการทำงานนะครับหรือบางคนมากกว่านั้นก็ติดจนกระทั่งแบบประสาทนะครับเสียไปเลยนะครับนะแล้วก็สมองถูกทำลายกับกลายเป็นคนที่คนในสังคมต้องเฝ้าระวังนะครับนะมีอาการหลอนอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดใดก็แล้วแต่ฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนสถาบันเล็กๆเนี่ยครับแต่ว่ามันมีความหมาย

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

นื้อเพลงชื่อคิดถึงคิดถึงครับเพลงที่ยายวนแนะนำมาฝากให้กับดีเจนั่นแหละเนี่ยบอกคิดถึงดีเจนั่นแหละมอบทุกสายด้วยนะคะจากยายวนเปิดให้แล้วครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเพลงหนุ่มบ้านนอกบอกลาฝากให้ FC ทุกคนเหมือนเดิมจากข้าวหอมและมีอีกหนึ่งสายยายแดงขอฟังเพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดให้น้องสำหรับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาอีก3เพลงนะครับนะที่แนะนำกันเข้ามาคุณผู้ฟังครับต้องขอบคุณสำหรับเรนโบว์ผลิตภัณฑ์คุณภาพครับอนาคตของการเกษตรนั่นเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้แนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วครับเป็น

ผู้ผลิตเป็นมากกว่าพันธมิตรที่จะสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนนั่นคือเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรนั้นสู่มาตรฐานโลกและก็อโชอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์นะครับหาซื้อได้ครับสนใจผลิตภัณฑ์เรนโบว์ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรใกล้บ้านของท่านอูดีดีเซอร์วิสครับซ่อมรถจนทุกยี่ห้อระบบเบรกไฟคลัตช์เครื่องยนต์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวคุณผู้ฟังติดต่อที่ UDD สิริน่านได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับท่านที่ใช้รถยุโรปจะเป็นเชฟฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากมั่นใจช่างไหน UDD สวิตน่านอยู่บ้านตาแก้เป็นอู่ใหญ่นะครับและก็ขอบคุณสำหรับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายนะครับวันนี้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเปิดเตาหรือเปิดตี้ก็อร่อยกันกับสายปิ้งย่างชาบูน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายสินค้าใหม่อร่อยเข้มข้นครบรสจบในขวดเดียวเหมาะสำหรับทุกการสังสรรค์เอาใจสายปาร์ตี้และก็สายแคมปิ้งกับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นครับบิ๊กซีท็อปฟู้ดแลนด์เดอะมอลล์และก็ไทยฟู้ดเฟสทุกสาขานะครับกิจกรรมให้คุณร่วมสนุกลุ้นรับจานเมลามีนและก็ชาเมลามีนนะครับ1รางวัล1เซตนะครับมี2ใบเนาะให้ได้ร่วมเล่นเกมกัน3ช่องทางนะครับ Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น IG พันท้ายนรสิงห์ Official แล้วก็ TikTok พันท้ายนรสิงห์ Official ครับนะ5รางวัลต่อ1ช่องทางนะครับทั้งหมด15รางวัลใบ้คำหันษาสามารถที่จะเข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้เลยครับ

หนึ่งเพลงที่แนะนำมาครับเปิดให้แล้วคุณผู้ฟังครับมีข่าวจากผู้สื่อข่าวไทย PBS คุณพัชรพรตั้นงามนะครับมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กครับการที่กรมศุลกากรด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายครับมีการตรวจยึดรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนประเทศเมียนมาแล้วก็ซุกซ่อนกล่องสินค้าเป็นปลาเส้นและมันฝรั่งครับพยายามที่จะลักลอบนำออกนอกประเทศนะครับเมื่อ23มิถุนายนแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในกล่องปลาเส้นและมันฝรั่งเนี่ยที่รถคันนี้พยายามที่จะออกนอกประเทศเนี่ยที่ด่านแม่สายเนี่ยพบอะไรเป็นพิเศษถ้าแค่ปลาเส้นกับมันฝรั่งคงไม่ใช่ข่าวแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรครับค้นพบธนบัตรเงินไทยแล้วเนี่ยครับฉบับละ 1,000 บาทจำนวน23,023,000 บาทซุกซ่อนในกล่องลังกระดาษสินค้านะฮะจำนวน2กล่องเจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางและก็จับกลุ่มดำเนินคดีแล้วก็จะมีการขยายผลนะครับซึ่งการกระทําแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเนาะว่าการที่มีการลักลอบขนเงินธนบัตรไทยออกไปนอกประเทศถึง23ล้านบาทผ่านชายแดนเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรคุณผู้ฟังนะครับและก็เงิน23ล้านบาทเนี่ยเขาได้มาจากไหนอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่ด่านชายแดนห้วยโกดเนี่ยครับเอ้ยขอไปครับที่ด่านชายแดนแม่สายนะครับที่ด่านชายแดนแม่สายเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดเงินสดไทยกว่า23ล้านบาทนะกำลังจะขนจากไทยข้ามไปทางด่านแม่สายก็ต้องเป็นคำถามนะว่า23ล้านบาทนี้มาจากไหนนะครับและก็ได้มาอย่างไรและก็ขนไปฝั่งโน้นเนี่ยนะครับด้วยวัตถุประสงค์อะไรกันแน่โอ้โหเห็นภาพเงินกองเป็นตั้งแบบนี้นี่น่าตกใจเหมือนกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับฝากเรื่องของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรคอมมูแม็กซ์2026นะครับซึ่งเป็นโครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัลครับที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการใช้สื่อและก็การคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และการผลิตสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจประชาชนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านการสื่อสารเวิร์กช็อปการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอแบบhand on นะครับจัดอบรมแบบออนไซต์นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมอบรมได้นะครับเขาจัดทั้งหมด5รุ่น4จังหวัดเนาะทั้งที่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่สงขลาทีนี้ถ้าหากว่าสนใจนะครับบ้านเราก็เชียงใหม่นะวันที่6สิงหาคม2569ที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับนะวันที่6สิงหาคม2569ที่โรงแรมเมอร์เคียวท่านที่สนใจนะครับสมัครด่วนจำนวนจำกัดรุ่นละ100คนเท่านั้นครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569สมัครเข้าร่วมอบรมทั้ง5รุ่นได้โดยสแกนหรือสอบถามรายละเอียดที่022016381นะครับแล้วก็มีอบรมแบบออนไลน์ e-learning โดยลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ที่สามารถที่จะเข้าไปกดลิงก์และก็สมัครได้นะครับลิงก์ไปที่อสมทก็ได้ครับซึ่งเพจอสมททั่วประเทศนะครับก็จะมีการโพสต์และก็ลิงก์แบบนี้คุณผู้ฟังมั่นใจได้นะครับนะสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อสมทร่วมกับเครือข่ายหลายๆเครือข่ายนะครับนะพันธมิตรในการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับเวลามาถึงช่วงท้ายแล้วครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะฮะเจอกันอีกทีโน่นเลยวันจันทร์ครับมีความสุขมากๆโฆษณาวิทยุอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องชีทครับ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังประธานประนอมพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาต้องเป็นกลางคาดใช้เวลาแต่งตั้ง30วันนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะกรรมการกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสว่าได้มีโอกาสพบผู้แทนที่ไทยเสนอเป็นผู้ประนอมฝั่งไทย

0: ซึ่งได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการเลือกประธานกรรมธิการประนอมภาคบังคับว่าคนที่คัดเลือกมาเรารับได้หรือไม่แม้ไม่ได้เขียนไว้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานจะต้องผ่านการรับรองเห็นชอบของประเทศที่เป็นคู่กรณีกันซึ่งจะต้องมีการแจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในข่ายที่เห็นว่าเหมาะสมแต่จะดีที่สุดหากทั้งสองฝ่ายเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประธานกรรมธิการมีความเป็นกลางซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา30วันจะต้องเลือกประธานให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นจะกำหนดกรอบวิธีการทำงานและจะเชิญประเทศไทยไปคุยนำเสนอข้อมูลโดยอาจจะเจอกันเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเดือนสำหรับฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดของไทยภายใต้อันครอสคืออะไรนั้นนายศิหศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปมองถึงขั้นนั้นแต่ดูว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไรอาจจะมีหลายฉากทัศน์ซึ่งในทุกฉากทัศน์เราสามารถปกป้องรักษาอธิปไตยของเราแต่หากไม่เป็นแบบนั้นก็จะไปคุยกับกัมพูชาเพื่อหาช่องทางที่ทั้งสองฝ่ายจะรับกันได้อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความสน.ทองหล่อโดนตัดต่อคลิปดิสเครดิตปมสอบข้าราชการยันสุจริตศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะโจมตีบิดเบือนและกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ดร.ชลวิทย์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจต่างๆที่ลงข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อขอความเป็นธรรมและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมถึงแสดงความคิดเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% มหาวิทยาลัยไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอท้าทายกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังว่าหากใครก็ตามกล่าวหาว่ามีข้อมูลความจริงก็ขอให้ออกมาเปิดเผยตัวตนต่อสังคมได้ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าวันนี้ได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอหลักฐานที่ตรวจยึดได้เช่นกระดาษคำตอบสำหรับนำไปขยายผลซึ่งปปช.ยินยอมมอบหลักฐานให้ซึ่งช่วงบ่ายจะเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าหลังจากแบ่งงานไปแล้วคณะทำงานมีความคืบหน้าในประเด็นการสืบสวนสอบสวนใดบ้างเบื้องต้นขอให้ตำรวจที่ทำงานเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลายังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในรัฐลาเกเวร่าเมืองท่าช้างไทยฝั่งทางตอนเหนือของประเทศหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 ช่วงค่ำวันพุธที่ผ่านมาตามระดับท้องถิ่นเชื่อว่ายังคงมีผู้สูญหายหลายร้อยคนหรืออาจจะสูงถึงหลายพันคนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย235รายบาดเจ็บอีกกว่า 4,300 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายประเทศทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเพื่อร่วมในภารกิจค้นหาและกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่กว่า80นายจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางมาถึงเมืองอารากัวพร้อมสนที่กำลังกับคณะกู้ภัยนานาชาติเร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ส นับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝน

0: ติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์แอทโทอีตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องแอทโทอีข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
2: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cord Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ลูกทุ่งในชั่วโมงแรกที่เราได้เจอกันที่นี่กับจี๊ดค่ะบ่าย2โมงฟังเพลงลูกทุ่งพลอๆกันกับ FM 92อสมทน่านนะคะอยู่ด้วยกันทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้วก็เพิ่มเติมเพลงพลอนะคะเพิ่มเติมกำลังใจพูดคุยกันค่ะ42212557 SMS โทรศัพท์0547115550แล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นค่ะถ้าไอ้บ่ฮักของก้านตองทุ่งเงินค่ะ

หล่านี้ก็คือท่าอ้ายบอฮักของการตองทุ่งเงินค่ะอีกหนึ่งจังหวะเพลงที่เพิ่มเติมให้กันนะคะเพลงลูกทุ่งดีๆในหนึ่งชั่วโมงแรกที่เราจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่กับจี๊ดนะคะดูแลใส่ใจกันเป็นพลังใจอยู่เป็นเพื่อนเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้คุณผู้ฟังทุกๆวันโดยเฉพาะวันศุกร์แบบนี้ยิ้มกว้างมากกว่าเดิมเพราะว่าใกล้แล้วใกล้จะได้หยุดพักผ่อนใกล้จะได้ไปเที่ยวกันแล้วนะคะแล้วช่วงนี้แนะนำอัลตร้าโปรไซดอน90บาค่ะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยและพิเศษสุดค่ะมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะคะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะในชุดจะประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกกันเข้ามานะคะเติมเพลงเพราะตามคำขอของเนกนฤพลให้เจ้าสุขขี่หมั่นค่ะ

จ้าสุขีหมันของเนกนฤพลค่ะแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงนี้ที่เพิ่มเติมพลังใจเป็นความสุขให้กันค่ะต่อเติมแรงใจดีๆอยู่ด้วยกันกับจี๊ดนะคะอยากฟังเพลงไหนก็เติมกันได้เลยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ก็0547111550นะคะแล้วก็ทาง SMS 4221257ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มเติมเพลงกันได้รวมถึงที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านค่ะชาติหน้าจังว่ากันลำเพลินวงศกรค่ะเพลงนี้ร้องกับเกมสุจิตรา

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ชาวสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0647924915ใช้ช้างร้อยล้านยางดีแน่นอนผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันณพัฒน์มงมาก

ันนี้ขอสะเทียนทำมือกำลังใจที่เธอไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นเพลงเพราะที่เพิ่มเติมให้กันเข้ามาค่ะยายแดงก็ทักทายมาวันนี้หวานมากทักทายสายหวานสวัสดีค่ะแบบดีเจยังอายอะค่ะ บอกว่าขอฟังเพลงบุญผลาเนาะยายแดงเนาะที่จิตเก็บมาเหมือนใช่แหละบุญผลาของไม้พี่รมพรนะคะเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์คุยกับหลายคนเริ่มสับสนว่าใครหน้าขอเพลงอะไรมา เพลงนี้น่าจะเป็นของยายแดงแหละให้ทุกคนด้วยบุญผลาของไม้พี่รมพรค่ะ

องบ่ได้อยากเป็นแล้วก็เรียงร้อยเพลงเพราะๆไปเรื่อยๆวันนี้จะประหยัดคำพูดตัวเองจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะว่าติดค้างเพลงมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ถูกทวงแถมดอกเบี้ยเพลงให้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่พอ แต่ว่าคนทวงเพลงเขาก็มาพร้อมกับเสียงหัวเราะแบบน่ารักน่ารักส่งเพลงนี้ไปที่เวียงสาเขาบอกว่ามืดมาแล้วเด้อรีบๆเปิดเพลงเด้อคนขายฐานค่ะบอกว่าอยากฟังแฟนใครไม่รู้ค่ะ

เพราะว่าวันนี้ดีเจจี๊ดเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วแต่ว่าก็กลัวว่าดีเจจะรอแล้วก็ไปทักคนอื่นผิดอีกเดี๋ยวดีเจจี๊ดจะหน้าแตกที่บอกว่าทีนี้จะเปิดเพลงไม่พอนะทำให้ช่วยกันขอเพลงเติมเพลงเพราะได้ทุกวันค่ะส่งเพลงแง้มใจไปให้แล้วเรียบร้อยส่งท้ายกับตั๊กแตนชลดาเอาไปกอดหน่อยแล้วก็ไปเบรกฟังข่าวแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับจี๊ด

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โปรดติดสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นำไทยพังงาดเอเชียกลางและยุโรปนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายคาซีมโยมาร์ตโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานในโอกาสเดินทางเยือนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันในปี2570ว่าจากการหารือล่าสุดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศไทยและคาซัคสถานได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยมองข้ามกรอบความร่วมมือแบบทวิภาคีไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนื่องจากทั้งสองประเทศต่างมีบทบาทเป็นผู้นำในภูมิภาคของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศสันติภาพและการค้าเสรีท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันแปรและไร้ระเบียบมากขึ้นในฐานะที่ไทยและคาซัคสถานถูกวางตัวให้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในด้านการขนส่งและการค้าเนื่องจากตั้งอยู่บนเส้น Middle Economic Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยไปสู่รัสเซียยุโรปและจีนแม้คาซัคสถานจะมีประชากรประมาณ20ล้านคนแต่ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าประเทศไทยประมาณ1เท่าตัวหรือราว 14,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของภาคธุรกิจเอกชนไทยแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นประตูสู่เอเชียกลางถือเป็นเส้นทางที่เราจะขนส่งสินค้าไปรัสเซียจีนเอกชนไทยจึงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะผลิตสินค้าอาหารในคาซัคสถานซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทสนใจที่จะมาดูลู่ทางเพื่อกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรปต่อไปพนิษฐ์เผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบ70มุ่ง2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสลั่นเจาะลึก THAI Passport แน่นอนนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงแนวทางการพิจารณาพรบงบประมาณปี70พรรคประชาชนจะโหวตความเหมือนเดิมหรือไม่ว่าขณะนี้พรรคประชาชนเตรียมผู้อภิปรายไว้ซึ่งการประชุมงบประมาณก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มติยังเป็นทางการของพรรคประชาชนและเว็บฝ่ายค้านอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของเว็บฝ่ายค้านก่อนแต่ตนคิดว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินงบประมาณมี2เรื่องอย่างแรกคืองบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว2โครงการต่างๆที่อยู่ในร่างพรบ งบประมาณปี70มีความโปร่งใสหรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ที่อาจทำให้เราตั้งคำถามถึงความโปร่งใสได้ถือเป็น2เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินงบประมาณแต่ละส่วนซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มผู้อภิปรายตามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเป็นต้นส่วนที่มีการเปิดเผยว่างบประมาณไปกองที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่อนข้างเยอะตรงนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลและชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพาริศกล่าวว่าเป็นข้อสังเกตที่เราเห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากปี69มาถึงปี70กระทรวง DE โดยเฉพาะบางหน่วยในกระทรวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ THAI Passport พบว่าก่อนหน้านี้ได้รับงบจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามพรรคมีผู้อภิปรายที่จะเจาะลึกในงบประมาณของกระทรวง DE อย่างแน่นอนสาวกระบี่สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ดีใจหลังมีคำสั่งยกเลิกชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยืนยันสอบได้ด้วยตัวเองนิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: นางสาวรัตนาเจษาลูกจ้างภารกิจจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่เร่งเคลียร์เอกสารที่รับผิดชอบส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพร้อมยื่นหนังสือลาออกก่อนเตรียมตัวเดินทางไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งพนักงานจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่1กรกฎาคมนี้หลังจากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นสนามสอบภาคใต้ได้คะแนนผ่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมามีความตั้งใจใครกังวลเป็นอย่างมากหลังจากมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อรักษาสิทธิผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ยังคงให้สิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นข้าราชการตามปกตินางสาวรัตนาเจษาเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้เข้าสอบ2ครั้งครั้งแรกปี2568แต่คะแนนไม่ผ่านครั้งที่2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569มีความตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านการสอบผ่านเป็นความสามารถของตนเองล้วนๆวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือรองก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
6: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำ Rainbow แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเฮาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเฮาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืน Rainbow คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์
5: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
9: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลักออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
5: ร้านน้ำตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0991966623บริหารงานโดยคุณเด่นวริตันอินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
8: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนน่านเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
5: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
10: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดย บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยพันภัทรมงมา

น้องต้นน้ำค่ะเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทางกระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจนะคะบอกว่าขอพูดทำไมของตู่ภพธรที่ร้องด้วยกันกับลิปตาก็คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชันนี้นะคะเพิ่มเติมให้แล้วเรียบร้อยค่ะชั่วโมงนี้มาฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันต่อจนถึงตอน5โมงเย็นกับจีที่นี่ค่ะ FM 92 อสมทนั่นนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตในวันอาทิตย์ด้วยกับ Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart รีบเลยค่ะเพิ่มเติมคะแนนได้เลยเติมเพลงฟ้าที่คุณอยากจะฟังกัน4221257 SMS ข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์ค่ะ0547115550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนปีนผาสครับฟีเจอริ่งกับแทงแบดวอยซ์ค่ะ

0: ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทำนูนเพชรหลังร้านบุ๋มบุ๋มสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ
1: แล้วถ้ากูทำหน้าโง่อะ
2: มึงทำหน้าอย่างนั้นอยู่แล้ว

Kiss ผู้ครองหัวใจค่ะและนี่ก็คือเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงที่เติมให้กันที่มาพร้อมกับสมาร์ทการ์ดด้วยสมาร์ทการ์ดคือเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักค่ะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วไม่สามารถบินกลับออกไปได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะครื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที่026660008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

แล้วนี่ก็คือสิ่งสำคัญสกายแล้วก็นานิคาเรื่องราวของเพลงที่เติมให้กันอีกหนึ่งเพลงในช่วงนี้นะคะเพลงเพราะเพิ่มพลังใจให้กันนะคะพร้อมกับความเป็นห่วงในเรื่องของยุงค่ะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE แอป OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปM-COT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

0: ิงเกิลคอยของแท็ตทูคัลเลอร์ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งเพลงเติมเพลงใหม่ๆพร้อมกับเก็บคะแนนรวบรวมรายงานชาร์ตในวันอาทิตย์ด้วยนะคะรีบเติมคะแนนกันนะ4221257 SMS อย่าชะล่าใจค่ะเฉียดฉิวไล่กันมาแบบติดนะคะคงตัดสินกันในวันนี้แหละว่าใครจะได้อันดับที่1สำหรับการรายงานใช้ของเราในวันอาทิตย์นะคะ4221257 SMS ค่ะข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547111550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนแล้วช่วงนี้มีตำแหน่งงานดีๆจากร้านชำนาญมีเดียซัพพลายมาฝากค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแม่บ้านนะคะ1อัตราเงินเดือน 10,000 บาทพร้อมสัมภาษณ์แล้วก็ทดลองงานทันทีเลยคุณสมบัติอายุไม่เกิน40ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้นะคะแล้วก็เริ่มทำงานได้ทันทีมาสมัครได้เลยที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายอยู่ในโครงการธรรมนูญเพรสหลังร้านบูมบูมเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามที่0846172834ค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธรรมนูญเพชรหลังร้านบูมบูมสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

one else ค่ะเพลงนี้ featuring กับ Copper of Bus คนคนนี้เป็นของคุณนะคะเพลงเพราะที่เติมให้ค่ะเพลงใหม่ๆที่ยังคงใส่ใจกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ในช่วงยามบ่ายยาวไปเลยจนถึงตอน 5:00 น.ค่ะฝากส่งด้วยนะของบอยโกศิยพงศ์ featuring กับเจ้านายค่ะ

ส่งด้วยนะแล้วก็จะต้องส่งท้ายกันแล้วสำหรับชั่วโมงนี้เราจะไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะก็กลับมาฟังเพลงแล้วก็อยู่ต่อกับซีดในชั่วโมงสุดท้ายส่งท้ายกับณัฐศักดาธรเพลงใหม่ล่าสุดของณัฐศักดาธรชื่อเพลงว่าทีละวันค่ะ

คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสทส่งนิติกรแจ้งความกองปราบล่าตัวคนฉีกซองความลับผลสอบหลุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานผู้เก็บรักษาเอกสารผลการสอบฉบับจริงได้มอบอำนาจให้ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารผลสอบดังกล่าวออกมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตรายงานข่าวระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการเอาผิดในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา322ฐานเปิดผนึกหรือเอาจดหมายหรือเอกสารใดๆซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไปเปิดเผยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทางราชการเบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้แทนฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดพร้อมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลขาปปง.เผยประสานร่วม DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีฟอเร็กซ์ย้ำอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลในเทพสุปวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีฟอเร็กซ์ว่าตามหลักการแล้วปปง.มีการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะต้องทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันสำหรับการตรวจสอบปัญหาสวยพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานว่าอธิบดีกรมที่ดินได้ส่งเรื่องมายังปปง.แล้วหรือไม่นายเทพสุขกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ได้รับการรายงานอภิสิทธิ์อนุชาไม่ถอดใจขอสู้ถึงนาทีสุดท้ายระบุจากการลงพื้นที่กระแสดีขึ้นต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางร่วมหาเสียงกับนายอนุชาบุรพชัยศรีนางสาวทัดดาวตั้งตรงเจริญผู้สมัครสกเขตราชเทวีลงพื้นที่มัสยิดดารุนอามานเพื่อเข้าพบผู้นำชาวมุสลิมและพี่น้องชาวไทยมุสลิมโดยตลอดเส้นทางเดินลัดเลาะเข้าไปยังตรอกซอกซอยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมีประชาชนนำกุหลาบมามอบให้เป็นกำลังใจพร้อมสะท้อนความต้องการให้กทม.สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับย่านที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งนายอนุชาเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสก.ของพรรคจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความต้องการของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งนี้รู้สึกดีใจที่นโยบายทั้ง5ด้านโดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณพบความผิดปกติได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวเสริมถึงการลงพื้นที่ของนายอนุชาว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลนโยบายที่สำคัญซึ่งประชาชนหลายคนยังไม่เคยทราบมาก่อนถือเป็นความสำเร็จในการทำหน้าที่และยังคงเดินหน้าสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดการหาเสียง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือร้องก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านน่านกันสิครับ
9: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
10: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
9: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
12: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมกับสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
13: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถจนเชฟโรเลตฟอร์ดและรถจนทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
14: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
15: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
16: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์
17: ร้านเมตตามีดีอำเภอเวียงสาหน้าคลินิกหมอสุรเดชและสาขาหน้าธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มฟรีชุดหมอแว่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกรอบแว่นตาพร้อมเลนส์เพียง290บาทบัตรสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยโทร0540501154บริหารงานโดยคุณเด่นวริษฐ์นันท์อินเตอร์เซนประสบการณ์ด้านสายตามากกว่า20ปี
18: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ก็คงมีสักวันหนึ่งคงตินค่ะเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงนี้อยู่กับจิตอีก1ชั่วโมงนะคะจนถึงตอน5โมงเย็นเลยกับ FM 92อสมทนั่นทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์คลิกไปที่ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือก็ฟังสะดวกมากกว่าเดิมนะได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือของคุณค่ะพลังใจความสุขต่อเติมให้กันด้วยเพลงแล้วก็ความสุขแล้วก็สิ่งดีๆนะคะที่เติมให้กันเป็นประจำเลยเพลงใหม่ๆ2ชั่วโมงนี้บ่าย3ถึงตอน5โมงจะเก็บรวบรวมเอาไปรายงานชาร์ตด้วยนะคะวันอาทิตย์เราจะรายงานชาร์ตกัน9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงค่ะกับ Mcot Radio FM 92 Top 10 Chart รีบเติมคะแนนกัน4221257 SMS ข้อความละ1คะแนนค่ะโทรศัพท์0547115550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนหลุมอากาศของปาล์มมี่ค่ะ

หลุมอากาศของปามี่ค่ะเติมให้แล้วเนี่ยค่ะอีกหนึ่งเพลงที่ส่งให้กันเข้ามาค่ะส่งเพลงดีๆให้กันพร้อมกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านแนวราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะสัมผัสรักของโบกี้ไลออน

สัมผัสรักโบกี้ไลออนนะคะอีกหนึ่งเพลงที่เพิ่มเติมให้กันเข้ามาค่ะแล้วช่วงนี้ก็ขอบคุณกันด้วยกับทอ.ส.สาขาน่านค่ะกับสลักออมทรัพย์ทอ.ส.ชุดทองกวาวมั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทออมพันลุ้น3ล้านผลตอบแทนหน้าสลากอยู่ที่ 0.50% ต่อปีลุ้นง่ายๆ12งวดบุคคลธรรมดาเงินรางวัลและดอกเบี้ยไม่เสียภาษีลงทุน 100,000 รับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.10% ต่อปีลงทุน1ล้านรับผลตอบแทนขั้นต่ํา 1.22% ต่อปีเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามกันได้เลยนะคะที่ทอ.ส.สาขาน่านแพทริกอนันดานิรันดร์ค่ะ

นิรันดร์แพทริกอนันดาค่ะเพลงใหม่ๆพลังใจดีๆพร้อมกับสิ่งดีๆที่เอามาบอกต่อให้กับชาวสวนอย่างหลายสวนเขาใช้มาแล้วได้ผลดีค่ะสำหรับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนใช้ตัวเดียวคือจบเลยมีธาตุอาหารเสริมด้วยปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายให้ผลผลิตต่อไร่สูงลายส่วนติดอกติดใจใช้กันต่อเนื่องมายาวนานมากๆแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะบอกต่อสวนข้างๆด้วยบางทีสวนข้างๆก็มาถามว่าใช้อะไรก็อ่ะใช้ A10 แล้วก็ A10 Black ก็ใช้ต่อกันไปบอกต่อกันไปบางคนก็รวมกลุ่มกันอย่างลานยางบางลานน่ะสั่งทั้งลานเลยคุณผู้ฟังแล้วเขาก็มีบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะคะโทรซื้อได้เลยที่0929953684นะคะเอาไปส่งให้ถึงบ้านเลยให้ถึงลานยางเลยนะคะเพราะว่าเอาไปส่งให้มาหลายๆลานยางแล้วที่เขารวมกลุ่มกันซื้อนะคะหรือว่าไม่ได้รวมกลุ่มกันก็ได้นะคะบางคนอยากจะลองใช้กันก่อนก็ติดต่อได้สั่งซื้อได้เลยที่0929953684นะคะหรือว่าจะมาซื้อที่ร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่ะอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีเลยค่ะแล้วนี่ก็คือสิ่งดีๆเคล็ดลับพิเศษที่เอามาบอกต่อให้กับชาวสวนยางกันกับ A10 แล้วก็ A10 Black ค่ะไม่เจ็บเลยสักวันของเคลียร์ค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดทีขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

0: จวีภูไวศิษย์ฟิชเชอริ่งกับน้องเอลลี่นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงในช่วงเทศไทยวันที่เราอยู่ด้วยกันกับจี๊ดค่ะดูแลใส่ใจกันในช่วงนี้พร้อมกับโตโยต้าน่านค่ะ
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจากโตโยต้าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตูพรีเรนเนอร์ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตูโอเวอร์แลนด์ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าน่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together

0: มากมายของพี่สุกฤตค่ะฝากกับ FC เหมือนเดิมนะคะจากพี่ข้าวหอมค่ะเพิ่มเติมเข้ามาผ่านทาง SMS นะคะ4221257ค่ะเติมเพลงเพราะให้ตามคำขอเนี่ยค่ะพร้อมกับมาปลูกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองแล้ววันนี้กับแลนด์ครุยเซอร์ FJ ที่รวมดีไซน์ระดับโลกและสมรรถนะออฟรถตัวจริงไว้ด้วยกันค่ะกับรถอเนกประสงค์ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานแบบเดียวกับไฮลักซ์แชมป์เป็นรถ SUV 5ที่นั่งออกแบบให้บอดี้ตัวถังและห้องเครื่องให้สั้นกว่า Toyota Fortuner เพื่อจุดประสงค์การใช้งานในเมืองสะดวกกว่าเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ166แรงม้าพร้อมระบบเซฟตี้เซนส์กล้องรอบคัน360องศารองรับน้ำมันสูงสุด E20 ล้ออลลอยขนาด18นิ้วเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำสีตัวถังภายนอกมีเลือก3สีสีฟ้าสีขาวมุกและสีเทาภายในห้องโดยสารโทนสีดำราคาพิเศษช่วงแนะนํา 1,269,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Land Cruiser FJ พร้อมเลือกรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ชุดตกแต่งแท้จาก Toyota ตั้งแต่21มีนาคมถึง31สิงหาคม2569เท่านั้น
1: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตู Pre-Runner ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตู Overland ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่ Toyota น่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359 สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together

ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงค่ะเติมพลังใจอยู่เป็นเพื่อนเป็นความสุขให้กันทุกๆวันกับ FM 92อสมทน.แต่พรุ่งนี้ที่หยุดหนึ่งวันนะแล้วก็จะไปรายงานชาร์ตอีกทีก็คือวันอาทิตย์9โมงเช้าจนถึงตอน10โมงคือชั่วโมงการรายงานชาร์ต

นะคะเพลงอย่าเพิ่งเล่น คิดถึงเรื่องรังเดี๋ยวจะได้ฟังส่งถ่ายกันของวรรณสวีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก่อนที่จะร่ำลากันในวันนี้ก็เหมือนเดิมไปเพิ่มเติมความเป็นห่วงเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศให้กันก่อนเราไปติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ในช่วง4โมงที่ผ่านมากันก่อนเรดาร์ไม่ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเราเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้นะแล้วไปดูการพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะจังหวัดน่านจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดจะไปอยู่ที่37องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนี่ก็คือความเป็นห่วงที่ส่งต่อให้กันผ่านการพยากรณ์อากาศวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังเลยขอบคุณทุกคนที่ทักทายแล้วก็ช่วยเลือกเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆวันอาทิตย์มาลุ้นชาร์ตด้วยกันนะ9โมงวันอาทิตย์เจอกันวันนี้ร่ำลากันก่อนขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกเรื่องราวต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันเหมือนเดิมได้เวลายิ้มให้กันแล้วค่ะยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ณกำลังฟัง M-POT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551ขณะนี้เวลา17นาฬิกาจากนี้ไป M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกรัฐมนตรียืนยันคดีโกงสอบท้องถิ่นดำเนินคดีเต็มที่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยเพราะทำงานด้วยกันตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนายอนุทินพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาที่อาคารอิมแพคเมืองทองธานีชมงานโอท็อปปิเดีย2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นวันที่6ระหว่างเดินชมภายในงานมีสายโทรศัพท์เข้ามาทำให้นายกรัฐมนตรีเดินออกจากงานคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลภายในงานเพื่อทักทายนายชวลัตและนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเที่ยวชมงานโอท็อปและเข้ามานั่งพักภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางณัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานนำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่มาด้วยและนำแฟ้มเอกสารหลายแฟ้มให้นายกรัฐมนตรีเซ็นระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองกำลังนำเสนอข่าวคลิปเสียงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยทำให้นายกรัฐมนตรีหยุดเซ็นเอกสารและหันไปดูข่าวพร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกสื่อรุมสัมภาษณ์มากกว่านายกรัฐมนตรีซึ่งระหว่างนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ภายในห้องรับรองด้วยพร้อมระบุว่าไม่กังวลที่มีการกล่าวหาว่ามีคนใกล้ชิดปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเรายึดหลักฐานมั่นใจต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้กำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครขอให้คำมั่นว่าดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่ต้องรับโทษส่วนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยกันเพราะท่านทำงานกับตนตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งดำเนินการโดยทันทีตั้งคณะกรรมการสอบสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาประจำกระทรวงคือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับตนทำให้ตนเห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบแห่งกฎหมายแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำคดีโกงสอบท้องถิ่นเดินหน้าตามหลักฐานไม่ละเว้นผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าไม่ใช่วาระที่การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.แต่เป็นการดำเนินคดีตามกระบวนการปกติของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลคดีด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างมากและตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันว่าดำเนินคดีจะยึดแนวทางตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคือไม่ปกป้องบุคคลผู้ใดไม่ยึดติดกับชื่อหรือหน่วยงานแต่จะพิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหน ่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ที่สุดความอร่อยและของฝากสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพลายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้สีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
2: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
6: อูดีดีเซอร์วิสนานซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service นานบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
7: เปิดใหม่น่านยางพันดีปู่วิมลเยื้องอบต.น้ำแก่นอำเภอภูเพียงจำหน่ายกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์เช่น600-251-3904คัดคุณภาพทุกต้นตรงจากตรังและอำเภอขุนตาลเชียงรายราคาถูกจริงโทร0931645665 Facebook น่านกล้ายางพันดี
8: Mcot Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: MCOT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

ณกำลังฟัง MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
2: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
8: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะAI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยง ฟัง Marketing News Update สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะขออภัยค่ะพี่ไพศาลเคยไหมคะที่พอจะเข้าซูมแล้วลืมรหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: มีบ้างนานๆทีนึงเราต้องรีบพาเพราะผมจะวาง

0: ผมจะวางสมุดโน้ตที่จดไว้ทุกอย่าง
1: คือมันจะจำได้แบบอัตโนมัติแต่พอเราผิดครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะเราก็จะแบบนึกอะไรไม่ออก
0: เป็น
1: ข
0: ไง
1: ออ
0: เค
1: ภ
0: ย
1: ัย
0: เค
1: ค
0: ย
1: ่ะขออภัย
0: มีอยู่แล้วก็มัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินโอ้โหเข้าช้าไปนิดหนึ่งตกใจเหมือนกันอ่ะ
1: อ่านพี่ไพศาลขอถามขอเรียนถามว่าพี่ไพศาลมัวแต่อ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือฟังคลิปคะ
0: ไม่ฟังคลิปอ่านข่าวที่ก็พูดถึงเรื่องคลิปอ่านข่าวที่ก็รายงานเรื่องคลิปไม่ได้ฟังเสียงจากคลิปจริง
1: ทำไมไม่
0: ๆ
1: ฟังบ้างคะเหตุผลนะคะไม่มีคนส่งให้หรือว่าไม่อยากจะฟังหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเพราะวันนี้คลิปเนี่ยคลิปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ไปถามท่านนายกแล้วก็ถามท่านปลัดกระทรวงอะค่ะ
0: เอาก็เนี่ยเราก็พอทราบแล้วจากเนื้อข่าวก็รายงานก็รู้อยู่ว่าเขาพูดถึงภรรยาของปลัดก็เป็นภรรยาก็คงจะเปิดแล้วล่ะเป็นภรรยาคุณอันสิทธิ์ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สื่อก็ไปถามคุณอันสิทธิ์อะไรต่างนายกคุณอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่มีมูลก็ไม่รู้จะไปใส่ใจทำไม
1: แล้วก็เลือกมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรก็รู้อยู่อะไรเป็นอะไรค่ะ
0: คุณอนุทินก็บอกว่าเพ้อเจ้อ
1: ไร้สาระ
0: ที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านอย่างนี้อ่านข่าวที่บอกว่านายกเทประชุมกตล.โปรเมืองทองควงอันสิทธิ์เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6ใช้คำว่าเดินเที่ยว
1: ก็จริงเดินเที่ยวจริงๆบางทีก็ขึ้นไปร้องเพลง
0: เดินเที่ยวโอท็อปเป็นวันที่6เป็นรอบที่6นะวันที่6ก็คือรอบที่6อ่ะก่อนเข้าห้อง VIP กราบคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวงานพอดีแล้วก็เขาก็จัดห้อง VIP ไว้ให้พักผ่อนคุณอนุทินก็เข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะในห้อง VIP ของเมืองทองธานีอยู่นี่แหละ
1: ค่ะ
0: เลขาครม.ก็รุดหอบแฟ้มเอกสารให้เซ็นนะเขาบอกระหว่างเซ็นนี่ก็มีชะงักหันไปดูจอทีวีกำลังนำเสนอข่าวเรื่องคลิปเสียงภรรยาปลัดมอทอเอี่ยวทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็มียิ้มแซวปลัดบอกว่าปลัดวันนี้ถูกสื่อลุมถามมากกว่านายกนะสื่อสัมภาษณ์หลายเรื่องก็มีรายงานข่าวว่านายกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกำหนดการเนี่ยจะต้องไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.นะฮะแต่ปรากฏว่านายกพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมท.เนี่ยได้เดินทางมาที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ไทยช่วยไทยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลเป็นรอบที่6โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับระหว่างเดินอยู่ในงานก็ถ่ายรูปร่วมกับประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้นายกได้เดินออกจากงานไปยืนคุยโทรศัพท์อยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้าไปยังห้องรับรองที่อยู่ใกล้กับฮอลล์ที่จัดงานเพื่อเข้าไปพบกับนายชวรัตน์และนางทัศนีชาญวีรกูลบิดาและมารดาที่มาเดินเที่ยวชมงานโอท็อปก่อนหน้าและเข้ามานั่งพักอยู่ภายในห้องรับรองจากนั้นนายกได้นั่งอยู่ภายในห้องรับรองก่อนที่นางสาวไตรสุรีเลขานายกและนางณัฐจารีอนันตสิงห์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมทีมงานได้นำกระเป๋าลากใส่เอกสารขนาดใหญ่นะซึ่งก็จะมีแฟ้มเอกสารจำนวนหลายแฟ้มเอามาให้นายกเซ็นนะ
1: คุณณัฐจารีนี่เป็นภรรยาปลัดดี
0: ใช่อนันตสิงห์นะคุณพัชระ
1: คุณพัชระ
0: ก็ระหว่างเซ็นเอกสารโทรทัศน์ภายในห้องรับรองที่กำลังนำเสนอข่าวกรณีคลิปเสียงภรรยาปลัดมาไทยเผยแพร่ออกมาพอดีทำให้นายกถึงกับหยุดเซ็นเอกสารหันไปดูข่าวดังกล่าวพร้อมกล่าวติดตลกว่าเป็นครั้งแรกที่ปลัดมาไทยถูกสื่อลุมสัมภาษณ์มากกว่านายกระหว่างนั้นปลัดมาไทยก็อยู่ภายในห้องรับรองด้วยแต่ไม่พูดอะไรนะแล้วนายกก็เดินออกจากห้องรับรองหลังเซ็นเอกสารที่ทีมงานมาเสร็จเรียบร้อยโดยนายกบอกว่าทำงานได้

ที่เนื่องจากวันอาทิตย์นี้จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายวันจำเป็นต้องเซ็นเอกสารหลายแฟ้มผู้สื่อข่าวก็ถามว่าต้องไปต่างประเทศหลายวันได้มีการกำชับสั่งการรองนายกที่รักษาการเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าได้สั่งการไว้หมดแล้วเดินทางไปแค่3วันกลางสัปดาห์หน้าก็กลับถามว่านั่งเซ็นแฟ้มเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็

0: ไร
1: คนถามนี่ก็กล้านะฮะบอก
0: แล้ว
1: เรียนเลยว่าถ้าดิฉันเป็นนักข่าวดิฉันไม่กล้าถาม
0: รู
1: ห
0: ้
1: ร
0: ส
1: อ
0: ึ
1: ก
0: กมีถามมารอบตรงทำเนียบละตอนก่อนที่นายกจะนั่งออกจากทำเนียบมากับ
1: ก
0: ค
1: ล
0: ุ
1: ้
0: ณ
1: า
0: รั
1: ถ
0: งส
1: า
0: ิต
1: มอ่ะเรียนไม่กล้าอ่ะกลัว
0: ก็บอกว่าเราก็ตั้งชุดสอบแล้วว่าใครผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนที่มีการกล่าวหามีคนใกล้ชิดปลัดมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกังวลหรือไม่นายกบอกไม่กังวลเพราะว่าเรายึดหลักฐานถามว่าเราคลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆมองว่ามีกระบวนการอะไรหรือไม่นายกบอกว่าต้องมีคนทำผิดแน่นอนและตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นต่าง
1: เดี๋ยว
0: ๆ
1: ก
0: แ
1: ่
0: ต
1: อ
0: ่
1: น
0: ในส่
1: ห
0: ว
1: ม
0: น
1: าย
0: ข
1: ค
0: อง
1: วาก ม
0: ระ
1: ว
0: ทร
1: ่
0: ว
1: าง คลิปถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆแล้วเขาถามว่ายังไงนะคะ
0: คิดว่าเป็นกระบวนการอะไรหรือไม่
1: อ๋อการที่คลิปมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นกระบวนการอะไรห
0: ม
1: ร
0: ี
1: ือ
0: ก
1: ไม
0: า
1: ่
0: รก็คือพูดง่ายๆถามว่าจะมีการเลื่อยขานายกเลื่อยขาประหลัด
1: อ๋
0: ออ ะไรไหม
1: แล้วท่าน
0: ำน
1: ต
0: อง
1: อบ
0: นั
1: ว
0: ้
1: ่
0: น
1: าไงนะคะ
0: บอกว่าก็ต้องมีคนผิดแน่นอนเรื่องนี้
1: อ๋อ
0: แต่ตอนนี้พยายามที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นต่างๆว่างั้นนะแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนและดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครคงจะหมายถึงย้ายอธิบดีไปแล้วนะผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ถูกมองไปไกลกว่านั้นมองว่าเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและปลัดมหาดไทยอันนี้นายกเชื่อไหมนายอนุทินบอกว่าคนละเรื่องกันจะคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่รัฐบาลเมื่อมีการกระทําผิดตรงไหนก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตก็มีการติดตามตรวจสอบดําเนินคดียึดทรัพย์และเอาของหลวงกลับคืนมาจากคนที่ยักยอกและโกงไปทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนกังวลหรือไม่ว่าถูกโยงไปถึงสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยก่อนหน้านี้คุณทินบอกว่าผมจะต้องกังวลเมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนผมก็ต้องไปจัดการทั้งหมดถ้าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยในส่วนนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ต้องจัดการไอ้เรื่องที่จะไปยกเว้นใครไม่มีอยู่แล้วผมก็ทำให้เห็นไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วว่าไม่เคยมีการยกเว้นใครความผิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถามว่าเอ๊ะหรือไม่ว่าตอนนี้มีคนกำลังเล่นงานตัวนายกอยู่นายกย้อนถามว่าเล่นงานผมเหรอ
1: คลิปมันยังไม่ได้พูดถึงนายกเลยนี่ฮะ
0: สื่อพยายามถามมากว่ามันจะเลื่อยถึงนายก
1: นั่นแหละดิคือคลิปยังไม่ถึงนายกเลยนะทำไมเขาถามถึงนายกอะคะ
0: ไม่ทราบได้คุณไปทุ่มเขามีข้อมูลอะไรชุดต่อไปที่จะปล่อยหรือเปล่าไม่รู้รอให้นายกไม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่เล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจถ้าเราทําอะไรผิดจะเห็นได้ว่าคนทําผิดต้องวิ่งออกมาแก้ตัวออกมาเบี่ยงประเด็นสร้างความวุ่นวายเป็นพลวันแต่คนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ทํางานตามปกติห้ามให้คนมากห้ามให้คนมากล่าวหาไม่ได้หรอกอ่านไปก็อีกยาวนายกตอบหลายลูกแต่ก็เดียววนเวียนกับเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยครับ
1: ก็ถามเรื่องเดิมเขาก็ต้องตอบเรื่องเดิมอะค่ะแต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตวัชรสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของคุณอนุทินเพราะก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะปราบการทุจริตและรู้สึกอับอายที่คะแนนความโปร่งใสของเราตกต่ำที่สุดในรอบ10กว่าปีแต่พอมีคลิปหลักฐานที่อาจบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการทุจริตกับเกิดขึ้นกลับบอกว่าไร้สาระก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างย้อนแย้งแต่ถ้าวิเคราะห์มากกว่านั้นหลายกรณีก่อนหน้าที่นายกปัดตกหรือว่าดูแคลนหลักฐานบางประการท้ายที่สุดก็มีมูลเช่นเรื่องน้ำมันที่ว่าไอ้โม่งที่ว่ากักตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีไอ้โม่งแต่ท้ายที่สุดก็เปิดเผยว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมันอยู่จริงก็เลยค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของนายกที่ดูจะเร่งรีบในการปัดตกและดูแคลนหลักฐานที่อยู่ในคลิปหากมองไปมากกว่านั้นเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่นายกไปสรุปว่าไม่มีฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องเพราะว่าในบางคลิปมีการพูดถึงบุคคลฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลด้วยและนายกก็เป็นคนที่บริหารกระทรวงมหาดไทยมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาค่ะ รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคือคุณ

0: นุทินชาญวีรกูลไอ้ที่ไปไล่กันว่าใครเป็นอธิบดีกรมเนี้ยเมื่ออธิบดีจะเปลี่ยนกี่คนน่ะรัฐมนตรีคือคุณอนุทินค่ะแล้วก็มีความกังวลหรือไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้าราชการประจำจะโดนแค่ฝ่ายเดียวและการเมืองลอยตัวเป็นไอ้โม่งนะฮะพลิกเขาก็บอกว่าฝ่ายค้านจะไม่ปล่อยให้การตัดตอนกระบวนการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบทุกส่วนอย่างถอนรากถอนโคนจะไม่ปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบถูกตัดตอนแค่บางกลุ่มเท่านั้นทีนี้พี่ไพศาลได้เห็นหน้าคุณอนุทินเวลาตอบไหมคะ
1: ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเป็นพิเศษมีอะไร
0: คือเวลาที่เราอ่านข่าวอ่ะเราก็อ่านไปแต่มันคือภาษาก
1: ายเรายังไม่ได้ถ่ายทอด
0: สำคัญที่สุดมันต้องดูวจนภาษามันต้องดูดวงตามันต้องดูลีลาดูน้ำเสียงเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลเห็นภาพของคุณอนุทินในการตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าท่านนายกหวั่นไหวบ้างไหมคะกับคลิปเหล่านั้นที่ไร้สาระนะคะ
1: ก็วันนี้ถึงขั้นยกเลิก เรื่องประชุมแล้วก็คือไปเดินที่โอท็อปนี่มันไม่รู้ว่ามันจะมีความสำคัญอะไรยิ่งยวดแล้วไปเป็นรอบ
0: ไปครั้งที่หก
1: คือก็คงผมคิดว่าคงมีความกลัดกลุ้มอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะโดยเพราะในกระทรวงที่นายกดูแลอย่างมหาดไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นทีคือเรื่องของคุณชัยชนกยังไม่จบดีเลย
0: คุณชัยชนกอีกกระทรวงหนึ่งนะคะ
1: ดี
0: แล้วก็หมอวรงก็ยื่นสอบไปที่ปปชแล้วด้วยคือหมอวรงนี่ไม่ใช่เป็นคนพูดอย่างเดียวคือทำด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือมันมีปมอะไรที่รัฐบาลจะต้อง
0: สะสางแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
1: ใช่คือเรื่องเขากระโดงเรื่องคุณศักดิ์สยามที่รอดจากปปชอันนี้มันก็คลาคลังอยู่นะ
0: ปปชก็ความศรัทธาก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
1: แล้วก็มาเนี่ยเรื่องใน Thailand AI
0: Passport ค่ะ
1: แล้วก็ยังมาต่อเรื่องเหตุการณ์โยกย้ายข้าราชการยกแผงที่ภูเก็ตแล้วก็มาเจอทุกจริตใหญ่อย่างเงี้ยนะมันวนมาในวงรอบที่อยู่ใกล้ๆตัวนายกหมด
0: แล้วมันเหมือนกับว่านายกต้องรับเละเลยนะคะเพราะว่าบรรดาลูกเทพที่คิดว่าเอาไปนั่งอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะเป็นเซฟโซนที่สุดแล้วคือกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกลไกที่ไม่ต้องสร้างสรรค์อะไรถูกไหมคะแค่คุณดูแลระบบราชการให้มันเดินไปตามระบบของมันไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปขายอะไรให้ใครแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินมันจะเป็นที่ที่ทำงานง่ายที่สุดสำหรับบรรดาลูกเทพที่ไปนั่งแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าลูกเทพนั่งไม่ได้ช่วยอะไรคุณอนุทินเลยจับมีปัญหาเกิดขึ้นลูกเทพก็ไปนุ่งขาสั้นเดินอยู่ตามภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาไปฝังตัวอยู่นั่นซึ่งมันเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวค่ะพี่ไพศาลเหมือนมีรัฐมนตรีคนเดียวจริงๆเป็นทั้งนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ม
0: ีเด็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะช่วยอะไรคุณอนุทินได้ปากก็ไม่แน่ใจแล้วจะช่วยได้ยังไงในเมื่อคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนานที่สุดคือคุณอนุทินอยู่มา3นายกตั้งแต่นายกเศรษฐานายกอุ้งอิงจนตัวเองเป็นนายกอ่ะพี
1: ่ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา3ปี3นายกแล้วก็อำนาจก็มั่นคงที่สุดในกระทรวงมหาดไทยเลยคุณอนุทินเนี่ย
1: ปลัดก็ตั้งมากับมือด้วยนะ
0: ทั้งหมดนะคะย้ายผู้ว่าเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบอะไรก็ทำได้ทุกอย่างคือจะบอกว่ามันอะไรต่อมีอะไรคุณอนุทินเหนื่อยมากค่ะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: ครับแล้วก็จะไม่อยู่3-4 วันนะใช่ไหมไปฝรั่งเศส
0: ไปพรุ่งนี้ค่ะ28
1: อ่ะ
0: พรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ด
1: วันอาทิตย์
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยี่สิบเจ็ดไป28
1: ทางวันอาทิตย์
0: พี่ไพศาลคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ไงครับประเทศไทยเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็คงจะมีอย่างเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าฝีแตกเมื่อไหร่มันก็นั่นนั้น
0: ทุกจุ
1: ท
0: ดใช่ไหมคะ
1: ใช่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะมันสะสมในเชิงปริมาณกันมาอย่างมากมายถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพเพราะมันย่ามใจกันมากนะมันทุจริตกันทุกหัวและแหงนั่นจนไอ้นู่นกับเต็มไปหมดอ่ะมันจะให้รอดไปได้มันคงเป็นมันก็ต้องมีหลุดบ้างเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณนัน
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: จุด8:26 น.นะครับคุณอันครับ
7: คือเมื่อกี้ที่เรียนถามพี่ไพศาลว่าได้ดูอวัจนภาษาดูสีหน้าท่าทางท่านนายกไหมอ่ะเรียนเองตัดสินด้วยตัวเองนะคะดูยาวเลยว่าอาการยังไม่ออกเท่าไหร
6: ่ยังเก็บอาการได้ดีขนาด
7: ก็ไม่ใช่ถึงขนาดที่แบบไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นนายกมาหลายคนแล้วนะฮะเวลาที่เขานั่นจริงๆไงมันอาการจะออกมากกว่านี
6: ้ครับ
7: ค่ะยังไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะ
6: คุณอันเห็นวันนี้ที่เพจสตรองชมรมต้านทุจริตที่เขาออกมาโพสต์นะ
7: โอ้ยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นยังไงคะ
6: เขาโพสต์วิเคราะห์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลฟอเรนซิกส์จากชุดข้อมูลเมตาดาต้าของไฟล์ประกาศผลสอบ
7: เอาที่ว่าผู้หญิงคนนึงเป็นคนทำมาหรอคะ
6: มันปรากฏชื่อของคนที่เข้าไปแก้ไฟล์ทั้งหมดเลย
7: ค่ะ
6: ซึ่งปรากฏว่าเมื่อดูจากไอ้พยานหลักฐานนั่นเนี่ยยืนยันทางเทคนิคได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์ทั้งหมดถูกสร้างและส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเป็น PDF จากคอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้ต้นทางเดียวกันโดยไม่มีการเปิดแก้ไขหรือบันทึกทับระหว่างทางนะซึ่งเป็นการหักล้างข้ออ้างเรื่องการดัดแปลงไฟล์โดยหน่วยงานปลายทางอย่างสิ้นเชิงไอ้ที่ไปจับมาแล้วบอกกำลังแก้คะแนนเนี่ยซึ่งเป็นปลายทางเนี่ยนะไม่ใช่ตรงนั้นเขาบอกร่องรอยทางดิจิตอลนี้บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทุจริตที่มีการแก้ไขแทรกรายชื่อในระดับไฟล์ต้นฉบับก็คือไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนการแปลงไฟล์สังเกตได้จากโครงสร้างเอกสารบางตำแหน่งที่ผิดเพี้ยน
7: เดี๋ยวนะคะเขาบอกเขาได้หลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกจากตารางเมตาดาต้าก็คือประวัติการสร้างไฟล
6: ์
7: ของประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งตรงนี
6: ้คืออ
7: ๋อ23ตำแหน่งอาจจะกี่พันคนไม่รู้เนาะ23ตำแหน่งเข้าใจแล้ว
6: คือมันมีทั้งหมดเนี่ย87กว่าตำแหน่งอันนี้มันเป็น
7: อันนี้
6: เฉพาะที่เขาเจอเนี่ยคือ23ตำแหน่ง
7: ซึ่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์ไปแก้เองออกไปได้หลักฐานมัดตัวว่าไฟล์เกิดจากมาจากสายพานเดียวกัน 100% จากการตรวจสอบคุณสมบัติไฟล์ตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายพบว่าถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Microsoft Excel LTSC เหมือนกันทั้งหมดมีผู้สร้างเป็นบัญชีเดียวกันคือบุรานี
6: พารีโล
7: พารีโลและเนี่ยหัวหน้าเขาปฏิเสธหัวหน้าเขาบอกว่าคนนี้ถูกเอาบัญชีไปอ้างถูกรันคำสั่งเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF อย่างต่อเนื่องในวันที่19 กุมภาพันธ์ช่วง15:39ถึง15:47ที่สำคัญคือ EOF เท่ากับ2ตรงกันทุกไฟล์ยืนยันทางคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์ PDF เหล่านี้เป็นไฟล์บริสุทธิ์ไม่เคยถูกเปิดเพื่อแก้ไขหรือบันทึกทับกลางทางแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไฟล์ไม่เคยถูกเปิดแก้กลางทางแปลว่าไม่มีการโกงใช่ไหมคำตอบคือตรงกันข้ามครับหลักฐานนี้แปลว่าถ้ามีการยัดรายชื่อทุจริตเข้าไปจริงกระบวนการยัดรายชื่อนั้นทำเสร็จสิ้นมาตั้งแต่อยู่ในไฟล์ต้นฉบับก่อน
6: ที่เป็น Excel
7: ปุ่มแปลงเป็น PDF
6: ก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เป็น Excel ครับ
7: นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางไฟล์ตำแหน่งเช่นตำแหน่งนิติกรเนี่ยถึงมีสเกลหน้ากระดาษและตารางเพี้ยนจากไฟล์อื่นเพราะว่ามันถูกมนุษย์เข้าไปปรับแต่งใน Excel จนฟอร์แมตมาตรฐานพังทลายก่อนส่งออกเป็น PDF นั่นเองแล้วก็เชื่อมโยงจิ๊กซอก็คือจ้างทำกระดาษคำตอบย้อนหลังเมื่อประกาศผล PDF ล็อกรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีมโกงจะรู้ยอดคำจำนวนแต่ละคนและคะแนนที่นิ่ง 100% ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยสั่งการให้ทีมงานหลังบ้านดำเนินการสัญญกรรมไฟล์ภาพกระดาษคำตอบย้อนหลังให้คะแนนมันตรงกับประกาศเพื่อเตรียมไว้ตบตาเจ้าหน้าที่หรือประชาชนหากมีการร้องเรียนข้อตรวจสอบตู้เซฟอาจล็อกทางกายภาพได้แต่ตารางเวลาและร่องรอยดิจิทัลไม่เคยโกหกใครที่มันน่ากลัวเนี่ยคือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่สื่อเนี่ยได้ไอ้พวกนี้มาเยอะละพี่ไพศาล Next New ได้ก่อนเพื่อนที่เห็นคือเสียงแต่ไม่กล้าปล่อยหมดแล้วก็เหมือนจะสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อส้มด้วยใช่ไหมคะ
6: มีที่ปล่อยมา3คลิป4คลิปแล้ว
7: แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปให้ชมรมสตรองด้วยที่น่ากลัวคือตรงนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าเหมือนตอนที่จับพวกสมีทั้งหลายอ่ะ
6: ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ปปช.อยู่แล้วหลักฐานเหล่านี้อยู่ที่หมวดแล้วก็คือในขณะนี้ก็แทนที่จะแถลงในเรื่องของความคืบหน้าของคดีก็คงจะอย่างเงี้ย
7: ใช้สื่อตลบไปเรื่อย
6: ๆใช
7: ้สื่อตลบไปเรื่อยเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
6: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาได
7: ้ค่ะ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:33ครับมันมีข้อมูลที่สื่อเข้าไปสื่อเพิ่มเติมด้วยนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: ก็คือจากที่เพจชมรมต้านทุจริตเขาออกมาเปิดเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วข้อมูลเนี่ยมันมี
1: แก้
0: ก
1: ม
0: า
1: าร ตั้ง
0: ด
1: แต
0: ั
1: ่
0: ด
1: เล
0: แปล
1: ข
0: ง
1: แรกก่อนประกาศค่ะ
0: แก้ไขประวัติการสร้างไฟล์เนี่ยของการประกาศผลสอบทั้ง23ตำแหน่งสามารถชี้ชัดและตัดข้ออ้างเรื่องหน่วยงานปลายทางนำไฟล์มาแก้เองออกไปได้ทันทีเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเลยนะว่ามีผู้สร้างหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าออเซอร์เนี่ยนะเป็นบัญชีเดียวกันใช้ชื่อว่าบูรณีภารีโรจน์นะซึ่งปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปดูว่าบูรณีนามสกุลอย่างเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในมสวหรือว่า
1: ไปเกี่ยวข้องได้ยังไง
0: เป็นถ้าไม่อยู่ที่มสวก็ต้องอยู่ที่สถถูกไหม
1: ค่ะ
0: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่าพบว่ามีคนชื่อบูรณีเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
1: ในเพจของคุณถาปณีเอียดศรีชัยเขียนบอกว่ารองอธิบดีสถโทรมาแจ้งว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อแก้ไฟล์ประกาศผลมาสอบถามแล้วยืนยันว่าถูกนำบัญชีไปใช้ไม่รู้เรื่องและหากผลสอบประกาศออกมาไม่ตรงกันมสว.ก็ต้องทักท้วง
0: รู้สึกเห็นอรองอธิบดีบอกว่าได้เรียกคุณบูรณีซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยมาพูดคุยแล้วคุณบูรณีบอกว่าทางมสว.เขาเอาชื่อคุณบูรณีไปเป็นผู้ที่ใส่ว่าเป็นผู้สร้างฝ่ายนะก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวรอถ้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้เดี๋ยวรอมสว.เขาคงจะชี้แจงนะฮะเพราะว่าผมว่าบสว.เขาน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรเขาอยู่บ้างอ่ะที่อาจารย์มาแย้งหรือเอาบ้างถ้ามันมีอะไรที่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่อย่างที่ฝั่งที่มีการพูดกันว่าคุณบูรณีเขาบอกว่าเขาถูกนำชื่อไปใช้เขาไม่ได้เป็นคนเข้าไปยุ่งกับไฟล์ต่างๆเหล่านี้เลย
1: ศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมสว.เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILAคือไอเสียงเนี้ย
0: มันม
1: ี
0: ว
1: ่
0: า
1: ข่าวอื่น
0: ว่า
1: สำนักงานสำนักข่าวอื่นน่ะเขาเอาไป
0: เ
1: ปิดแล้วเข้าไปเปิดแล้วแต่เขาไม่เขาตูดดูดเสียงแต่ CSILA เนี่ยไม่ปิดเลยและมันไปพาดพิงอธิการนะคะให้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจ CSILA และผู้แสดงความเห็นที่ให้ข้อความเป็นเท็จและเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัยในข้อหาหมิ่นประมาทตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าปล่อยเสียงเป็นเท็จยืนยันด้วยเกียรติของอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับอธิการบดีว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นจริงเลย 100% ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นและยอมรับไม่ได้กับคลิปเสียงที่ออกมารับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่มีความเป็นจริงใดๆถ้าใครคิดว่าเป็นจริงให้เปิดเผยตัวออกมาได้เลยคนทำคลิปโหดร้ายมากไปตกแต่งคลิปเอ่ยชื่อตำแหน่งอันทรงเกียรติต้องขอความเป็นธรรมด้วยขอใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามสว.เนี่ยอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนแล้วก็ยึดปรัชญาของศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมีความรู้ประดุจนักปราชญ์และความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลขอยืนยันว่าการทำงานของผู้บริหารทุกคนอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความสุจริตโปร่งใสเป็นตัวตั้งจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในรั้วเทาแดงอย่างแน่นอนแม้แต่คู่เทียบตอนประมูลนี่อีกบริษัทหนึ่งนี่เป็นบริษัทรับทำความสะอาดนี่งงจริง
0: ดู
1: บริ ษ
0: ั
1: ทบริษัทรับทำความสะอาดมาเป็นคู่เทียบประมูลกับมสว.ได้ยังไง
0: ดูแล้วไม่น่าจะทำกิจการอะไรเป็นเรื่องเป็นราวด้วย
1: เป็นบริษัทจดทะเบียนทำความรับทำความสะอาดค่ะมาเป็นคู่เทียบตอนประมูลงานนี้กับมสว.ค่ะ
0: ทุนจดทะเบียนล้านหนึ่ง
1: ล้านหนึ่ง
0: แต่ว่ายื่นประมูลเสนอราคา 120กว่าล้านใช่ไหม
1: แล้วก็มีราชพัสสุรินทร์มาสู้90กว่าล้าน
0: 98ล้านครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมสวเขาเสนอราคาสูงสุดนะไอ้สามเจ้าที่แข่งขันเนี่ยผมทราบข้อมูลละเขาบอกว่าใน TOR การประมูลเนี่ยราคาน้ำหนัก40%ที่เหลือมันจะมีเรื่องประวัติเคยจัดการสอบแบบสนามใหญ่ๆไหมคนเป็นแสนๆไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ดูด้วยว่าเสนอสถานที่สอบเป็นอย่างไรระบบการสอบเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเหล่านั้นอีก60%ราคาเนี่ย40ราคาเนี่ยของมสวเนี่ยถือว่าเสียเปรียบสองเจ้าเพราะว่าราคาสูงกว่าเพื่อน
1: จะมีประสบการณ์
0: แต่อื่นๆเนี่ย60%เนี่ยน่าจะสูงกว่าอีกสองเจ้าที่เสนอครับ
1: ค่ะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเราไม่ให้ราคากับพวกคลิปพวกนั้นเลยเนี่ยก็จบค่ะจบก็คือไม่ถึงต้นน้ำได้แค่ปลายน้ำกับกลางน้
0: ครับ
1: เงินตั้ง4,500ล้านเนี่ยพี่ภาษาเกมมันอยู่ที่ใคร
0: คลิปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะเอาไปตรวจดูกันนะครับแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักในทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้เราก็คงจะยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้พยานหลักฐานอะไรต่างๆอย่างที่ชมรมสตรองเขาดูอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะหนียากหลบเลี่ยงยากนะฮะยกเว้นแต่ว่ามันจะไม่มีการเข้าไปสืบสวนสอบสวนกันอย่างจริงจังนะเพื่อเอาคนผิดอย่างจริงจังแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการเอาจริงจังเอาคนผิดให้ได้เนี่ยนะผมว่าตรงเนี้ยที่ชมรมสตรองเขาเปิดมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมัดแน่นไว้พวกคลิปครับนะเพราะคลิปเนี่ยมันเป็นสุการสนทนาของคนสองคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีน้ำหนักบ้างน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนนะข้อมูลของเขามันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
1: แล้ว
0: โยงไปถ
1: ึ
0: งผ
1: ู้
0: หล
1: ัก
0: ผู้ใหญ่
1: ตำรวจเขาจะตามไหมคะว่าอย่างส้มกับกิจเนี่ยที่คุยกันแล้วก็ที่ท่านอธิการก็ไปแจ้งความเนี่ยเพราะเป็นแพร่พาดพิงถึงเขาอะตำรวจเขาจะไปตามส้มกับกิจมาดูไหมคะว่าตัวเป็นยังไงอะ
0: ผมเข้าใจว่าเขาคงเรียกมาสอบมัน
1: สอบแล้วใช่ไหมคะ
0: ไอ้คลิปครับที่ได้มาเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมเชื่อว่าก็คนถ้าไม่ส้มก็กิจเนี่ยคงเอามาให้เขาแหละเนี่ยเพราะว่ามันก็มีข่าวที่next new ก็บอกใช่ไหมบอกว่ารู้สึกส้มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จ่ายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ได้ไงเนี่ยเขาก็เลยแบบ
1: ไม่ส้มเขาเป็นคนที่ส่งเด็กให้ค่ะกิจเป็นคนมาถามส้มว่าส้มมีเด็กที่จะวิ่งไหมเขาไม่มีเด็กในมือเลย
0: เป็น
1: ส้มถามเป็นในหน้าด้วยกัน
0: เป็นพวกในหน้าใช่ไหม
1: กิจเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามาเป็นพันเลยแต่เขาหาเด็กไม่ได้ส้มมีเด็กที่จะสอบงวดนี้ไหมเขาได้ราคามาเท่านี้แล้วส่งต่อเท่านี้ส่งต่อให้ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นราวแบบน
0: ั้นแต่เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขาตายเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้นี่ใช่ไหมส้มอะไรเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามเฝ้าบริษัทอะไรตรงนั้นนะ
1: แต่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาเปิดด้วยอะคะ
0: ก็เห็นนายกก็พูดไงบอกว่าก็ไอ้ประเภทร้อนตัวก็เนี่ยครับเที่ยวออกมันนู่นนี่เต็มไปหมดแต่คนก็ไม่ร้อนตัวเขาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนายกว่ากันนะ
1: แล้วส้มนี่ยังเที่ยวพูดอะไรต่อมีอะไรอยู่ไหมคะหรือเงียบ
0: มันก็ไม่รู้เห็นออกมาสักสามคลิปนะครับถ้ายังมีใครเกี่ยวพันอีกก็คงจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะ
1: แต่ที่เห็นว่านะคลิปมันก็อยู่แค่นั้นน่ะถ้าส้มไม่ออกมาพูดอะไรก็จบค่ะ
0: ถ้าไม่มี
1: ตัวตนของส้
0: ม
1: ถ้าคนที่ชื่อส้มเนี่ยไม่ออกมาพูดอะไรใหม่และไม่มีคลิปใหม่ออกมาและถอยไปซะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันจะจบทั้งหมดเลยค่ะ มันก็จะเป็นเพียงแค่คลิปไร้สาระเพราะมันไม่มีตัวตนนี่ฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อ้าวเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
1: ค่ะพี่คิดว่าเราจะคุยเรื่องเนี้ยต่อกันอีกนานไหมคะมันจะจบเมื่อไหร่อะคะ
0: คือโดยปกติของบ้านเราเนี่ยมันก็จะฮือฮากันสักพักหนึ่งผมคิดว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยมันจะไม่เร็วแต่ว่าทางโซเชียลเนี่ยมันเร็วทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื้อฉาวและเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนอยู่แล้วแล้วก็โซเชียลนี่ออกมาแล้วมันฟุ้งมากนะบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
1: จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู
0: ้มันเบี่ยงประเด็นออกไปจากจุดที่ควรจะต้องโฟกัสก็ไปกลายเป็นไปอยู่เรื่องอะไรซึ่งมันเป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยนะเพราะมันไปโยงกับ
1: คนนั้น
0: คนนู้นคนนี
1: ้คนนี้นามสกุลเดียวกันโอ้ตระกูลนี่เก่งตั้งตระกูล
0: สอบได้ที่หนึ่งสามคนพร้อมกันเนี่ย
1: คนนี้ลาออกมาเตรียมจะทำงานดูสิถ้าไม่ได้ทำงานถ้ายกเลิกจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้านนึงกับพ่อก็ไปกู้เงินเตรียมจ้างโต๊ะจีนมาฉลองลูกรับราชการดราม่าพวกนี้เยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ครับเพราะจริงๆเนี่ยมันเรื่องมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไปอายัดข้อสอบของจริงเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ผมว่าอย่างที่เขาคณะกรรมการของกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกเขาจะประสานปปช.นะเขาจะตรวจข้อสอบต่อหน้าสื่อให้ดูเลยให้มสว.โปรแกรมมาให้ดูก็ตรวจดูเลยเอาทุกใบสามแสนสี่แสนคนเนี่ยตรวจใหม่เลยแล้วขึ้นคะแนนให้ดูเลยว่ามันตรงกันไหมกับที่ประกาศออกมาเนี่ย
1: เขาจะทำอย่างนั้น
0: เขาเสนอให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคดีของปปช.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจปปป.นะเขาไม่รู้เขาจะมีสามารถทำได้ในข้อกฎหมายหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในมือในเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าทางกรมส่งเสริมที่เมื่อวานเขาประชุมกันมีรัฐมนตรีช่วยอะไรเรียงคุณอะไรเรียงประสิทธ
1: ิ์วรสิทธิ์เรียงประสิทธ
0: ิ์ไปนั่งประชุมแล้วก็ที่แถลงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะเลื่อนการ
1: ราย
0: งานตัววันที่หนึ่งก็ยกขอยกเลิกไปละเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขา
1: สอบได้เอง
0: สุจริตส่วนผู้ที่ทุจริตเดี๋ยวเราตรวจสอบมาเราก็ค่อยเล่นงานไป
1: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะพี่เป็นสายนะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ชะลอการบรรจุแต่คณะกรรมการสอบนะคะที่สั่งให้เดินหน้า
0: ใช่ๆแล้วก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะทําหนังสือเพราะมันหนังสือมันออกโดยกรมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ลงนามโดยรองอธิบดีที่รักษาการรองอธิบดีก็เป็นลงนามซ้ําอีกทียกเลิกไอ้ที่ตัวเองสั่งการก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็คุณวรสิทธิ์นี่ก็บอกว่าจะไม่เกิดปัญหานี้อีกวิธีการแก้ก็คือว่าจะแยกให้สอบแต่ละจังหวัดค่ะพี่ไพศาล
0: เอาก็กลับไปอย่างที่เคยเกิดที่เคส
1: มหาสารคามโมเดลแปลกมากที่เขาไม่ยอมให้การรับสมัครและการจัดสอบดำเนินโดยกพ.สอบเอาคนเข้ารับราชการตั้งเกือบ 7,000 คนแต่ไม่ยอมให้กพ.ทำ ประหลาดมากไม่ใช่ประหลาดค่ะยังคงดึงอำนาจไว้ที่ตัวเองคือถ้ากพ.ทำเนี่ยกพ.เนี่ยเขาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ถึงขนาดที่ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่ารับข้าราชการ 6,000 กว่าตำแหน่งทุจริตกันขนาดนี้แล้วที่กพ.รับราชการทั่วประเทศเนี่ยรับสมัครเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้หรือไม่พี่ประสานคงเห็นว่ากพ.ออกแถลงการตั้งแต่วันแรกและพอมาถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ว่าเนี่ยยังยืนยันว่าจะจัดสอบเองกระจายไปตามจังหวัดต่างๆไม่ยอมให้กพ.เข้ามาแตะต้องค่ะแล้วจากพิชิตน่ะพี่ภาษาคิดว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาไหมคะ
0: ก็จนกว่าจะถูกแจ้งความ
1: ฮะอ๋อๆ
0: ตอนนี้ยังไม่มีคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งความใครคนใดหนึ่งเลยนะไอ้ที่ไปที่มีข้าราชการแต่งเครื่องแบบก็มีทำพิมพ์อะไรกันแล้วก็ตำรวจให้ช่วยสาธิตก็เต็มใจสาธิตให้ดูเลยว่าแก้ยังไงอะไรยังไงกันเป็น
1: ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรให้ทำอะไรก็บอก
0: ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยทั้งสิ้นเลย
1: ค่ะ
0: คดีนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเลยแม้แต่คนเดียวก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เขาคงจะแจ้งข้อกล่าวหาที่ก็คงจะเป็นชุดแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างมากที่สุดก็คงจะเป็นจ่าพิชิตเนี่ยสูงสุดละพยานหลักฐานมัดไปถึงส่วนคนอื่นๆอะไรยังไงก็คงยาก
1: เงินที่แกเยอะมากนะแกเป็นตำแหน่งปัจจุบันก็คือว่าเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยพยายามหาอยู่ไปจบด็อกเตอร์จากที่ไหน
0: น้องก็น้องที่เป็นนายกก็จบด็อกเตอร์
1: เป็นนายหาเป็นด็อกเตอร
0: ์ด็อกเตอร์ทั้งคู่ครับ
1: จอสอตอจ่าสิบตำรวจค่ะ
0: ตำรวจหรือทหาร
1: ทหารไม่มียศจ่าสิบตรีค่ะจ่าสิบเอกเป็นสิบเอกเป็นสิบโทเป็นสิบเอกแล้วก็เป็นจ่าสิบเอกแต่ถ้าจอสอตอเนี่ยจ่าสิบตำรวจแล้วถ้าเป็นจ่าสิบตำรวจก็ไม่มีจ่าสิบตำรวจตรีนะคะเป็นพลตำรวจสิบเอกก็คือพลตำรวจใช่ไหมคะพลตำรวจเนี่ยเท่ากับสิบเอก
0: แล้วก็พลแล้วก็มาสิบตรีสิบโทสิบเอกสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกแล้วก็เป็นจ่าในสิบตำรวจ
1: จ่าในสิบตำรวจจ
0: อสตอตำแหน่งเดียวเลยแล้วก็
1: จอสตอจ่าในสิบตำรวจแล้วก็มาดาบ
0: ไปดาบ
1: ไอ้ดาบไม่มาตอนไหนฮะทำไมต้องเป็นดาบ
0: ดาบก็น่าจะเป็นตอนคุณเฉลิมอะไรเงี้ย
1: คำว่าดาบเนี่ยนะฮะ
0: เขาเพิ่มตำแหน่งให้ไง
1: อ๋อเหรอเป็นครูปการนะเนี่ย
0: ใช่คุณเฉลิมอยู่บำรุงสมัยนชาติหรือยังไงนี่แหละก็คือตำรวจเนี่ยมาตันที่จ่ากันเยอะเงินเดือนก็มาตันตำแหน่งก็มาตันเนี่ยเขาเลยขยับขั้นให้มันกว้างขึ้นไปก็เพิ่มตำแหน่งดาบขึ้นไปทำให้เงินเดือนไม่ตันที่จ่าขึ้นไปดาบใต้ทำคือเป็นเรื่องของรายได้เรื่องเงินเดือนนะก็เลยเพิ่มเหมือนกับไปเพิ่มไอ้ขั้นขึ้นมาอีกช่วงนึงเนี่ยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมัน อยู่ในชั้นประทวนแล้วสูงสุดก็เป็นแค่จ่า
1: ค่ะ
0: จ่าในสิบตำรวจไปคุณเข้าใจว่าเป็นยุคคุณเฉลิมนะคุณเฉลิมยุคนาชาติยุคคุณเฉลิมที่เขาดูคุณเฉลิมก็ดูตำรวจอยู
1: ่อ๋อมาจากร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนี่เองเป็นอยู่กองปราบใช่ไหมคะมีอำนาจตั้งแต่อะไรนะคะกาลันตันยันแม่ฮ่องสอนกาลันตันยันแม่ฮ่องสอน
0: คุณเฉลิมเนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากสห
1: มาเป็นจากตำรวจเป็นจากทหารมาก่อน
0: ทหารเขาเป็นสหเป็นทหารสหนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาเป็นตำรวจกองปราบ
1: ค่ะ
0: มาสายบูก็ต้องไปสายบูของสหก็ไปกองปราบสายบูเลย
1: ผมอยู่กองปราบผมมีอำนาจดูแลสอบสวนตั้งแต่กลันตันยันแม่ฮ่องสอน
0: ได้ทั่วประเทศ
1: ใช่ไหมแกพูดอย่างนี้ใช่ไหมกลันตันยันแม่ฮ่องสอน
0: ครับ
1: ใครใช่อย่างนั้น
0: จับได้ทุกคนยกเว้นเมียเล่นไพ่ห้าจับ ไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเฉลิมนะผมแซวเล่น
1: แต่มีคุณอุปการนะมีคนเล่าให้ฉันฟังบางทีก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะเล่นหวยแล้วเจ้ามือชักดาบแล้วคนในกระบวนการยุติธรรมจะไปแจ้งความตำรวจได้ไงคะ
0: ม
1: ันก็ต้องมาหาคุณเฉลิมเนี่ย
0: แต่มีคนเล่าว่าคุณเฉลิมเนี่ยเคยทำคดีจับบ่อนการพนันแล้วมีภรรยาเจ้าสัวใหญ่อยู่ในวงด้วยน
1: ะ
0: เสร็จแล้วเจ้าสัวเป็นภรรยาเจ้าสัวใหญ่ก็เข้าใจ
1: ภรรยาภรรยาเบอร์หนึ่งป่ะคะ
0: ภรรยาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยอ่ะว่าเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจริงๆแล้วเขามีภรรยาคนเขามีลูกอยู่ที่
1: เมืองจีน
0: ที่เมืองจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเบอร์หนึ่งที่ประเทศไทยจับได้ในบ่อนเข้าใจว่าคงจะเล่นพวกอะไรนะคนจีนที่เขาเล่นกันอ่ะ
1: ไพ่ตอง
0: เขาเรียกไพ่ตองไพ่อะไร
1: ไพ่นกกระจอก
0: ที่อะไร
1: ที่ใบเล็กๆนะ
0: ใบเรียวๆยาวๆ
1: ค่ะค่ะไพ่ตอง
0: อะไรงั้นอ่ะนั่นอ่ะไปจับแล้วก็มีคนมาขอขืออะไรแกก็ถึงขังไม่ยอมเลยด่าน
1: แล้วยอมไหมคะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบไม่น่าจะเพราะว่าโทษก็แค่ปรับเปลือกไปแล้วกันไปอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ว่าเป็นโทษใหญ่มากมายอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับให้เคลียร์ไปว่าไม่ต้องเป็นกระดงคดีอ
1: ่ะโอ้ยเดี๋ยวยังจำภาพได้เลย
0: รู้สึกคุณเฉลิมก็จะเคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเป็นภรรยาว่าเป็นเมียเจ้าสัวเนี่ยแกบุกไปจับมา
1: เราเป็นนักข่าวเนี่ยพี่ไพศาลที่สภาเนี่ยมันก็จะมีห้องแล้วคุณเฉลิมก็จะอยู่ห้องหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ถ้าอยากได้ข่าวอะไรอยากรู้อะไรให้ไปที่ห้องนั้นแกก็จะพูดอะไรของแกไปนะคะค่ะ
0: ครับครับว่า
1: เมื่อกี้เราพูดอะไรทำไมมาถึงคุณเฉลิมมาตำรวจอะค่ะพิชิตเนี่ยตกลงไปจ่าสิบตำรวจด็อกเตอร์พิชิตแกรวยเมื่อกี้ที่พูดว่ารวยเนี่ยมีคนไปเอาภาพเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์เงินสดมาราคา7 ล้าน
0: ที่อะไรไอ้ดาว8แฉกเขาแฉนี่ไหม
1: ค่ะ
0: ดาว8แฉกเขาแฉ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อรถเบนซ์อะพี่ไพศาลค่ะเขาไม่ได้แบบมีแค่พวงมาลัยมีแค่ช่อดอกไม้มีแค่อะไรง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะคะเขาทำพรีเซนเทชันให้เลยค่ะมียืนแล้วก็มีรถจอดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเจ้าตัวก็ยืนอยู่หน้ารถก็ทำบริกรรมคาถาอะไรไปแล้วหลังๆก็จะมีพรีเซนเทชันความสำเร็จมีดาวอะไรเต็มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงคุณไม่โพสโชว์รูมก็โพสดีลเลอร์โพสมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปค่ะพี่ไพศาล
0: เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ก็ด้วยนี่นะ
1: เขาก็คงอย่างนั้นแหละก็คือทำให้คนซื้อมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเกียรติยศสูงสุดที่ได้มา
0: ใช่ใช่ใช่เพราะคนไทยมี
1: ให้ความรู้สึกแบบนั้น
0: รถนิยมว่ารถยนต์เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง
1: ต้องเป็น
0: ประดับเกียรติยศอะไรอย่างนี
1: ้ถ้าเกิดสูงสุดในความสำเร็จมีเงินมีเกียรติขอให้มีโอกาสแบบนี้เขาต้องการแล้วก็จัดให้เพราะทำพรีเซนเทชันให้คุณเต็มเลยแล้วก็โพสต์ด้วย
0: ถึงว่าเงินยังไม่ถึงก็ตั้งความหวังไว้ได้ผมก็เห็นมีซื้อรถญี่ปุ่นขับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ข้างหลังว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเบนซ์ตอบโตขึ้นผมจะเป็นเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใช้คันเล็กๆรถญี่ปุ่นก่อน
1: พี่สิทธิ์ก็มีดิจิทัลฟุตพินอยู่ใน
0: เนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยที่คุณพิชิตเนี่ยอาจจะจบแค่คุณพิชิตนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันอาจจะดูในขณะนี้ขุดคุยแล้วอาจจะไปถึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เขาขุดคุยเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ยอมตายเดียวมันจะต้องไปกันขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งคราวนี้มันจะยุ่งมันจะไปถึงผู้ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นผมก็เช
1: ื่อว่
0: าม
1: ีด้วยเหรอคะเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้มีอีกเหรอฮะ
0: คุณนันถ้าสมมุติว่าถึงระดับผอ.นั้นแล้วผอ.ยอมไม่มีใครยอมตายเดียวนะเขาก็ซัดขึ้นไปข้างบน เพราะไม่มีทางหรอกที่มันจบแค่ผอ.จะมีอำนาจได้ขนาดนั้นงานเนี้ยมันต้องใหญ่ระดับ
1: มันต้องกระถินสามัคคีเลยใช่ไหมฮะ
0: คือมันต้องเป็นขบวนการมันต้องเป็นขบวนการมากๆแล้วมันต้องกินเงินแบบกระจายกันอย่างทั่วถึงกระจายกันอย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วงานใหญ่ขนาดนี้แล้วมันกระจายกันไปแบบดูที่มันคนไปวิ่งหาใช่ไหมในงในหน้าเนี่ยเต็มไปหมดครูในท้องถิ่นก็เป็นรายการในส่วนท้องถิ่นก็เป็นอะไรเงี้ย
1: 4,500 ล้านเนี่ยถ้าตัวใหญ่สุดแค่พิชิตแต่พิชิตไม่ซื้อแค่เบนซ์หรอกค่ะอ๋อแต่เห็นว่าเปิดร้านทองด้วยนะ
0: ก็เช็คผมว่าเช็คไอ้เส้นสายดีๆน่าจะเป็นคนของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอยู่เพราะไม่ฉะนั้นก็คงจะไม่ได้รับงานอะไรที่มันจะต้องปิดลับอะไรขนาดนี้นะ
1: ดูเป็นคนคล่องตัวด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ครับค่ะคู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆหน่อยเถอะค่ะ
0: ไอ้วันนี้เรามีเรื่องดีๆสองเรื่องสามเรื่องเลยใช่ไหมเยอะเลยนะ เดี๋ยว19:30อีก
1: ใช่ค่ะเอาตอนนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวจะลืมค่ะกปภ.ได้ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ที่อยู่อาศัย 15% ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนตอนนี้มียอดขอติดตั้งกว่า 8,000 รายคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประเภทที่อยู่อาศัย 15% ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากผลกระทบวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วโลกทั้งนี้ข้อมูลเมื่อวันที่4มิถุนายน69พบว่ามีผู้ยื่นขอคำติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวรวม 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมาตรการนี้พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงถึง 4.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม5สงสัยจริงๆหายไป 1.1 นี่จากอะไรอาจจะติ๊กผิดก็ได้นะฮะ
0: หมายถึง
1: คือให้บริการทั้งนี้ค่ะคะแนนเต็ม5เนี่ยพึงพอใจ 4.89 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กปภ.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้ง 15% ได้ในวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.application PWA Plus Live และ PWA Line Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงหมดเขต11กรกฎาคมนี้ไม่ทันแล้วถ้าเราจะไปซื้อบ้านแล้วติดตั้งโดยใช้โปรนี้อ่ะ
0: ไม่ทันแล้วบอกคนที่เขาพอทันให้ไปใช้ประโยชน์
1: ไม่ทันละค่ะค่ะพูดเล่นนะคะแซวท่านบัวค่ะ
0: เอ๊ะคุณอันตกลงลุ้นชี้ชะตาหมอสรณะ
1: สรณะบุญใบชัยพฤกษ
0: ์ตกลงว่ายังผลออกมาหรือยังเห็นสื่อผมเช็คก่อนหน้านี้นี่ทั้งหมดเลยก็ยังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าสรุปว่าอย่างไรแต่มีอย่างล่าสุดนี่ก็
1: ดีไง6ชั่วโมงที่แล้วก็ยังลุ้นอยู่นั่นแหละ
0: ใช่แสดงว่ายัง
1: คนลุ้นหัวใจวายไปแล้วมั้งลุ้น
0: ช
1: ี้
0: ชะตาหมอสรณะกับเก้าอี้ประธานกสทช.หลังอดีตกรรมาธิการ ICT วุฒิสภาบุกยื่นหลักฐานชุดสุดท้ายย้ำเอกสารจากหลายหน่วยงานมัดแน่นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเชื่อกรรมการสรรหามีมติไม่เกิน1นัดชี้หากฟันขาดคุณสมบัติอาจมีผลย้อนหลังตั้งแต่ก่อนโปรดเกล้าลากยาวถึงผลงานชิ้นโบดำหลายเรื่อง
1: คือถ้าจะหาประเด็นข่าวคุณหมอนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยแนะนำให้ไปดูในอิสราค่ะเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ให้อิสราแบบไม่แน่ใจเพราะข่าวประเด็นนี้เยอะมากต้องจ่ายตังค์ไหมคะถ้าอยากมีข่าวเยอะๆในอิสรานะคะ
0: ก็ไม่ทราบตกลงก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้าไปประมาณปีกว่าเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินแต่ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ตัดสินซึ่งคิดว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาน่าจะพิจารณาเสร็จเพราะเราได้ให้ข้อเท็จจริงไปหมดแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะให้เวลากรรมการสรรหาไปอ่านเอกสารอีกครั้งหรือไม่จึงอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาจะลงมติเมื่อไหร่แต่คิดว่าคณะกรรมการสรรหาจะประชุมกันอีกอย่างมากก็ไม่เกิน1ครั้งถ้าวันนี้ยังไม่มีมตินะ
1: ก็ลุ้นมา6ชั่วโมงแล้วอะค่ะถ้าเป็นโรคความดันสูงสักนิดนึงดิฉันว่าอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะเป็นหน้าห้องหัวใจอะค่ะคลินิกหัวใจไปเลยไปนั่งรอไปนั่งลุ้นที่หน้าคลินิกหัวใจเลยนะคะดิฉันว่าพี่ไพศาลไม่ต้องไปเครียดนะคะเดี๋ยวพักผ่อนกันดีกว่าแล้วก็วันพักผ่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลุ้นค่ะ
0: อ๋อมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องพักผ่อน
1: พอดไปเลยค่ะไม่ออกหรอกถ้าจนป่านี้แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุธรญาติกันนะครับ
1: ค่ะ
6: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
7: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาดูเรื่องของ Thailand Fast Pass ของ BOI ค่ะ BOI จัดพิธีเปิดตัวกลไก Thailand Fast Pass นะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกอัครราชทูตหอการค้าต่างประเทศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะThailand Fast Pass นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติอนุญาตเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจโดยมีการลงนาม MOU ระหว่าง BOI กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนลงกว่า120-50ค่ะซึ่งจะช่วยให้โครงการลงทุนนั้นสามารถเริ่มดำเนินการและสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกลไก Fast Pass ไม่ใช่แค่ Fast Track สำหรับนักลงทุนแต่คือ Fast Track จากเงินลงทุนสู่ผลลัพธ์จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยและคนไทยด้วยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านนะคะได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยงานใหม่และอาชีพใหม่ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้โอกาสของ SME และผู้ผลิตในประเทศและเงินหมุนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
6: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
4: พี่ภาษาขออนุญาตพี่ภาษาได้เห็นข่าวที่ว่านางงามมิสอะไรนะรองนางสาวไทยเหรอคะที่ประจำจังหวัดอะไรอ่ะได้โดนเสียที่เป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนพยายามจะปลุกปั้มอะค่ะได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะ
3: เห็นแวบๆอยู่ฮะ
4: เหมือนกับที่ฉันจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ตั้งใจจะพูดข่าวนี้ด้วยนะแต่เผอิญว่ามีข่าวอื่นก็เลยลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปออกรายการโหนกระแสมันก็เลยกลายเป็นแบบประเด็นฮากันไปเลยอะค่ะถ้าเราอ่านอันนี้จะเหมาะสมหรือเปล่า
3: ไม่แน่ใจทำไมถึงขั้นต้องไปออกโหนกระแส
4: อ
3: ้
4: าวเรื่องอย่างนี้ต้องออกอยู่แล้วค่ะนางงามถูกเสียป้าหมาต้องออกเลยค่ะข่าวแบบนี้ค่ะจะให้เรื่องทุจริตนั่นไปออกมันยาก
3: มารสังคมไปเลยใช่ไหม
4: ก็เดี๋ยวอ่านในกวีแหลวไหลแท้ก็แล้วกันที่เขาได้ดูเดี๋ยวก็เขาบอกว่าตอนเห็นคลิปข่าวเรื่องนางงามระดับรองนางสาวไทยภูเก็ตถูกเสียซึ่งเป็นสปอนเซอร์ลวนลามในห้องพักที่ระยองนึกเห็นภาพไปเองว่านางงามสวยมากเสียรวยมากเพราะเป็นเจ้าของฟาร์มทุเรียนเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะฟาร์มทุเรียนนะคะได้ยินแต่สวนทุเรียนแล้วก็พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวของจังหวัดมีห้องสวีทซึ่งมีห้องรับแขกห้องสังสรรค์แยกออกมาจากห้องนอนต่างหากซึ่งระยองเนี่ยมีแนวนี้หลังจากโพสต์ก็เห็นคอมเมนต์ว่ากำลังจะออกโหนกระแสนะเลยเข้าไปดูทันทีที่เห็นนางงามก็นึกว่าไม่ใช่คนที่กำลังตามข่าวมั้งละสายตาไปมองเสียซึ่งให้สัมภาษณ์ถึงตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปแล้วก็โอนเงินให้ก่อน 1,000 ก็ยิ่งมั่นใจว่าคนละข่าวคำว่าเสียฟาร์มทุเรียนเนี่ยพาให้นึกว่าต้องเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ระดับเปิดให้ลูกค้ากินบุฟเฟ่ได้เลยก็เลยกัดฟันดูไปพักนึงในที่สุดจึงมั่นใจได้ว่ามันเป็นข่าวเดียวกันคู่กรณีเดียวกันภาพที่สร้างไว้ก็พังทลายลงหน้าอย่างยับเยินเมื่อรู้ว่าเช่ารีสอร์ทคืนละ500เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ทคืนละ500ค่ะทำลายภาพพจน์เมืองท่องเที่ยวอย่างระยองย่อยยับเลย
3: แล้วตกลงเขามีตำแหน่งตำแหน่งแห่งหนถูกต้องใช่ไหม
4: ก็ใช่
3: แล้วก็อุตส่าห์แบบจะบอกว่าสวนทุเรียนก็ดูแบบมันดูซอมซ่อแบบต้องเป็นฟาร์มทุเรียน
4: แล้วเขาก็โค้ดคำพูดบอกว่าคุณคืออาหวังไร้คุณภาพค่ะจนก็จน 3,000 คุณคิดจะแอมใช่เหรอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันโชคดีที่ยังไม่ได้ตามข่าวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: วันนี้

0: ไอ้อ้อยมานี่นะเออเห็นถึงขั้นปิดถนนหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเลย
1: ก็เห็นเขาบอกให้ข้าราช
0: ม
1: ก
0: า
1: าร
0: เป็น
1: เว
0: หล
1: ิ
0: ั
1: ร์ก
0: ก
1: ฟ
0: พ
1: อ
0: ั
1: ร์
0: น
1: มโฮม
0: มาเป็นหลักพันอยู่
1: รถบรรทุกไม่ใช่รถบัส20 คันมา2,000มาทวงเงินตันละ120ค่าตัดค่าอุดหนุนอีกตันละ200เบ็ดเสร็จตันหนึ่งต้องการจากรัฐบาล300 กว่าบาทแล้วไปอนุมัติให้เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว68/69ถ้าต้องจ่ายเนี่ยจะต้องจ่าย14,000 ล้านเหตุผลที่ต้องจ่าย14,000 ล้านให้เกษตรกรเหล่านี้ก็คือเพื่อจ้างเขาไม่ให้เผาค่ะทั้งที่การเผาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เราเนี่ยต้องจ้างเขาไม่ให้เผารัฐบาลบิ๊กตู่ไม่อนุมัติเงินหลังจากที่ปีแรกเนี่ยอนุมัติไปแล้วแล้วเขาก็เผาแล้วก็เลยถูกทุกคนเรียกว่ามันเป็นเงินค่าโง่ค่ะจ่ายให้เขาแล้วเข
0: แต
1: า
0: ่
1: ย
0: ก
1: ั
0: ็
1: ง
0: ย
1: เ
0: ั
1: ผ
0: ง
1: า
0: จ่ายอยู่นะก็ยังจ่ายอยู่นะ
1: แล้วทีนี้เมื่อเคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็จะมาแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้มีออปชันเพิ่มด้วยว่าตอนตัดจะไม่เผาแต่จะตัดเสร็จแล้วขอเผานะ
0: คือจะตัดสดให้แต่ว่าหลังตัดสดเนี่ยให้ยก
1: ข
0: เ
1: อ
0: ลิ
1: เผ
0: ก
1: า
0: ข้อห้ามเผาเพราะว่าก็คือพูดง่ายๆว่า
1: เผา
0: อาจจะต้
1: เผ
0: อง
1: าช้าหน่อย
0: เตรียมพื้นที่ในการปลูกแต่ว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะที่ว่าเผาตอนที่ก่อนตัดเนี่ยจะไม่ทําแต่ตัดแล้วมันจะเหลือเศษซากอะไรเต็มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องเผาเพราะถ้าไม่เผาเนี่ยมันก็คงจะใช้ต้นทุนสูงในการเตรียมการปลูกฤดูกาลต่อไป
1: พี่ประสานคะดิฉันคงเป็นนักการเมืองไม่ได้อะแล้วก็เป็นนายกอะไรก็คงไม่มีวาสนาได้เป็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นแล้วก็คงเป็นไม่ได้เพราะว่าดิฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วดิฉันก็คงจะเป็นได้แค่พิธีกรอ่านข่าวแบบที่ชาวไร่อ้อยก็คงไม่ชอบด้วยค่ะเพราะดิฉันคิดว่าไม่ให้และไม่ควรให้เพราะนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเรื่องอะไรเอาเงิน14,000 ล้านไปแจกเขาเสร็จแล้วเขาก็เผาเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเวลาพวกเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาพี่ไพศาลไปโรงพยาบาลใช้ประกันหรือใช้อะไรอะคะ
0: ก็มีทั้งประกันมีทั้งอะไรต่างๆหลายอย่าง
1: แล้วคนที่ไม่มีประกันไปเข้าคิววันหนึ่งไม่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อรักษาภูมิแพ้ไหมคะคนที่รับไปตันละ300ใครบ้างเอามาจ่าย
0: ก็
1: จะพูดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครั
1: ไม
0: บ
1: ่ควรให้ควรจะจับด้วยซ้ำ
0: แต่ท้ายที่สุดจะให้นะ
1: ก็เราถึงเป็นนักการเมืองไม่ได้อะพี่นายสาร
0: ก็เห็นว่าจะมีการรวมเริมเงินอะไรต่างเพราะมันจะมีเงินเป็นแยกใช่ไหมแยกเป็นส่วนๆถ้าจ้างไม่ให้ตัดสดได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ถึง100 บาทแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเขาให้รวมแล้วจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เขาเลยก็
1: จัดรายการต่อดีกว่าผมไม่ได้เป็นหัวหน้าการเมือง
0: ก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขารวมตัวแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับรัฐได
1: ้พลาดตรงที่ไปให้เขาแล้วเคยได้แล้วไม่มีวันที่จะยอมไม่ได้
0: แล้วก็เขาก็มีจำนวนพอที่จะเป็นฐานเสียงของนักการเมืองในท้องถิ่นต่างๆอยู่คือไม่ใช่จำนวนนะไม่ใช่จำนวนอย่างเดียว
1: อิทธิพล
0: แต่ละคนเขาก็จะมีบารมีมีเป็นคนที่ในท้องที่ในท้องถิ่นเขาก็เป็นคนที่จะช่วยงานพวกนักการเมืองพวกบ้านใหญ่ได้เยอะหรือบางคนก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมดูทั้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นทั้งการเมืองต่างชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าขบวนของกลุ่มเกษตรกร
1: คุณอะไรนะคะแสนแก้วอิโต้อะไรนั่นนะ
0: ขออนุญาตไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่ว่าก็เนี่ย เขาก็จะนั่งทับบทบาทรวมๆกันอยู่เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งผู้ที
1: ่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให
0: ้เป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มนะครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
0: ก็บางที
1: เนี่ย
0: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะแม้มีม็อบมาหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีม็อบมา
1: อยู่ๆจะไปหยิบเงินให้เลย
0: รัฐบาลก็ไม่ได้รู้สึกก็มันมีความจําเป็นนะก็มีคนก็เดือดร้อนอยู่ถ้าไม่ให้เขาก็ปิดถนนใช่ไหมคงวุ่นกันคนกรุงเทพจะเดือดร้อนด่าถ้ามากันอย่างนี้ก็โอเคเราก็เจรจาแล้วก็จะได้จัดสรรให้ได้ มันก็จะได้มีเหตุมีผลในการที่จะต้อง

0: สรรให้ว่าเป็นความเรียกร้องต้องการเป็นความเดือดร้อนคนหมู่มาก
1: พี่แสงคะจสตจ่าสิบตรีครับเป็นทหารบกทหารบกมีสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยเอกร้อยโทพันตรีจสตจ่าสิบตรีแล้วจะถ้าจ่าตำรวจล่ะจ่าสิบตำรวจ
0: ไม่รู้ย่อไงนะจ่าหรือสิบตำรวจย่อยังไง
1: สิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยดิฉันก็โตมาในค่ายทหารนะลูกทหารเหมือนกัน ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทเท่าไหร่อะคะ
0: ก็คุณอันพูดผมก็เลยไม่กล้าเถียงเลย
1: ฮะ
0: จ่าสิบตำรวจย่อจสต
1: ใช่ไหมคะและอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็จสตใช่ไหมคะ
0: รู้สึกจสตนะ
1: ก็จสตจ่าสิบตำรวจนะคะไม่ค่ะแต่ว่าแฟนรายการเราไม่ได้เถียงว่าเราพูดผิดเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าตำรวจ
0: ตำรวจตำรวจเนี่ยเขามีตำแหน่งเดียวเขามีจสตอย่างเดียวจ่าสิบตำรวจอย่างเดียวแต่ทหารเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าเนี่ยเขามีสามขั้นจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอกในสิบในสิบเนี่ยมีสามขั้นสิบตรีสิบโทสิบเอกจ่าก็มีสามขั้นจ่าในสิบจ่าสิบตรีจ่าสิบโทจ่าสิบเอก
1: ค่ะเขาโอเคเดี๋ยวอาจจะความรู้ตอนเด็กๆมันอาจจะแบบว่าเลอะเลือน
0: เรานักข่าวโทนักข่าวเอกอย่างคุณอันนี่ก็นักข่าว
1: พิเศษ
0: นักข่าวพิเศษ
1: อาวุโสไม่ค่ะเหลือตำแหน่งเดียวแล้วค่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวอาวุโสค่ะ
0: นักข่าวอาวุโส
1: ค่ะ
0: ผมนี่เป็นมาหลายปีแล้วตำแหน่งเนี้ย
1: นักข่าวอาวุโส
0: ยังไม่ได้เลื่อนเลย
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ เป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วค่ะพี
0: ่
1: คุณสุภชัยสวัสดีมาสวัสดีทุกวันขอบคุณมากคุณน้อยบอกว่าแต่นางงามเป็นนักมวยก็เทียนก็เห็นหน้าแล้วอะไรฉันว่าใช่แล้วล่ะแกต้องเป็นนักมวยแน่ๆเลย
0: แล้วก็เป็นนางงามจริงๆใช่ไหมเคยเป็นนางงามจริงๆใช่ไหม
1: มีนางงามปลอมๆไหมฮะ
0: ไม่ทราบผมไม่ทราบคือเป็นนางสาวไทยภูเก็ตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นนางสาวไทยที่ภูเก็ตผมก็เลยไม่รู้ว่าเพราะเวทีเดี๋ยวนี
1: ้มันเยอะใช่ไหม
0: ฮะมันเยอะมากใช
1: ่คุณอะไรคุณเป๊กอะไรแกเป็นสปอนเซอร์เวทีไหนฮะ
0: คุณเป๊กเนี่ยเข้าใจว่าตอนหลังแกผูกขาดเวทีมิสแกรนด์อย่างเดียวคงจะช่วยอุปถัมภ์ของคุณอะไรก็นะคุณนวัตใช่ไหม
1: ในรูปแบบไหนอะคะ
0: ไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแกมีธุรกิจอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่ดูตามข่าวอะตามข่าวเราเห็นว่าอุปถัมภ์พวกกลุ่มประกวดของคุณนวัตก็
1: แต่เขามีประกวดอะไรมิส ACDC อะไรนะฮะไม่เห็นมีใครตามไปอุปถัมภ์เลยค่ะ
0: เป็นมิสอะไร
1: ที่ประกวดพวกพี่น้องชาวกระเทยของเราที่ประกวดกันนานนะที่สนุกสนุกสนุกสนุกชอบมากค่ะค่ะเอาที่จ่ายเงินแบบนี้ฝ่ายค้านเห็นทำไรเลยคุณมนตรีบอกคุณน้อยบอกว่าทำไมคนที่ไปศาลเก่งทุกคน
0: ใครอ่ะใครอย่างเงี้ย
1: คุณน้อยอยุธยาบอก
0: อืม
1: แล้วคุณมีคุณอิสระชนก็มากดไลค์เห็นด้วย
0: อืม
1: ฮะช่วยใครเห็นด้วยเข้าไปกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะคุณช่างหัวมันบอกกระทรวงมหาดไทยสั่งให้สอบแล้วมันจะสอบถึงหรือเปล่าทุกอย่างก็มีแต่คนในกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นรับกรรมไปเถอะประเทศไทยดิฉันตัดตอนบางคำออกนะคุณชุชนะบอกว่าน่าจะมีแต่สารคันนั่นแหละประเทศสารคันของฮิมาริสใช่ไหมคะที่มีการนำงบประมาณชาติมาจ้างให้คนทำผิดรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินน้ำตาลที่มาจากอ้อยดีกว่ามั้งอืมดิฉันก็พูดอย่างนั้นค่ะคุณชุชนะจริงทำผิดกฎหมายไม่จับแถมแจกเงินว่าอย่าทำผิดและหลังจากนั้นเขาก็ทำผิดจนเจ้าของเงินก็รู้ว่านี่คือค่าโง่แต่ก็ยังจ่ายต่อขอบคุณมากเลยทำให้ดิฉันรู้สึกอุ่นในหัวใจขึ้นมาว่ามีคน

0: คิดเหมือนดิฉันเป็นความโชคดีผมมาอยู่ที่เกษตรกรไร่อ้อยเขต7อยู่มานานหลายปีแต่เห็นเขาไม่เผาเลยครับเป็นการตัดสดโอ้เยี่ยมมากเขต7
1: เขต7กาญจนบุรีอ่ะ
0: คนเขต7นะนั่งเมเครื่องอ่ะคนเขต7นะไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งเมเครื่อง
1: มีเครื่อง
0: นั่งเมเครื่องฮะคนเขต7คุณสุนันท์บอกว่าถ้าตำรวจจสตจะใช้คำว่าจ่าใน10ตำรวจถูกต้องเรียกก็เรียกอ่ะจ่าใน10ตำรวจจสตจ่าใน10ตำรวจถูกต้อง
1: ครับ
0: คุณนิตินัยบอกว่าการอาวุโสเนี่ยที่เรียกว่านักข่าวอาวุโสก็เพราะว่ายังไม่แก่โกหกนั้นตายตกนรกนะอากาศคุณเกษมบอกสวัสดีทั้งสองท่านพูดคุยสนุกฟังทุกวันจากชะอวดนะคะคุณไพศาลควายทองก็เก่งใครอะไพศาลควายทองฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: โกลเด้นบัฟฟาโล่ค่ะ
1: โกลเด้นบัฟฟาโล่เลย
0: อยู่ไหนอะไพศาลควายทอง
1: ไม่ใช่ลูกคุณสนธิ
0: คุณปับ
1: อันนั้นเขาอะไรนะพ่อเลี้ยงเจ
0: พ่อเลี้ยงเจ
1: อันนั้นเขามี
0: ของ
1: ไอโก้ควายตัวใหญ่นะ
0: ค่ะโก้เมืองเพชรค่ะมีอันใดอีกก็ขอบคุณมากที่คิดว่าไม่ควรที่จะจ่ายเงินนะ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องอะไรนะเรียนตั้งใจจะชวน
1: นี่โอ้โหเวทีของพรรคส้มดร.โจโดนฝนถล่มหนักเลยนะนี่มีรายงานข่าวเข้ามาบอกฝนถล่มแฟนคลับพรรคประชาชนต้องหนีซบศูนย์สิริกิติ์จับตาเวทีใหญ่เติมกรุงเทพให้เต็มสิบดันดร.โจชิงผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายนะก็จัดกันที่สวนเบญจกิติบริเวณลานน้ำพุปรากฏว่าก่อนหน้าการเปิดเวทีปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายภายใต้ชื่องานเติมกรุงเทพให้เต็มสิบเพื่อรณรงค์หาเสียงให้กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนก่อตัวหนาทึบและเกิดฝนตกลงมาทั่วบริเวณสวนเบญจกิติอย่างหนักทีมงานพรรคประชาชนเข้ามาเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนหน้าแล้วส่วนบรรดาแฟนคลับที่มารอฟังต่างเข้ามาหลบฝนในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กางร่มจับจองพื้นที่ก็จะเริ่มปราศัยกัน 17:00 น.ถึง 2:00 น.จบพร้อมเราครับ
0: โอ้แฟนรายการเรา
1: สองท้าย
0: แฟนรายการเราก็แบบขาดไปเยอะเลยสิไม่ได้คนดูน้อยจังเลยไปให้กำลังใจดร.โจกันนี่เองใช่ไหมคะ
1: เขาไม่รู้ไปให้หรือว่าไปหลบฝนอยู่ในศูนย์ประชุมจะมาวิ่งที่สวนเบญจกิติเลยต้องไปหลบฝนอยู่มา
0: สวนเบญจกิติเข้าไปดูเครื่องออกกำลังกายเขาสิคะเลิศๆทั้งนั้นเลยนะคะสวนเนี้ย
1: เป็นหน้าเป็นตากรุงเทพนะถ่ายมาแล้วมันคือมันมีน้ำมันมีต้นไม้แล้วก็มีตึกสูงๆไงใช่ไหมเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพจุดที่ฝรั่งคนต่างชาติมากรุงเทพก็ต้องมาถ่ายมุมนี้กันไว้บ้าง
0: ทำสวนได้ดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะดีจริงๆที่ไม่ดีมีอยู่นิดนึงบางทีห้องน้ำก็เสียแล้วก็เครื่องของเล่นนะคะก็เสียอยู่ไม่รู้ซ่อมหรือยังแล้วก็มันมีเวทีอยู่2เวทีนะคะพี่ไพศาลเวทีหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งที่ติดกับทางด่วนที่โรงพยาบาลเมดปาร์คเนี่ยเขาจะจัดคอนเสิร์ตเขาทุกปีอันนั้นก็ดีมากอันนั้นก็ใหญ่อันนั้นโอเคเลยเดี๋ยวนี้ผ่านแต่อีกเวทีหนึ่งอะติว่าเล็กไปหน่อยคือเวทีริมน้ำค่ะตัวเวทีก็เล็กตัวคนนั่งดูก็นั่งได้น้อยอันนั้นแหละติ่งอันนั้นแหละน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นสื่อเขาเริ่มรายงานนะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะมันเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆก็คือเต้นแอโรบิกที่สวนลุม
0: เป็นยังไงคะ
1: คือพอมันเริ่มคนให้ความสนใจเนี่ย
0: ก็เริ่มมีอะไร
1: ม
0: ัน
1: เลยกลาย
0: เป็นอี
1: เวนต์มันจะมีอะไรแปลกๆมาโชว์เช่นเต้นแบบยากๆอะไรเงี้ยนะก็ทำให้คนเนี่ย
0: ในสื่อเขาบอกว่าเดิมเขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็มีแต่ต้องยืนเอ๋อใช่ครับต้องยืนเอ๋อคือมันไม่รู้จะเต้นยังไงมันเต้นยากเกินไปสำหรับคนที่

0: จะมาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะคนก็อาจจะค่อยๆเบื่อไปได้นะถ้าสมมติว่ามันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อย
1: คือมันอย่างนี้ค่ะพี่ภัยสารมันไม่ใช่เต้นแอโรบิกที่ท่านดูแล้วมันเป็นซุมบ้าเต้นซุมบ้า
0: ๆไอ้ยังเรียกซุมบ้านะ
1: ซุมบ้าค่ะเพราะว่าในอย่างในฟิตเนสที่ท่านเป็นเมมเบอร์อยู่เนี่ยเขาจะมีซุมบ้าแล้วคนที่จะเต้นซุมบ้าคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาจะมีเซอร์ติฟิเคตเขามีสถาบันที่ออกเซอร์ติฟิเคตนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบเต้นไปได้เรื่อยแต่เข
0: ไ
1: า
0: ม่
1: ก็มี
0: ซุมบ้านี่มันคือมันจะต้องแข็งแรงมากกว่าไอ้
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ต้น
1: แล้
0: แอ
1: ว
0: โรบิกทั่วไปนะ
1: แล้วเขาก็มีเทสในการเลือกเพลงในกะแล้วก็จะมีท่าอะไรของเขาแล้วเขามีเวทแล้วก็ก่อนที่เขาจะเต้นซุมบ้ากันจริงๆเนี่ยนะคะดิ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ฟ้าฝนก็กำลังจะมาผู้คนอาจจะยังอยู่ตามข้างนอกกันนะครับนะฮะทักทายทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสบายหน่อยนะฮะน่าจะกลับถึงบ้านกันเร็วรถไม่ติดกัน
3: อย่างนอนรถก็ไม่เตียงเมื่อวานที่จังหวัดเสร็จเจอฝนเลยไปถึงบ้าน
2: ใช่ไหม
3: ต้องเสียเวลาไป
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับอีก10อันดับข่าวนะครับไปเริ่มกันเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ขอเริ่มด้วยเรื่องดีๆอ่ะคุณยายทนหวังคนนี้ติดต่อหัวเป็นยอดนักสู้อายุต้อง100ปีแล้วอ่ะทุกวันนี้นะเป็นคุณยายทนหวังอายุ100ปีเนี่ยอยู่ที่กำแพงเพชรทุกวันนี้เนี่ยยังสารเกินต้องขายอยู่เลยนะคะคุณยายถนอมจตุรชิตเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอายุ104ก็ยังคงนั่งสารกระด้งเพื่อจำหน่ายเลี้ยงชีวิตด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วที่บ้านของคุณยายเนี่ยก็มีชีวิตชีวามากเลยนะเพราะคุณยายเขาสวมชุดเสื้อคอกระเช้าแล้วก็ผ้าถุงลายไทยนั่งอยู่ที่ชานเรือนก็ขับประเชิงร้อยปีเลยดูภาพแล้วไม่เหมือนคนร้อยปีเลยแล้วก็ยังนั่งอยู่ที่ชานสารกระด้งอยู่เลยนะคะอย่างคล่องแคล่วอ่ะคุณยายเขาสารแบบแข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นรอบหลังนี่อารมณ์ดีมีรอยยิ้มด้วยนะคะคุณยายก็โชว์กระด้งเนี่ยที่สารให้ดูด้วยแล้วก็หลายคนก็เลยแล้วก็ยกนิ้วโป้งมั่นใจในผลงานของตัวเองด้วยว่าตัวเองสารกระด้งได้ดีเลยนะคะ
2: นี่ครับ
3: คุณยายบอกเผยเคล็ดลับนะพ่อว่าทำไมถึงอายุแข็งแรงถึงร้อยปีขนาดนี้ก็ยังมีแรงสานกระด้งอยู่บางคนเนี่ยนอนแล้วนะบางคนก็ติดเตียงแล้วอะไรแล้วใช่ไหมร้อยปียังนั่งสานกระด้งอยู่ด้วยตาหล่ะตายังดีอยู่หรอคุณยายถนอมบอกว่านี่เลยกินน้ำพริกจ้ะนะคะกินน้ำพริกปลาร้ากับผักต้มเป็นหลักเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องทำจิตใจให้อารมณ์ดีอยู่เสมอเมื่อคุณยายเนี่ยจะมีรอยยิ้มให้เห็นตลอดการที่นักข่าวไปนั่งพูดคุยเลยนะคะเขาบอกว่าคุณยายถนอมเนี่ยอายุร้อยปีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นแบบอย่างแล้วก็คุณค่าแห่งชีวิตนะคะมีมานะความเพียรและความรักในวิถีชีวิตดั้งเดิมแม้วัยจะเข้าสู่100ปีแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดที่จะนั่งสานกระด้งนะคะในส่วนของผลผลิตกระด้งเนี่ยก็จะมีลูกหลานในกลุ่มจากสารของตำบลเนี่ยนำไปขายท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดเนี่ยก็สนับสนุนให้คุณยายมีรายได้ด้วยแล้วคุณยายเองก็ไม่เบื่อด้วยเนาะแล้วก็ได้ทำคุณยายเองแบบทำไปโอ้สวยนะเนี่ย
2: แสดงว่าแกได้จับนู่นจับนี่นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบนะอายุยืนนั่นเหมือนกันผมว่านะพี่นะได้ทำนู่นทำนี่นะไม่นั่งเหงาเบื่อๆนะ
3: ใช่ค่ะ100ปีเราก็ไม่ถึงแม่เลยดงแต่คนโบราณเนี่ยเขากินกันน้ำพริกไงน้ำพริกผักต้มก็คือไม่มีสารพิษอะไรไม่ได้กินอะไรที่เป็นผ่านการแปรรูปนู่นนี่นั่นเนาะ
2: อ๋อใช่ใช่

0: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็อีก4วันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับของเดือนมิถุนายนก็วันนี้รัฐออกมายืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่หมดนะครับรัฐดึงเงินนี้กลับเข้าระบบนะครับจะไม่ทบให้ในเดือนถัดไปนะบางคนอาจจะยังเหลือเศษๆแบบ30 40 50อ่ะผมว่ามันก็ยังใช้ได้นะลองคำนวณให้ดีๆแล้วก็จะได้ไม่เสียดายกันนะครับเมื่อวานเข้าไปดูให้คุณพ่อเนี่ยมันคุณพ่อเหลืออยู่29บาทผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปซื้ออะไรอีกสัก50 60อย่างเงี้ยเพื่อมันจะได้ทบกันให้หมดไปของเดือนนี้นะครับเพราะว่าไหนๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วอ่ะเนาะนะท่านทุกท่านก็เข้าไปดูนะครับยังมีเวลาอีก 4-5 วันที่จะได้ใช้กันนะครับก็สำหรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเต็มวงเงินแล้วตอนนี้8ล้านรายนะโหก็ยังถือว่าเหลือที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็อีกตั้งวันนั้นเราได้กันมาตั้งเกือบ30ล้านคนไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหม26ล้านคนนะ เพราะฉะนั้นแสดงว่ายังใช้ไม่หมดกันเนี่ยนะครับก็อีกหลายล้านสิทธ์นะ เพราะว่ามีคนที่ใช้หมดไปแล้วอย่างผมเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ย มีแค่8ล้านคนเองพี่กวย
2: ก็นั่นแหละพี่ผมคือเอ๊ะทำไมมันเหลือเยอะ
1: ก็อาจจะเหลือเป็นแบบเศษๆคนก็ไม่ใช้ไงบางทีเหลือ5บาท
2: 5บาทถ้ามันอย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่าอย่างวันก่อนเมื่อวันก่อนที่บอกว่าต้องจบ20นะที่ยังไม่ยังใช้หรือว่าเขายังใช้อีกนี่เป็นจะหมดก็เปล่า
1: อาจจะเป็นในส่วนตัว
2: คงไม่ใช่ว่ายังไม่ใช้นะสักนิดเดียวจาก 1,000 นะไม่หรอกแต่คงยังใช้ไม่หมด
1: มากกว่าใช้ไม่หมดอาจจะเหลือเศษๆเพราะว่าถ้าหมดเกลี้ยงเลยมีแค่8ล้านคนนะครับ
2: อย่างพวกเราอ่ะ
1: ก็ไปใช้กันก่อนที่เดี๋ยวเดือนหน้าแล้วก็เริ่มกลับมาทบให้ใหม่นะครับเริ่มเดือนที่2 1กรกฎาคมนะครับ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ดองที่เมื่อวานบอกว่ามีวันก่อนเนี่ยมีเรื่องการสอบนะคะท้องถิ่นแล้วก็มีการจ่ายเงินใช่ไหมคือพัทลุงอ่ะก็มีคนจ่ายไปเนี่ยรู้ไหมจ่ายกันไปเท่าไหร่19คนแล้วไม่ได้แล้วมีคนหนึ่งไงที่เป็นมียิงบ้านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์นะ
1: ครับ
2: จนได้รับความเสียหายเลยนะคะเพราะว่าตัวเองจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสอบไม่ติดเราก็ไม่ยอมคืนเงินด้วยนะคะปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอ่ะเป็นคนไปไกล่เกลี่ยในการเอาเงินคืนด้วยอ่ะเราคนนี้ก็เลยถูกตั้งแหว่าเอ้ยเขาก็เลยมาพูดความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองคนไกล่เกลี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรียกรับเงินเลยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชื่อนายเอกราวุธชายเกตนะคะอายุ39ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านของตำบลคลองไส่ขาอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีการเชื่อมโยงการยิงบ้านในหน้าในกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะตัวเองเป็นแค่คนกลางในการไกล่เกลี่ยติดต่อเงินคืนให้คนที่จ่ายต่างไป2คนนะคะจำนวน 600,000 บาทไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่แสดงว่ามีเนาะเนี่ยไปให้ในหน้ารายย่อยในพื้นที่ตำบลคลองไส่ขาเนี่ยซึ่งในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งโดงในหน้าเนี่ยเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่ฟังอย่างนี้หนุนแบบเฮ้ยมันมีเครือข่ายไปทั่วประเทศเลยเหรอ
1: ทุกกลุ่มเลยนะ
2: ในหน้าเป็นพ่อของปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งเท่านั้นและหลังจากสองคนนี้ได้เงินคืนครบตามจำนวนที่เสียไปเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ปลัดเทศบาลไปร้องต่อประชาชนเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยต้องจ่ายเงินคืนอะไรเงี้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนดีทุกคนต้องจ่ายเงินคืนติดต่อประชาชนอย่างนั้นในกรณีเนี่ยตัวเองก็เลยถูกนายอำเภอกงหลาเรียกเข้าไปถามเรื่องราวที่ชาวบ้านมาร้องนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตัวเองก็เลยไปบอกนายอำเภอแล้วก็ยื่นหลักฐานว่าแค่ไปทวงเงินเท่านั้นนะคะโดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับคดีแค่ช่วยลูกบ้านเอาเงินคืนอ่ะถ้าเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยืนยันจะลาออกได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตัวเองลาออกก็ได้นะคะโอ้ก็น่าจะต้องไปสอบถามไหมกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าสู่สอบปากคำไหมเนี่ย
1: คือมันต้องมีคนไม่ได้อยู่แล้วแหละพี่ขวยเพราะว่าเลยไหมเขารับเลยนะการสอบครั้งนี้ 6,000 คนนะฮะแต่ว่ามีคนที่จ่ายเงินให้กับกระบวนการในหน้าเนี่ย 9,000 คน
2: เกือบหมื่นเป็นนั่นแหละ
1: แล้วมันก็ต้องมีคนผิดหวัง
2: มีคนไม่ได้
1: มันต้องมีคนผิดหวังอยู่แล้วยังไม่รวมคนที่สอบได้จริงๆก็โควต้านึงนะ

0: ว่า
1: ไอ้ที่รับเงินมาแล้วเนี่ยทำไง9,000 คนมันไม่ได้ไม่มีทางได้ทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพี่
0: ก็นั่นแล้วทำไมถึงรับกันขนาดนั้นน่ะ
1: ก็เอาเงินไว้ก่อนกะว่าไอ้นี่อาจจะไปสอบได้เองไงอันนี้อาจจะสอบได้เองเราก็
0: อาจจะมีคน
1: สอบ
0: ได้เองด้วย
1: เขาก็คงจะรับไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวค่อยหาทางกันน่ะคนน่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: รูปแบบอย่างนี้ครับพี่วันนี้เนี่ยนะฮะทางแหล่งข่าวในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเขามีการเปิดเผยขบวนการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันนะขบวนการนี้มันเริ่มตั้งแต่เรียกเก็บเงินกันตั้งแต่หลัก300,000ไปจนถึง900,000 บาทนะครับ มูลค่าทั้งหมดเลยถ้าเขาบอกว่าในขบวนการนี้มันมีคนยอมจ่าย 9,000 คนเท่ากับเงินเนี่ยจะมากองอยู่นะฮะทั้งหมด 4,000 ล้านนะครับก็แจกจ่ายไปแต่ละสายแต่ละจังหวัดที่ทำกันไปนะฮะขบวนการเริ่มจากตำรวจเข้าไปสอบนะครับหลังได้เบาะแสมาว่ามีการทุจริตไปเจอที่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทนะครับมีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรับแก้ข้อสอบปุ๊บๆๆๆเอาใบข้อสอบมาจากไหนก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะฮะทำจากผิดให้เป็นถูกเพื่อเป็นหลักฐานว่าในกอคนนี้เห็นไหมเขาสอบได้จริงๆนี่เขาแอบแก้กันมาแล้วนายขอถ้ามีคนขอยื่นตรวจสอบก็นี่ไงคะแนนของนายขอเขาก็ทำถูกนี่ไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้มันแก้กันหมดแล้วไอ้ที่บ้านหลังนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด10 คนนะครับขยายผลจากบ้านหลังนี้ต่อก็เลยไปเจอบุคคลระดับสูงของเครือข่ายขึ้นมาเป็นระดับข้าราชการนะฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ประสานเรื่องเอกสารนะครับดำเนินการเนี่ยเริ่มมามีข้าราชการเกี่ยวข้องในส่วนนี้ละนะครับเป็นคนดีลเป็นคนรับงานมานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากระดาษคำตอบมาเพื่อมาแก้นะครับ เห็นเขาบอกว่าเขาก็จะเอาปากกาสีแดงมาขีดลงไปในช่องคำตอบที่มันถูกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอาไปแก้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากไอ้ที่ฝน1 2 3 4เนี่ยให้มันมาฝนในตัวที่มันถูกนะครับนอกจากนี้จะมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับกำลังติดตามตัวอยู่คนนี้เป็นคนรวบรวมคะแนนของผู้สอบที่จ่ายเงินกันมา 9,000 คนเนี่ยนะก็จะเอามาใส่แฟลชไดรฟ์เอาไว้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาส่งให้ที่บ้านหลังนี้ที่นนทบุรีเพื่อเป็นคนแก้ไขก็มันมีขั้นมีตอนหมดแล้วครับตำรวจเขารู้หมดแล้วครับ
0: 9,000 คนเขารับ7,000 คนมันแล้วคนสอบ
1: มันต้องมีคนพวกนี้เขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคนที่ไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: แต่เขาก
0: ็บางทีอ่ะคนที่ไม่ได้ก็บางคนก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่เขาก
0: ็ไม่ได้เพราะว่าจ่ายไปแล้วมันจะได้ถึงว่าตัวเองก็ต้องมาแล้วมันก็ไม่แน่นอนมันอาจจะได้ก็ได้อะไรนี้มันเรื่องอ่ะนะบางคนก็บอกก็แล้วไปไม่ได้ก็ทำไงได
1: ้ก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะ
0: คนเกิดจากคนที่ไม่ได้นี่แหละเป็นร้อง
1: ใช่คนที่จ่ายเงินไปเป็นแสนๆแล้วไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้เขาจะมีการนัดประชุมความคืบหน้าคดีนะครับหลังผ่านไป1 อาทิตย์นะฮ
0: ะ
1: เพื่อขยายผลกันต่อว่าใครไปได้ข้อมูลอะไรยังไงมาแล้วบ้างนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่แต่คนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะอธิการบดีมสว.ค่ะศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เย็นจิตนะคะอธิการมหาวิทยาลัยศิริกรุงเทพฯหรือว่ามสว.วันนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะคะเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและเพจ Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงคลิปวิดีโอที่มีการตัดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่นในลักษณะโจมตีบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สถาบันเป็นอย่างมากเลยนะคะอธิการมสว.บอกว่ามาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเพจต่างๆที่ลงข้อมูลเนี่ยเป็นเท็จเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็แสดงตนเองว่าใครก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เนี่ยรวมถึงผู้ที่เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะบิดเบือนมหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาบ้านเมืองอย่างถึงที่สุดนะคะอธิการมสว.ยืนยันว่าข้อความที่อยู่ในคลิปไม่เป็นความจริง 100% เลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะโดยบอกว่าในคลิปนั้นน่ะนะคะมีการตกแต่งตัดต่อคำพูดเชื่อมโยงแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็เ

0: หรือว่าอยากขอความเป็นธรรมกับตัวเองสถาบันที่เสียหายอย่างมากเลยนะคะก็แจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูที่เชียงใหม่ครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาไปจับกลุ่มหนุ่มโปแลนด์ครับพี่กวยมาอยู่บ้านเรานะครับปรากฏว่าหนุ่มโปแลนด์คนนี้ไปก่อเหตุขโมยเงินเพื่อนร่วมชาติของเขานะขโมยไป700,000แล้วหนี
0: เยอะนะ
1: โอ้ก็เห็นบอกเป็นเงินส่วนตัวของเพื่อนคนนี้300,000แล้วก็เป็นเงินของบริษัทอีก400,000นะครับแล้วก็หลบหนีไปนะฮะเออล่าสุดเนี่ยตำรวจที่เชียงใหม่เขาตามตัวเจอแล้วนะครับเขาไปสืบทราบว่ามาแอบเช่าคอนโดอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มนะครับพ่อหนุ่มโปแลนด์คนนี้ฮะจากการสืบสวนผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าขโมยเงินมาตอนขโมยเนี่ยเขียนข้อความเขาบอกว่าเขาเขียนข้อความบอกเพื่อนไว้แล้วว่าไอมีความจำเป็นต้องทำเช่นนี้นะครับแล้วก็หนีจากภูเก็ตขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่เออปรากฏว่าเออนะมันจะง่ายอะไรขนาดนั้น
0: ถ้าจำเป็นงั้นก็คุยกับเพื่อนดีๆมันเอาไปบอกเพ
1: ื่อ
0: นดีๆก็จะเฮ้ยเฮ้ยเราเดือดร้อนเรื่องนั้นนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ได้คุยกันนี่มันขโมย
1: เพื่อนบอกติดต่อไม่ได้เลยนะครับก็ปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์ด้วยนะครับวีซ่าหมดไป130วันแล้วนะก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะนั่งรถเที่ยวจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตอีกวันนึง
0: แล้วมันเหลือไม่ได้700,000
1: เออก็เดี๋ยวต้องตามหากันดูครับพี่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะเงินเกือบ700,000ตรงนี้เอาไปทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะครับเขาบอกเขามีความจำเป็นต้องเอาไปใช้ด้วยนะฮะ
0: เอาไปเที่ยว
1: สงสัยครับ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: มีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะไปลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุนักเรียนอยู่ม.3นะคะโดยใช้มือตบหัวแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องบาดเจ็บเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ย สร้าง

0: เลขานุการเทศบาลนครระยองแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักข่าวด้วยเนี่ยไปพบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้แหละค่ะนะคะคือนายปิยบุตรเอมโอดนะคะก็มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะคะในระยะแรกเขาบอกว่าในช่วงแรกของการคุยกันอู้เครียดมากเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องการที่ขอคำชี้แจงแล้วก็ความชัดเจนกับโรงเรียนเลยว่าทำอย่างนี้ได้ไงมันปลอดภัยไม่เด็กอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอโทษต่อนักเรียนแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายด้วยยืนยันว่าเดี๋ยวจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการกับครูที่ก่อเหตุตบหัวตบหน้าเด็กอย่างเด็ดขาดเลยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะคะโรงเรียนบอกด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกลับคืนมาแล้วก็จะเยียวยาผู้เสียหายนะคะส่วนผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยแต่เมื่อเห็นว่าทางครูทางผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเนี่ยมีความสำนึกผิดตัวเองก็ออกมายอมรับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจก็เลยตัดสินใจยอมรับคำขอโทษแล้วก็ให้อภัยโดยหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่ะจะเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายนำไปปรับปรุงเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็การเรียนของเด็กในระยะยาวเพราะเด็กก็ยังต้องเรียนที่โรงเรียนเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำรุนแรงต่อเด็กเกินไปหรือเปล่าจะมีโทษอะไรตามกฎหมายได้ไหมเดี๋ยวทางตำรวจเองก็จะไปดูอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: จากเด็กมาที่เนนบ้างนะครับวันนี้ที่สงขลาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีสามเณรนะครับ4รูปหนีออกจากวัดนะแล้วก็สาเหตุที่หนีเนี่ยเพราะว่าโดนเจ้าอาวาสบังคับให้อมนกเขาครับพี่เฮ้ยนะคือถ้าเด็กคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักทีนี้พอเด็กไม่ใช่เด็กทีนี้พอเป็นเนร4รูปเนี่ยนะก็น่าคิดนะน่าคิดนะว่าเจ้าอาวาสทำจริงไหมเพราะว่าเด็กเนรถึง4รูปพูดเหมือนกันตรงกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะผู้ปกครองนะครับพาสามเณร4รูปนะครับอายุ13นะครับ2รูปแล้วก็อายุ14อีก2รูปไปแจ้งความที่สภ.ทุ่งลุงนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าถูกเจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหาดใหญ่นี่แหละบังคับให้อมนะฮะนกเขาของเจ้าวาดอ่ะแล้วให้สำเร็จความใคร่อยู่ที่ศาลาในวัดเลยนะพี่โอ้โหนะฮะนะผู้ปกครองบอกรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่น่ากลัวก็คือยังมีสามเณรอีก6รูปที่ยังอยู่ในวัดเราไม่รู้อีก6รูปนี่จะเป็นยังไงบ้างนะพอตำรวจทราบเรื่องนะครับตำรวจเลยไปพาสามเณรทั้ง6รูปเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่วัดอื่นๆชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อดำเนินการสอบสวนกับทางเจ้าอาวาสท่านนี้ก่อนนะฮะว่ามีการมาทำแบบนี้จริงไหมคือพ่อแม่ผู้ปกครองอุตส่าห์ส่งมาให้บวชเรียนอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นปีแล้วนะเด็กบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดนทำแบบนี้คนละ 3-4 ครั้ง
0: โอ้โห
1: ก็คือสลับวันกันอะวันจันทร์เนนคนนี้วันอังคารเนนคนนู้นวันพุธเนนอีกคนนึงอ่ะมาเรียงคิวกันมาที่ทำเนนบอกว่ากลัวนะครับกลัวนะกลัวโดนทำร้ายโอ้โหแล้วบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้อมอวัยวะเพศอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบดูตอนนี้จิตใจของสามเณรก็ย่ำแย่ทีมข่าวลงไปที่วัดแห่งนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไปถึงโอ้โหอย่างกับวัดร้างไม่มีพระไม่มีเนนเขาเนนถูกย้ายไปแล้วแต่พระลูกวงลูกวัดก็ไม่อยู่นะครับเจ้าอาวาสตอนนี้ก็ปิดมือถือนะออกมาพิสูจน์ความจริงหรือออกหรือศึกมาสู้ความจริงเถอะท่าน

0: นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: เป็นเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยวันนี้นายกจีพูดหลายเยอะนะช่วงนี้มหาไทยเนี่ยโอ้โหนักข่าวช่วงเย็นช่วงเย็นที่นายกไปที่งานโอท็อปก็จะไปถามอีกครั้งหนึ่งนะคะนายกจีก็เลยบอกโอ้ยตอนนี้ตั้งสืบคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วใครผิดก็ว่าให้ว่าไปตามผิดเลยอย
0: ่
2: าไปกังวลเลยไม่มีการเกรงใจใครใครทั้งนั้นนักข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยมีหลายคนมองนะว่าเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้เรื่องไอ้โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นเกมเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะคุณเดชสิงห์เลยบอกว่าคนละเรื่องกันคิดทุกอย่างเป็นเกมไม่ได้หน้าที่ของรัฐบาลคือถ้าหากมีการทำผิดตรงไหนก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าก็มีคนกังวลว่าโยงไปถึงสมัยที่คุณเหนือทีมดำรงตำแหน่งเป็นประธานนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการมหาไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดในมหาไทยด้วยนะคะคุณเหนือทีมก็บอกว่าตัวเองจะกังวลทำไมเนี่ยถ้าตัวเองทำเนี่ยก็ไม่เห็นต้องกังวลเลยตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำก็ไม่ต้องกังวลจนเกิดเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระทรวงไหนก็ต้องไปจัดการที่กระทรวงนั้นนะคะแล้วมีคนถามว่าเอ๊ะบ้างไหมว่าจะมีคนจ้องเล่นงานอยู่นะคะคุณเหนือถึงก็ย้อนถามผมนั่นเหรอตั้งแต่มาหมดตำแหน่งตั้งแต่เป็นครั้งที่แล้วเราเป็นรองนายกกันนะก็ตั้งอยู่ในความตั้งมั่นของเรานะคะถ้าทำอะไรผิดอ่ะคนทำผิดก็ต้องออกมาแก้ตัวเปลี่ยนประเด็นสร้างความวุ่นวายแต่ละวันคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติจะไปห้ามคนกล่าวหาเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะคะแต่ยืนยันเลยนะคะว่าคดีนี้จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการมีนักข่าวถามด้วยนะคะว่าเนี่ยปลัดล่าสุดเนี่ยไปมีปัญหาเรื่องคลิปเสียงของภรรยาของปลัดเนี่ยจะต้องย้ายไหมย้ายออกไปก่อนไหมเพื่อให้การสืบสวนเนี่ยมันโปร่งใสยังไงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้มันสอบโดยท้องถิ่นนะจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้อนต่อว่าใช่แต่ประหลัดก็ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่คุมของท้องถิ่นด้วยไงใช่ไหมในนายกหนูก็เลยบอกว่าอันนี้คุณถือเองก็ที่ประดีเขาเข้ามาแล้วก็มีเรื่องที่กรมการปกครองมีความชัดเจนแบบนี้แก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ใช่กรมการปกครองนะกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเราก็จะดำเนินคดีเข้ามาเออเนี่ยก็บอกว่าบางคนบอกว่านายกหนูเนี่ยดูเหมือนปกป้องประหลัดมหาไทยมากเลยเนาะก็รู้ว่าก็ฟังไปแล้วกันเดี๋ยวดูไปแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
0: ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อันดับ1นะครับพาไปดูเรื่องราวของนักศึกษาสาวคนนี้ดีกว่าพี่นะฮะคือตั้งใจเก็บเงินค่าเทอมเอาไว้นะครับในห้องปรากฏว่าโดนคนร้ายพี่เอากุญแจผีโผล่มาไขเข้าไปนะฮะกวาดเงินเธอไปเรียบร้อยเลยหมดเลยเอาเงินไป 30,000 กว่าบาทที่จะบอกว่าเป็นค่าเทอมนะแถมยังเอาแหวนทอง2สลึงไปอีกนะครับนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ดอนหัวล่อชลบุรีครับตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลละนะฮะที่น่ากลัวคือโจรเนี่ยมันใช้กุญแจผีนะครับมาไขแม่กุญแจของห้องเราแล้วก็บุกเข้าไปในห้องเราเอาเงินเอาทรัพย์สินเราไปหมดเลยนะครับทำไมพวกนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญนะพี่นะถึงไขแม่กุญแจเราได
2: ้
0: อะ
2: ก็กุญแจมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันคนที่มันจะใช้เนี่ยนะ
0: อย่างนี้จะป้องกันยังไงฮะต้องเอาไอ้กลมๆแม่เมื่อก่อนเคยอยู่หอมันจะมีกลมๆตัวนึงคล้องที่ประตูก่อนแล้วก็แต่มันก็ไขได้หมดแหละถ้ามันมีกุญแจผีอะนะครับอย่าเอาทรัพย์สินไว้ที่ห้องแล้วกันเนาะถ้าจะออกไปข้างนอกก็เก็บดีๆถ้าตอนนี้โจรเยอะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับอยู่กันเกือบร้อยท่านเลยนะฮะผมนั่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับแหมบางคนได้เอ่ยนามกันบางคนอาจจะขออภัยถ้าไม่ได้เอ่ยนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์ฝากพี่ๆติดตามกันต่อนะครับเรามาจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับ

0: สนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 น.
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26 มิถุนายน พ.ศ. 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 11:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายชองโกลดปุงเบิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางมาริโกปุงเบิบภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 น.เสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์10 รูปทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระราชดำรัสถวายความอาลัยแล้วเสด็จไปหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ทรงฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบปี2541และภาพที่ทรงฉายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการปรินเซสคัพไทยแลนด์2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอันม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538-2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้าทรงวางรากฐานสำคัญทางด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภคินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่าย

0: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

งานจากน้องหญิงทิติการนะครับนี่คือกุหลาบในใจน้องนะครับมีสาวเมืองนนท์นะครับจากออนอรดีนะครับรวมถึงรักเธอทุกพศนะฮะจากพี่ตู่มันธนานะครับวันนี้ก็จัดไปนะครับปลิ้วๆนะครับ3เพลงในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม 19 นาทีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะตอนนี้ชาวคณะทำอะไรอยู่บ้างนะครับนะก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนมานะครับปล่อยๆรัวๆนะครับลมมาแรงๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับติดตามข่าวสารนะครับนะว่าเอ๊ะทำไมกลางวันนี่แบบดูแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ตอนเย็นนี่ฝนฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ลมมาแรงมากเลยนะครับนะแล้วคิดว่าตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็อยู่บ้านใช่ไหมครับนะฟังเพลงนอนฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ลูกพี่หลายๆท่านก็กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่ากำลังขับรถอยู่ไปส่งของอยู่นะครับอย่าลืมฮะว่าลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเข้ามารายงานตัวสวยๆนะครับนะลูกพี่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสักนาที2 นาทีก็พอนะฮะ

าแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมาขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะรวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแม่นี่เพิ่ง2ทุ่มแม่นอน2ทุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นที5ทุ่มนะครับแล้วกว่าจะหลับอีกทีตี2นะครับแม่ทีนี้ยันวางเลยนะครับแม่ตาสว่างแม่อย่าเพิ่งนอนแม่มาเล่นกับหมีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดึกๆค่อยไปนอนแม่จะได้ตื่นมาตอนเช้านะครับผมอ่ะเรียนเชิญทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอยากฟังศิลปินท่านไหนก็เข้ามาขอเพลงไว้นะครับเราก็เรียงคิวให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมนะยินดีต้อนรับนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่อภิชัยนะครับพี่มีหมี่มี่นะครับพี่บานเย็นพี่ปุญญวัฒน์นะครับมีพี่สมใจพี่ทองพูนพี่ประภานะครับพี่อนันต์นะฮะมีพี่รุ่งโรจน์นะครับพี่สุกัญญาพี่สิริพรพี่อนิรุธพี่สายชนพี่จิตนะครับพี่ดุสิตานะครับพี่แทนนะครับพี่โสภานะครับพี่แรมโบ้ก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายเพิ่มนะจ๊ะมีพี่วัฒนพรพี่หนูริ่งนะครับนะน้องอนัสการนะครับพี่รัชนีพี่ตนุภาพี่จุ๊บแจงพี่วิจิตพี่ทิพาพรน้ำเมน้องออยนะครับพี่แววตาพี่ละไอพี่คนดีนะครับพี่พรพรมนะครับพี่นุสอนพี่วันนีพี่ปราณีมีลุงต่อยก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่รัชนีพี่หนูริ่งนะครับพี่จิตบอกว่าดอนเมืองฝนตกไป3เมตรนะครับนะลมพัดก็หายไปแล้วนะครับแป๊บเดียวพี่สายพินนะครับผมแล้วก็มีไบตี้มาแล้วนะครับยายออดนะครับนะอาตาป๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็มีพี่สิทธิศักดิ์นะครับนะก็เข้ามาเรียกว่าทักทายเพิ่มเติมนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่านะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะที่หน้าใหม่แล้วก็คุยกันปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะกดมาจองสายนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022481366022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องหมีคณะแชร์จุดดอ
1: ครับผมพี่หนึ่งสุดโก้คนโก้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้กำลังฟังน้องหมีคณะแชร์เป็นโปรตอยู่เลยครับ
1: โอ้ยครับผมแถวสุวรรณภูมินี่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่
2: อากาศดีครับ
1: มีฝนบ้างไหมครับช่วงค่ำๆบ่าย
2: ๆมันทำได้จะตกแต่มันก็ยังไม่ตกครับ
1: โอ้ยังไม่ไปเลยเหรอครับพี
2: ่ผม
1: โอ้คืนนี้น่าจะเย็นๆนะพี่เนาะ
2: ครับผม
1: ครับผมแต่ช่วงนี้คือเราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี่หนึ่งครับ
2: ใช่ครับ
1: อ้าวได้เลยแล้ววันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
2: ไปฟังผมเบิ้มไปชมได้ครับเพื่อน
1: ครับเพื่อนทำไมครับ
2: เพื่อนชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เลย
1: ครับอ๋อเพื่อนฝากขอมาเหรอครับ
2: แม่เพื่อนที่ร้อง
1: เพื่อนเบิ้ลนะครับ
2: น้องเบิ้ลปฐมราช
1: อ๋อเพื่อนเบิ้ลกับเพื่อนแมน
2: ครับ
1: ครับได้ครับพี่จะฝากให้ใครไหมครับ
2: ผมเจ็บเขาครับ
1: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบเปิดให้พี่ฟังเลยดีกว่านะ
2: ครับขอบ
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกัน
2: อะไรกับแม่แม่อยากเต้น
1: เดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

บ่เราเขากะยาดองเราบ่ได้ขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมอ้อมขอที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจาสิงชัยนะฮะนี่คืออ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะก็เป็นบรรยากาศในงานตลาด4มุมเมืองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็ต้องบอกเลยฮะว่าถ้าวันนี้นะครับนะใครที่มีปาร์ตี้นะครับหรือว่ากลัวแฮงกลัวเมาง่ายนะครับวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะฮะดื่มก่อนแฮงเอาท์นะครับหรือว่าหลังแฮงเอาท์ก็ได้นะครับนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนะครับนะแล้วก็พญานาคพร้อมนะฮะพญานาคขวดสีเงินนะครับพลังกระชายดำนะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มาบำรุงนะครับระบบประสาทนะครับ2ฮะเป็นพญานาคพร้อมนะฮะขวดสีทองฟิตปังถังเช่านะครับอันนี้แก้เพลียนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายให้ฟิตนะฮะพร้อมลุยงานแบบยาวๆนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะฮะทั้ง2ขวดเนี่ยดื่มแล้วซ่านะครับสดชื่นนะฮะสกัดจากสมุนไพรแท้นะครับแล้วก็ดื่มง่ายรสชาติเนี่ยเหมือนน้ำอัดลมนะฮะใช้คาเฟอีนธรรมชาตินะฮะกัวราน่านะครับนะทำให้ใจเนี่ยไม่สั่นนะฮะแล้วก็ไม่บีบหัวใจนะครับได้ทั้งพลังงานนะครับได้ทั้งสุขภาพดีนะครับดื่มคู่กับอะไรก็อร่อยนะครับดื่มได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับลองได้เลยครับแล้วลูกพี่จะรู้เลยนะว่าร่างกายเฟรชขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วตอนนี้มีโปรพิเศษสุดคุ้มนะฮะซื้อเครื่องดื่มนะครับสมุนไพรพญานาคนะครับหรือพญานาคพร้อมนะครับ1ขวดนะฮะเพียง15บาทนะครับรับฟรีเลยนะครับทันทีนะฮะสตาร์2ดวงนะครับ1สตาร์เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1บาทนะครับใช้สะสมและของพรีเมียมนะครับได้ที่ 7-Eleven นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่24มิถุนายนนะฮะถึง23กรกฎาคม2026นี้เท่านั้นนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่า

0: หม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนี่คือเจ้านางเอ๋ยนะครับนะอ้าวน้องใหม่น้อยนะครับก็ขอพี่เบียร์มานะครับแล้วก็มีมาที่หลังหวังแต่งนะครับนุ้ยสุวินานะครับรวมถึงจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับบิวกระยานีนะครับก็ทักทายชาวคณะนะครับน้องนับดาวนะครับเจ๊เดซี่นะครับมีพี่ป๊อปนะมีเสี่ยเปี๊ยกนะพี่นงรักนะครับพี่จิตนะครับนะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่อุไรนะครับพี่แพทนะครับนะพี่ศรีวิไลก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับพี่สุฮอลแลนด์คุณยายพอเพียงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรดนะก็กดมาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกกพ.ชี้ค่าไฟฟ้าสาธารณะขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำนักงานกกพ.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เป็นไปตามกฎหมายมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.และหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นนโยบายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดเริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2530ได้รับการปรับปรุงตามมติกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสำนักงานกกพ.ติดตามผลักดันและเร่งรัดการดำเนินงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการผลักดันให้กฟน.และกฟผ.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามมติกพช.โดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ส่วนกฟผ.อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.จะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดJIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปลั่นความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงและสันติวิธีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาพาดพิงประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาระบุว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอแสดงความห่วงใยต่อการเผยแพร่สื่อหรือผลงานที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเกลียดชังปลุกเร้าอคติระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยยืนยันว่าการตีความประวัติศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหลักฐานตรวจสอบได้และงานวิชาการที่เป็นกลางไม่ใช่การสร้างภาพจำหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากข้อมูลรอบด้านเพราะอาจบั่นทอนความไว้วางใจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศทางนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์งดใช้สื่อเป็นเครื่องมือปลุกปั่นความเกลียดชังยั่วยุความขัดแย้งพร้อมทั้งส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบเคารพข้อเท็จจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาควรตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเคารพซึ่งกันและกันและแก้ไขความเห็นต่างด้วยสันติวิธีไม่ใช่การสร้างความแตกแยกผ่านการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการกล่าวหาเพื่อปลุกกระแสความเกลียดชังรัฐบาลเมียนมาดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดทำลายยาเสพติดกว่า 22,000 ล้านบาททางการเมียนมาทำลายยาเสพติดของกลางที่ยึดได้มูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 22,000 ล้านบาทในวันนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50ตันประกอบไปด้วยเฮโรอีนยาบ้าหรือเมทแฮมเฟตามีนยาไอซ์เคตามีนฝิ่นและกัญชาทั้งหมดเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวมมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายครั้งนี้สูงกว่าปีที่แล้วเกินกว่า2เท่าสะท้อนถึงปริมาณการยึดทรัพย์สินและยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากพิธีจัดขึ้นในหลายจุดทั่วประเทศจุดใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณชานเมืองย่างกุ้งซึ่งมีการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่าราว321ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนสถานที่อื่นๆได้แก่เมืองมันดะเลและเมืองตองจีในรัชฉานซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดหลักผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเมียนมายังคงเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทสังเคราะห์โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกระจายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลทหารเมียนมาอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มต่างๆใช้รายได้จากยาเสพติดผิดกฎหมายเหล่านี้ในการระดม

0: ทุนเพื่อต่อสู้และทำสงครามจงใจหลีกเลี่ยงกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์อันมหาศาลไว้ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้พยายามปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจังเช่นกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติลาหูกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่เพิ่งประกาศเผาทำลายยาเสพติดมูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเขตควบคุมของตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ครับครับผมพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
2: อ้าวสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสบายดีนะครับ
3: สบายดีครับ
2: ครับค่ำนี้มีอะไรกินนะครับพี่เปิ้ลครับ
3: ค่ำนี้ผมทำไข่เจียวหมูสับครับ
2: ดีมากเลยครับพี่เปิ้ลมีน้ำซุปหน่อยไหมครับพี
3: ่มีครับ
2: เป็นต้มจืดอะไรครับพี่เต้าหู้แบบหมูสับหรือว่าอะไรครับพี
3: ่ต้มจืดเต้าหู้อะครับแล้วก็มีผักกะหล่ำปีด้วยครับ
2: โอ้โหมีผักกะหล่ำนะ กินดีนะเราเนี่ย
3: คร
2: ับ โอ้แล้วแถวอ่างทองนี่ฝนตกบ้างไหมพี่
3: เพิ่งหยุดตกอะครับ
2: เพราะเหรอฮะโอ้วันนี้อากาศเย็นสบายนะพี่เปิ้ลเน
3: า
2: ะ
3: เย็นสบายดีจังเลยครับ
2: ครับเอาได้พี่เปิ้ลโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่โทรมายามค่ำคืนนะฮะพี่เปิ้ลอยากฟังเพลง
3: อยากฟังเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวไว
2: ้ไม่พี่เปิ้ลอยากมาเปลี่ยนเพลงพี่ขอลองฟังแลมา
3: ได้ครับได้ครับ
2: มันเปลี่ยนไม่ได้พี่ช่วงนี้ห้ามเปลี่ยนผมทำการบ้านแล้วพี่เปิ้ล
3: ทำการบ้าน
2: แล้วมาพี่เปิ้ลก็เดี๋ยวพี่เปิ้ลช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ให้น้องหมีรับทาง
2: ได้เลยครับพี่นะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อย

0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
0: โอ้โหสุดยอดนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่เปิ้ลครับ
1: เอาไปกับน้องหมีแล้วก็มอบให้น้องแป้งคนงามแล้วก็แฟนเพลง95ครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ก็รักแค่เธอคนเดียวนะครับขอเป็นชื่อชุดเลยนะฮะเพราะว่าที่สุดแล้วก็คือเธอคนเดียวนะครับนะรักเธอที่สุดในโลกนะครับหนุ่มสกลนะครับมีลองฟังแลนะครับโตเนอร์นะครับรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสแล้วก็มีเธอจึงมีฝันนะครับไผ่พงศธรนะครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับอ่ะมาครับผมนะฮะชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมี่คณัชชัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์นะฮะและพระราชทานผ้าไตร12ไตรนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินนะครับวัดป่าภูริทัตตปฏิทาปฏิปทารามนะครับขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับทดแทนคุณแผ่นดินนะครับรวมดวงใจเป็นหนึ่งนะครับน้อมรำลึกนะฮะพระคุณสถาบันหลักนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะพร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะงานทดแทนคุณแผ่นดินนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้นะครับพ.ศ. 2569นะครับณลานพระศรีศักยทศพลยานนะครับพุทธมณฑลนะจังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีนะครับและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาล ขออภัยครับรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อแผ่นดินเกิดนะครับแล้วก็เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะฮะแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาตินะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็เจริญจิตภาวนานะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาตินะฮะแล้วก็ประชาชนนะครับและเวลา20นาฬิกา30นาทีนะก็มาร่วมกันรับฟังนะฮะการแสดงพระธรรมเทศนานะเพื่อนำข้อธรรมไปปรับใช้การดำเนินชีวิตอย่างมีสติและก็ปัญญานะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2569นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปนะฮะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันนะครับถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อจะได้ร่วมสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่นะครับในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมใจกันแต่งกายนะฮะชุดดำสุภาพมาไว้ทุกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลนะครับครั้งประวัติศาสตร์นะเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนานะครับแล้วก็ประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยนะครับสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

0: นะครับทั้งนี้ก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่วัดป่าภูริทัตตปฏิทารามนะครับเบอร์โทรนะครับ0951845459นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0923515146นะครับย้ำ0923515146นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับหรือเพจภูริทัตตะตะเจดีนะครับหากท่านใดไม่สามารถมาร่วมงานได้นะก็สามารถมาชมการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานี NBT ช่อง2 Facebook นะครับภูริทัตตะตะเจดีนะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่อย่างเศร้าเลยนะครับคนไปไม่รู้นะครับคนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับโชเล่ชคัตพลนะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่โชเล่เป็นคนแต่งเองด้วยนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องก้านตองนะครับแก้บนนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่ต่ายอรทัยนะฮะฮักพอเป็นพิธีนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดย

0: อาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะหลังไมค์กันบ้างนะครับนะตอนนี้มีพี่วอนนะจากกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่นกสุพรรณนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่สุภกิจนะครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่ศรีโคราชป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์คุณวีนาพัทลุงนะมีพี่ไกลนครศรีธรรมราชนะมีพี่สายใจจากจังหวัดตราดด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะครับนะพี่จิราพรพี่หนูริ่งนะพี่ขวัญเรือนนะครับมีน้ำเมย์นะครับนะชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะน้องไหมน้อยนะครับเจเดซี่นะครับชาวคณะแล้วก็มีพี่คันชิตนะครับพี่สุวิมลพี่เสือร้ายนะครับพี่ชนทิชานะครับมีพี่วันเพ็ญพี่รุดีพี่อาทิตย์พี่ฟาติมะนะครับแล้วก็มีพี่ใจบุญใจดีแล้วก็สบายดีแม่นอมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับงานจากพี่อัมพรแหวนเพชรนะครับดอกไม้ในป่าช้านะครับก็เป็นเพลงโปรดนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแหมจะหลับแล้วอุตส่าห์เข้ามากรีดใหม่นะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะแล้วก็โอ้ยอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่บ่ายโมงนะแล้วก็ลากยาวไปถึง 4:00 นนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้จบหล่อแล้วกันนะครับงานจากคิวรีบูนนะครับรอวันฉันรักเธอจ้ะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ามงานเพลงครับต้อนรับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนี้22:13 นกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับวันนี้เปิดมาด้วยดอกดารางานพี่โอมทับ5โนราพลัดถิ่นครับงานจากเนตราเชนฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมและปิดท้ายด้วยโนบราโนรางานจากพี่บิวกัลยานีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับช่วงดึกๆแบบนี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเสียงผู้ชายนะครับวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลชนทิชาคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตอยากเพิ่มเติมเรื่องไหนครับบอกกล่าวแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะครับก็ตอนนี้16:14รับช่วงต่อมาจากชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นเฮียหมีคณชัยอะนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณออกอากาศผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400มีคุณอรุณครับฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนเอื้อยสาวปากแดงเบอร์ตองของเราบอกว่าทักรอบดึกนะคะพี่ขออมพระมาพูดพิเศษได้ไหม

0: หมอหุงข้าวรับงานจากโจอี้ภัวสิทธิ์ฟีเจอริงไว้กับพันช์วรการนะฮะ16:18 น.เพลงนี้ก็มอบให้คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีกันนะครับผมสวัสดีทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ระหว่างที่รอหนึ่งสายมาเรื่องราวของกิจกรรมดีๆจากทางบมจ.อสมท.กันสักหน่อยดีกว่าคุณฟังเพราะว่าตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026ครับเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ครับซึ่งปีนี้ก็มาในคอนเซปต์ไทยซิลส์ไทยซิลคอนเทนต์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสนะครับบุษบงกรบุษบงนะครับม่านไหมลายสยามนี่ก็มาแบบว่าเรื่องราวของผ้านะบุษบงกฎบุษบงกฎม่านไหมลายสยามก็มาในธีมประมาณนี้นะครับก็อยากจะเชิญแฟนๆหรือชาวด้อมครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลนะครับก็ได้แก่สาขาที่1ครับ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีถัดไปครับสาขาที่2 Prince of Boys Love นะครับนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3ครับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์และสาขาที่4 Rising Star Couple เป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะและสาขาที่5เป็น Most Popular Y Novel เป็นนิยายวายยอดนิยมครับซึ่งจะมาร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainaward.mcot.net ครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: 1สายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
2: พี่หาครับพี่หาอำเภอกระสาครับตำบลกระแงนครับ
0: โอ้วันนี้ฝั่งโน้นเหมือนฝนตกเลยใช่ไหมครับฝั่งช่วงเย็นตกไหมพี
2: ่ครับตกครับตกครับแต่ไม่ค่อยแรงอยากได้แรงๆนะข้าวจะได้เฉยนะคร
0: ับ ดังนั้นแล้วขอเพลงดีกว่าเผื่อฝนจะฟังอยู่แล้วเขาจะได้มีแรงให้ตกเยอะๆ
2: คร
0: ับ เพลงอะไรดีครับพี่หา
2: เพลงคาร์บอยสารก็มอบให้ทหารทุกคนแล้วก็มอบให้น้องแอมด้วยครับแฟนมีโรงพยาบาลประสาทนะครับ
0: โอ้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะวันนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับครับสวัสดีครับนี่หนึ่งสายหน้าใหม่คุณหงาจากสุรินทร์นะครับในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มี

0: Accord Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ป๊าดฟังเพลงคิดถึงจังเลยเป็นเนื้อเพลงที่ทุกคน

คิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยครับงานจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยเพลงนี้ก็ร้องสดๆไว้โอ้โหลูกคอนับชั้นไม่ทั่วเลยทีเดียวนะครับยังเพราะเหมือนเดิมเลยพี่มนต์สิทธิ์ของเรากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายเพลงนี้ก็ถูกแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกันนะครับจากพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชบอกว่าเตรียมตัวเข้านอนแล้วค่ะแต่น้ำพี่ๆยังไม่อาบเพราะว่ามันหนาวไม่

0: รู้จะทำยังไงก็เลยมาขอเพลงคิดถึงจังเลยทิ้งไว
1: ้มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: พี่พิทักษ์จากจังหวัดเลยบอกว่ารักเก่าสักนิดนึงน้องโอ๊ตไหนๆมาแทนช่วงน้องลูกตาลแล้วน้องลูกตาลครับแบบว่าชอบเสิร์ฟเพลงเก่าๆเอาใจคนฟังช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดครับผมขออนุญาตหยิบยกเพลงเวอร์ชั่นสันตินะ

ขอบคุณพี่เอตลาดไทยด้วยครับบอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยฮะหมายถึงชอบแม่ชีไม่ใช่ อ๋อชอบเพลงเก่าๆนะพี่นะโอ้ยใจความใจหายเลยทีเดียวส่วนนางพี่วิทยาศรีสะเกษครับแนะนำเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาเข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่สาวๆนะกริดการ์ดอยู่บอกว่าไหนๆรักเก่าช้ำรักมาขนาดนี้ขออีกเพลงของพี่เป้าได้ไหมคะน้องติดใจไม่ใช่เกลียดห้องเบอร์5ไปติดใจซะละ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอ

รวม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหนึ่งค่ำคืนนะก็สวัสดีแฟนเพลงลำปางท่าคราวน้อยด้วยบอกว่าวันนี้น้องลูกตาลไม่ได้จัดรายการเลยคะคิดถึงอ๋อคิดถึงเสียงหวานๆของน้องลูกตาลครับนี่นะครับแล้วก็มีฝากเพลงกลางดาวเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับทางหลังไมค์หลายเสียงหลายสายจับแพร่ทั้งไทยด้วยครับคุณพรขอเพลงขอเจ็บขึ้นใจเข้ามารัชนกซี่โลพันธ์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่าง

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนน้องลูกตาลนะหลายหลายคนก็คิดถึงน้องลูกตาลแล้วนี่น้องลูกตาลอาจจะติดภารกิจส่วนตัวเนาะเพราะว่าน้องก็ทำหน้าที่หลากหลายบทบาทจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามน้องลูกตาลกันต่อไปแต่มาชั่วโมงนี้นะครับ5 ทุ่ม 3 นาทีมาเข้าสู่ช่วงพาเรทเพลงฮิตกันแล้ว1 สายก็ถือรออยู่แล้วเช่นกันมาดูกันว่าเขาจะขอเพลงอะไรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้โห
3: โอ้เรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
4: สุดยอดครับ
3: สุดยอดเลยนะพี่นะพี่สุดยอดนี
4: ่ยอดเลยวัสภูมิครับ
3: เออนะอากาศเป็นยังไงบ้างฮะจังหวัดเลยวันนี
4: ้ร้อนเลยครับร้อนจังเลย
3: มีลม
4: ตกครับผม
3: อ๋อมีลมไหมพี่
4: นิดหน่อยครับ
3: นิดหน่อยนะลมพัดดัง
4: บนภูมีลมอยู่ครับผมอ๋อ
3: เห็นเขาบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยลมพัดดังปึ้งแบบนี้ใช่ไหมพี
4: ่ครับผม
3: โอ้โหแม่สุดยอดจริงๆตามชื่อพี่เลยแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าใหม่ครับเนี่ย
4: อยากโทรหาเธอครับผม
3: อยากโทรหาเธอแล้ว
4: ครับ
3: แค่อยากเลยพี่
4: ก็อยากโทรแล้วโทรทีมันตั้งหมดแล้วก็โทรหาไม่ได้คร
3: ับ อ๋ออย่างนี้นี
4: ่เองเจอยากครับผม
3: แม่มอบเพลงนี้ให้ใครครับพี่สุดยอด
4: ว่าให้น้องนันทยาลมตักครับผม
3: มีอะไรจะบอกเขาไหม
4: บอกว่าคิดถึงทุกลมหายใจครับ
3: หายใจเข้าก
4: ็นันทยาครับ
3: หายใจออกก
4: ็นันทยาเหมือนเดิมครับ
3: แล้วเวลากินข้าวเหรอฮะ
4: กินข้าวกับนันทยาเหมือนกัน
3: คร
4: ับ
3: ผมโอ้ยแม่อิจฉาจังเลยอ่ะ
4: ผมรักกำลังเดินมาครับผม
3: โอ้ยใจผมสั่น
4: เลยเดือดวันไม่ผิดหมายเน
3: า
4: ะ
3: ใจผมสั่นมือผมสั่นไม่ได้อะไรนะพี่หมั่นไส้แล้ว
4: แต่ว่านันทยาเขาเป็นแฟนคลับของลุงโอ๊ตนะ
3: อ
4: ๋
3: ออะไรฮะเขา
4: จำครับเขาบอกว่าลุงโอ๊ตจัดรายการดีมากเขาอ่านโน้ตดีที่สุดในโลกเลยครับ
3: ผ่านนั่นเลยนะโอ้โห
4: จริงครับจริง
3: แม่ไม่จริงหรอกฮะนะอ่ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนสักหน่อยพี่สุดยอด
4: ครับผมครับ
3: ผมให้ผมพูดนำนะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดีนี
4: ่รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่าน
3: ี่อ่ะนอนกี่ทุ่มครับเนี่ยปกติพี่สุดยอด
4: ก็นอนฟังรายการจนหลับไปทุกครั้งนะครับ
3: หลับคาเสียงวิทยุแบบนี้เลย
4: หลับคาเสียงหล่อๆอย่างนี้นะคร
3: ับ
4: น้องโอ๊ตมากนะน้องโอ๊ตพูดดีนะ

0: โอ้ขอบคุณมากยังไงก็ขอบคุ
1: ฝ
0: ณ
1: าก
0: พ
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ่
1: ้
0: สุดยอด
1: พ
0: เช
1: ว
0: ่
1: ก
0: น
1: พี
0: ก
1: ่
0: ั
1: บ
0: น
1: รรคนนั้นอดนะ
0: ครับพี่ขอบคุณพี่เช่นกั
1: แล
0: น
1: ้วก็
0: ท
1: ฝ
0: ี่
1: ากฝากให้หลงหลังใบน้องหลังใบด้วยนะน้องอะไรนะ
0: น้องน้องเมย์ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องแป้ง
1: เออต้องมีน้องแป้งเนาะ
0: น
1: ฝ
0: ี
1: า
0: ่
1: กทุกค
0: น
1: น
0: ี่
1: นะครับ
0: นายครับวันนี้ขอบคุณด้วยที่ให้เกียรติแวะโทรเข้ามาพูดคุยฝากเพลงแล้วก็มาร่วมพูดคุยหน้าไมค์นะพี่นะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่เสียงหล่อเสียงหวานจังเลยนะแต่เสียงเหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะเอ๊ะแต่ที่สำคัญพาเรทชุดนี้เรามารวมมิตรตามคำขอนะฮะนอกเหนือจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยนามทักทายกันสักนิดหนึ่งคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขอพี่พิทักษ์จังหวัดเลยเช่นกันมีคุณวิทยาศรีสะเกษนะครับพี่โกศลมหาสารคามคุณอนันต์จากโคราชพี่นันเพชรบูรณ์ด้วยนะคุณยาและพี่ต่ายอ่อนนุชคุณโจจากคลองสองคุณแอมจากจันทบุรีพี่พรแพร่พี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับส่วนทางไลฟ์สดนี่คุณปูปูบอกว่าเอ๊อยากจะมีสามีเหมือนพี่สุดยอดเลยค่ะที่เขารักขนาดนี้หายใจเข้าก็เป็นปูหายใจออกก็เป็นปูอยากได้อยากได้อยากได้แบบนี้เลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะทำยังไงดีทำไมอินเนอร์ขนาดนี้เนี่ยคุณวราพรสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวคุณเอื้อยสาวปากแดงนี่บอกว่าเจอพี่สุดยอดไปขิงดีเจหนาวเลยใช่ไหมคะถึงต้องใส่เสื้อแขนยาวอ๋อใช่แล้วหนาวจริงแม่พี่เขาพูดดีไงรักแฟนเมียขนาดนี้นะฮะโอ้นี่แล้วก็คุณพรจากอุตรดิตถ์สวัสดีด้วยคุณแม่ทันพิชานะแม่บอกว่าแม่นี่ก็ใจสั่นเลยโอ้ไม่ได้ตกอกตกใจอะไรนะคนมีอายุอาจจะแบบใจสั่นนิดนึงแต่สั่นที่อิจฉาหน้าไม้พูดหวานเหลือเกินนี่มดกัดเลยทีเดียวหายาหม่องมาทาแก้มดไม่ได้เลยคุณไตรวันบอกว่าเลยแรงมากอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีหนาวใช่ไหมครับโอ้โหนะครับก็ขอบพระคุณข้อมูลที่เพิ่มเติมมาด้วยคุณนิ่มอีกหนึ่งคนนะโอ้ชื่อนิ่มหลายคนเลยนะหลายนิ่มวันนี้คุณนิ่มฉะเชิงเทราครับบอกว่าพี่นิ่มเพิ่งตื่นมาฟังพี่น้องโอ๊ตนะคะทักทายด้วยเสียงก็งัวเงียประมาณนี้คุณเอกการินนะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณอ่ะฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าคุณฟังอย่าให้ดีเจพูดเยอะสวัสดีคุณวิจิตด้วยนะทางไลฟ์สดบอกว่าเอ๊ะดีเจไม่ทักชื่อหน่อยเหรอนี่ถ้าทักชื่อก็เพลงไม่ได้ฟังนะพี่นะขออภัยมาขบวนพาเหรดครับ4เพลงต่อเนื่องรวมตามคำขอเพราะว่าหลายท่านก็ขอเพลงหวานๆเข้ามาเพียบเหมือนกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่เพลงครับผมต่อเนื่องรวมมิตรรวมมิตรนะคุณฟังนะเปิดขบวนมาด้วยแทนความคิดถึงครับเงินจากพี่ก๊อตจักรพันธ์อาก๊อตของเราต่อด้วยอยากโทรหาเธอไม้พิสิทธิ์พงศ์อยากได้ยินว่ารักกันก็โยกไปฝั่งสตริงนิดหน่อยนะงานจากอัศนีวสันต์ครับและปิดท้ายด้วยหลงพี่เจี๊ยบเบญจพรเพลงนี้พี่นันเพชรบูรณ์ฝากไว้ทางหลังใหม่ส่วนทางไลฟ์สดครับ RTM FM 95คุณชยานุนิมบอกว่าน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงรองกระเพียนนะครับน้องบ่าวรู้ไหมว่าใครคิดถึงคุณอุไรปราบรามสวัสดีด้วยช่วงดึกดึกพี่พรจากอุตรดิตถ์คุณสรพงษ์สรพงษ์นี่บอกว่าพี่โอ๊ตหล่อขึ้นนะครับนี่โอ้ขอบพระคุณมากเลยพี่อยากฟังเพลงอะไร10เพลงอ่ะแนะนำเขียนมาเลยพี่อุเซนอีอุเซนนะฮะอุเซนทักทายด้วยนะครับหนุ่มจากภูเก็ตนี่บอกว่าฝนตกครับน้องโอ๊ตครับวันนี้นะหนุ่มอำเภอถลางนี่แวะมาทักทายกันส่วนทางคุณอุไรก็บอกว่าเปิดโทรศัพท์มาพบน้องโอ๊ตนี่เข้ามาฟังสักนิดลาวมาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับคุณดวงเดือนก็หัวใจเต้นอยู่นะส่งสติ๊กเกอร์มาประมาณว่าหัวใจเต้นอยู่ฟังเพลงอีกต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงนี้ที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดจะพยายามทยอยเปิดเพลงตามผมขอให้หมดนะฮะทางหลังไมค์อีก 2-3 เพลงแล้วทำยอด หัวใจพิการครับเงินจากคุณนุชวิลาวันเพลงนี้

0: คลำครับงั้นจากแทนคุณมาเสงมิวสิกเพลงนี้ในช่วงเวลาของจ่อคิวิทขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จ่อคิวิท
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: 23นาฬิกา34นาทีกันแล้วนะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยหลายท่านก็เริ่มที่จะไปสวนเตรียมที่จะกรีดยางนะฮะเข้าสวนหรือว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วแต่เนี่ยนะครับหลายอาชีพช่วงดึกๆแบบนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงครับเพลงนี้ถูกแนะนำมาทาง Facebook Live สดเขาชื่อน้องนุชนะฮะน้องนุชขอเพลงใจหมา

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาสู่ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตกันต่อนะเลือกมา2ผลงานเพลงครับที่ถูกแนะนำเข้ามาเช่นกันทางหลังไมค์นี่ก็พยายามทยอยเปิดให้ตามคำขออยู่นะครับผมมาเริ่มต้นด้วย2เพลงนี้ครับอกหักอีกแล้วแม่แต่ขยับจังหวะนิดนึงนะนารีลำเพลงครับวงฟูไอ้ถุยแอลกอฮอล์

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับก็สมัญญาณเพลงนรีรำพึงวงฟูเนาะต่อด้วยไอ้ถุยเงินจากวงแอลกอฮอล์ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตย้อนหลังด้วยนะครับขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะตอนนี้ก็มาช่วงท้ายๆกันแล้วคุณฟังมาฝากและเน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับโปรเจกต์ดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทของเราครับได้รวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลทุกคนเลยมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณหรือคุณชอบชอบทีมชาติไหนนะฮะที่คุณชื่นชอบเนี่ยก็มาร่วมโหวตกันได้ลุ้นรับของรางวัลครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทกันเลยนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับซึ่งขั้นตอนก็ง่ายคุณผู้ฟังเข้าไปบนเว็บไซต์เรียบร้อยนะหลังจากนั้นคุณก็กดลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับซึ่งบัตร MCOT Super Fan เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ MCOT Super Fan Starter นะราคา20บาทครับซึ่งก็จะได้รับ10ใบในการที่จะร่วมโหวตครับแล้วก็มีอีก1แพ็คเกจนะฮะที่จะแนะนำก็คือบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคา500บาทก็จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับโหวตแล้วได้อะไรบ้างมาลุ้นของรางวัลนะครับซึ่งภารกิจหลักเลยก็คือมีสิทธิ์ลุ้นครับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับซึ่งมีมูลค่า 1,599,000 บาท1คันนะคุณฟังนะถัดไปครับยังไม่หมดมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Hondaรุ่น UC3 จำนวน5คันนะครับ5รางวัลนั่นเองถัดไปครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันแต่ยังไม่หมดนะมีภารกิจอื่นๆแบบว่าเสริมมาภารกิจพิเศษนั่นเองคุณฟังสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกเพียบดังนั้นแล้วติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้บนเว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์เพื
2: ่อนเพลงหวานสนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพลินเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้5 ทุ่ม 51 นาทีกันแล้ว

เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ต้องส่งต่อให้คุณครูนะคุณครูเมธิชานะครับดูแลกันต่อเที่ยงคืนถึงตีสองสำหรับวันนี้อุดคณิตก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครรวมไปถึง FC น้องลูกตาลนะนั่นแหละฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทิ้งท้ายกับอมพระมาพูด

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋า

0: XL 1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน7 นาทีครับเข้ากลับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของผมกับพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ก
1: ผ
0: ็
1: ม
0: ทักทายแฟนรายการซีเบสสถานีเครือข่ายของอสมทด้วยพี่ปาล์ม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันยาวเลย
1: ใช่
0: ไปถึงออสเตรเลียหรือถึงอินเดียหรือพี่
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมกลับมาก่อนละกันเรื่องบอลโลกเดี๋ยวขอสรุปผลให้กับแฟนรายการทางซีเบสสถานีนิดนึงก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนครับก็เริ่มจากกลุ่มดีเนี่ยปารากวัยครับเสมอกับออสเตรเลีย0-0แล้วก็ตุรกีเนี่ยชนะอเมริกา3-2กลุ่มเนี้ยออสเตรเลียสารเข้ารอบพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็กลุ่ม E ครับไอวอรี่โค้ดเนี่ยเมื่อคืนชนะกูราซาว0-2ส่วนเอกวาดอร์ก็พลิกล็อกชนะเยอรมัน2-1กลุ่มเนี้ยเข้ารอบ3ทีมก็คือไอวอรี่โค้ดเยอรมันแล้วก็เอกวาดอร์ที่เป็นอันดับ3ที่ดีสุดนะพี
1: ่เอกวาดอร์นี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: หัวใจสิงจริง
0: วิ่งเป็นม้าอะไรนี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: โดนนำก่อนด้วย
0: ครับแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตุนิเซียก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป1-3ส่วนญี่ปุ่นก็เสมอกับสวีเดนแล้วก็จับมือเข้ารอบแต่ว่าสวีเดนเนี่ยเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ3ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไปดูรอบ32ทีมเนี่ยจริงๆมันมีประกบคู่มาบางคู่แล้วนะพี
1: ่
0: ก็อย่างแอฟริกาใต้เนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพแคนาดาแต่ว่าเจ้าภาพแคนาดาเนี่ยจะไม่ได้เล่นในบ้านแล้วเพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เข้ารอบด้วยการเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าในรอบ32จะไม่ได้เล่นที่แวนคูเวอร
1: ์
0: จะต้องมาเล่นที่โซฟาสเตเดียมอีเกิลวูดนะพี่แล้วก็อีกคู่เนี่ยที่ฮูสตันเนี่ยบราซิลจะเจอกับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: บิ๊กแมตช์แน่นอนคู่นี
1: ้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเล่นไปมาโดนกับซีเบเดนมันไม่ได้ดูพวกเหนือกว่าต้องดูอีกทีตอนเจอกับบราซิลโค้ชเป็นอันเชลตินะครับ
0: แต่ผมว่าเมื่อเช้าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นก็อาจจะประคองตัวด้วย
1: ผมว่า
0: เพราะว่าเขาเราไปแล้วต่อให้แพ้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่สุดเพราะเมื่อเช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเหมือนไม่ได้เกรงมากแล้วก็มาโดนตีเสมอช่วงท้ายแต่ว่าจังหวะเขาทำนี่สุดๆนะพี
1: ่
0: ต่อบอลจังหวะนั้นแล้วก็เป็นลิซูโดอันเนี่ยโหจ่ายแบบกินเลอร์พาร์
1: ท
0: ให้เดเซนเมดายิงลูกนั้นเนี่ยสวยมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคู่ที่ประกบแล้วเนี่ยมีเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกครับคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโมร็อกโกช่วงหลังในบอลโลกก็ฟอร์มดีแล้วในรอบที่ผ่านมาก็เล่นได้ดีนะพี่โดยเฉพาะเกมที่เจอกับ
1: บราซิล
0: แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเจ้าภาพสหรัฐครับเดี๋ยวจะเล่นกับบอสเนียดูแล้วสหรัฐมีโอกาสไปไกลถึงรอบ16ทีมเป็นอย่างน้อยเจอบอสเนียน่าจะผ่านได
1: ้น่าจะได
0: ้ฟอร์มอย่างนี
1: ้ฟอร์มเหมือนตอนเช้านะ
0: ครับนอกนั้น
1: ตอนเช้าวันนี้นะ
0: จะวันนี้ไม่น่าไหวแล้ววันนี้ส่งสำรองเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: แต่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะเขาได้พักเยอะด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคู่ที่ประกบออกมาแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหผมดูจากสายเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่ที่ทีมใหญ่ๆจะเจอกันเร็วอย่างอันนี้ท่านแรงเยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะพี
1: ่
0: เจอกันเร็วเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าบรรยายเวลากี่โมงครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเริ่ม2ครับก็เป็นเกมในกลุ่ม I ครับก็จะนอร์เวย์จะเจอฝรั่งเศสแย่งกันว่าใครจะเข้าเป็นจ่าฝูงนะพี
1: ่
0: แล้วก็อีกคู่เป็นเซเนกัลกับอิรักซึ่งจะตามกันไปในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็7 โมงเช้าเนี่ยวันนี้พอเตะจบ4:00เนี่ยพักประมาณ3 ชั่วโมงเลยจะเป็นเกมในกลุ่ม H ครับมูกอเคปเวิร์ดจะเจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปน
1: ในช่วงเช้าของวันเสาร์
0: ใช่
1: บ้านเราพอดีก็นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยสำหรับใครหลายๆคน
0: ครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นเกมในกลุ่ม G
1: ครับ
0: เตะตอน10 โมงเลยเวลาดีมากครับอียิปต์จะเจอกับอิหร่านและก็นิวซีแลนด์ครับเจอกับเบลเยียม
1: คู่นี้เบลเยียมจะแผงฤทธิ์ได้หรือเปล่าฤดูกาลนี้นี่ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยของเบลเยียมนี่ถือว่าแย่มากเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฟอร์มนี่โหเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเควินเดบรอยมีอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าทำให้การขับเคลื่อนเกมลุกเนี่ยมันประสิทธิภาพน้อยลงนะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีนักเตะชุดเรียกว่าไม่ได้มีนักเตะที่แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: สายเลือดใหม่ก็ไม่ได้นะหลายคนไม่ได้ขึ้นมาทดแทนชุดโน้นอ่ะที่เขาพีคได้ชุด2018อ่ะ
0: ประมาณนั้นใช่พี่แต่ว่าอ่ะมีหลายคนที่มาจากชุดนั้นแต่ก็อยู่ในช่วงปลายแล้วอย่าง

0: อักเซลวิเซลเนี่ยก็อายุไป37แล้ว
1: อักเซลวิเซลนี่เขาดังตั้งแต่อยู่เบนฟิก้าโน่นปี
0: โอ้ใช่
1: 20ไปต้นๆอ่ะ
0: ก็เนี่ยก็ดังตั้งแต่เลียดเลยพี่ต
1: อนอยู่ตองลาเลียดใช่เล่นตั้งแต่ปีกอ่ะตอนนี้จนเขาเป็นเล่นเซนเตอร์แล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วก็มีอย่างยูริเตลมองเนี่ยก็29แล้ว
1: รู้สึกว่าเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ถูก
1: ใช่ครับ
0: เตลมองนี้ก็เก่งเร็วต
1: ั้
0: งแต่เยาวชนเลย
1: โอ้โหแป๊บเดียว29แล้วเหรอ
0: ใช่แป๊บๆไงพี่เดอะบอยเนี่ยตอนนี้34แล้วส่วนแนวลุกเนี่ยลูกากู33แล้วครับอายุ
1: ลูกากูนี่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะ
0: ครับนอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นนักเตะที่สายเลือดใหม่ถ้าส่วนใหญ่สร้างทีมใหม่อยู่ในสร้างยุคช่วงสร้างทีมใหม่แต่ประตูยังเป็นกูตัวนะพี
1: ่กูตัวนะ
0: แล้วก็มือสองเนี่ยเป็นเซเน่ลัมเมน
1: ลัมเมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: ครับ
1: ครับผม
0: นอกนั้นเนี่ยแนวรุกก็ยังมีอย่างเชอร์มี่ดูกูที่เดี๋ยวรอบ8มั้งพี่เดี๋ยวเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่ใช่
1: อยากเขาจะมีกำหนดคลอดลูกนะครับผม
0: นอกนั้นเนี่ยดูแนวลุกแล้วก็อาจจะไม่ใช่นักเตะเกรด A ก็เป็นพวกประมาณเกรด B B บวกประมาณนี้อ่ะอย่างชาวเดเกเตลาเล่เนี่ยอยู่อัตแลนต้าเหมือนจะเก่งช่วงนึง
1: จะขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเนี่ยมีเนี่ยเรียนโดตอซานี่แหละที่ดูฟอร์มดีสุดแหละในก็เรียกว่าชุดเกมลุกอ่ะแผงเกมลุกอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างโทมัสโมนิเย่เนี่ยโอ้โหติดทีมชาติมาอย่างยาวนานอายุเยอะมากหลายๆคนนะก็เนี่ยครับประมาณนี
0: ้ครับ
1: สำหรับเกมระหว่างนิวซีแลนด์กับเบลเยียมนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มีคู่หนึ่งน่าดูนะอิหร่านกับอียิปต์อ่ะ
0: ใช่คู่นี้ก็จะแย่งเข้ารอบกันโดยตรงนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก่อนเกมนี้อียิปต์ก็นำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม G มี4แต้มส่วนอิหร่านเนี่ยมี2แต้มเท่ากับเบลเยียมแต่ว่า head to head เนี่ยเท่ากันประตูได้เสียอิหร่านดีกว่านะพี่คือประตูได้เสียบวกลบศูนย์เท่ากันแต่ว่าอิหร่านเนี่ยยิงไป2ลูกเบลเยียมยิงแค่ลูกเดียวไม่น่าเชื่อนะพี่
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะตัดกันในอียิปต์กับอิหร่านอิหร่านชุดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกมลุกพอสมควรเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าตัวเก่งเนี่ยอย่างซาดาอัสมูนเนี่ยไม่ได้ติดทีมมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านของอียิปต์ก็ยังมีซาร่านะพี่ที่ยังเป็นตัวความหวังอยู
1: ่แมชที่ผ่านมาเนี่ยซาร่าเล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็โอมามามามูชก็เขาเรียกว่าเกมรุกของอียิปต์เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งการเจออิหร่านก็นะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่าจะผ่านไปได้หรือไม่สำหรับอียิปต์นะครับผม
0: อียิปต์นี่นักเตะส่วนใหญ่เล่นในลีกตัวเองนะพี
1: ่ครับ
0: ทีมพีระมิดไงพี่ทีม ดังๆหน่อยแล้วก็อาวารีที่เป็นแชมป์อ
1: าวารีนะ
0: แอฟริกันแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีทางด้านของอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะก็มาจากประเทศเหมือนกันแต่อิหร่านผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขามีปัญหาในประเทศเนี่ยนักเตะได้ซ้อมกันบ้างหรือเปล่าพี่ปาม
1: มีการเก็บตัวต่างประเทศปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: ครับแล้วก็ดูบอลโลกครั้งนี้ดูจะมีปัญหาแต่ว่าการได้2แต้มมานี่นี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะพี่จากทีมที่แบบอาจจะดูความพร้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจนถึงนัดสุดท้ายยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปเอาจริงถ้าวันนี้เสมอเนี่ยก็ยังมีโอกาสลุ้นเป็นอันดับ3ได้ดีสุดเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เพราะว่า3แต้มกับประตูได้เสียที่ไม่บวกไม่ลบเนี่ยมันก็มีโอกาสส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้ถ้าชนะก็น่าจะเข้ารอบอัตโนมัติเลยเหมือนกันเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเนี่ยตัดกันเอง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ประมาณนี้นะครับผม
0: ครับเดี๋ยวพรีวิวแบบละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันช่วงหน้า
1: ได้
0: ก
1: ับ
0: พี่บอลครับ
1: ผมดูข้อความใน YouTube นะครับพอดีไม่มีเสียงคือต้องยอมต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยก็มีการเปิดเพลงเราจะต้องมิวเสียงหรือว่ากดดันเสียงลง
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยปลิวแน่นอน
0: ใช่ๆ
1: เราออนแอร์คู่ขนานใน Facebook และ YouTube มันก็ไม่มีเสียงต้องขออภัยด้วย
0: จะเป็นแค่ช่วงแรกเนาะที่เราเปิดเพลง
1: ใช่ครับ
0: ช่วงต้นชั่วโมงครับอาจจะแจ้งไว้อีกสักรอบละกันส่วนคุณฟงหวินถามว่าสเปนเตะกี่โมงนี่สเปนเตะเช้าเว้ยนะพี
1: ่สเปนเจอ
0: โม
1: เจอกับทางด้าน
0: อุรุกวัย
1: อุรุกวัย
0: อ
1: ุเสียได้อุรุกวัยอุรุกวัยเนี่ยจริงๆผมชอบโค้ชเขามากนะมาเซโลเบียซ่าแต
0: ่
1: นักเตะหลังๆนี่มันไม่ดีจริงๆตัวผู้เล่นมันเหมือนกับหมดยุคแล้วอะพอหมดโกดินหมดอย่างโคเซ่กิมิเนสหลังๆนี่มีพอมีอาการบาดเจ็บก็รู้สึกเป็นตัวสำรองในแอตแลนติ
0: กครับ
1: ในทีมชาติก็ไม่ค่อยได้ลงแนวรุกก็ยังเป็นก็เนี่ยดาวินนูเยสก็เล่นไม่ดี
0: มี
1: ใช้คานอบิโออะ
0: ครับ
1: ฟราเมงโกอะ
0: ใช่ใช
1: ่ที่น่าจะพึ่งได้อยู่นะครับผม
0: ก็มีโรดิโกอากิเร่แล้ว

0: ก็เฟเดริโกวีนาสที่แนวรุกของอุรุกวัยซึ่งก็เล่นในเม็กซิโกกับโอเบียนโดนี่ก็ไม่ใช่นักเตะระดับท็อปเท่าไหร่
1: ครั
0: แล้ว
1: บ
0: ก็มีดาวินนูเนซจากอัลวิฮีเราที่พอจะพึ่งพาได้ส่วนอีกคนที่ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้คือแม็กซิเมโนอาราโคกองกลางจากริสบอน
1: เล่นดีอยู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมใน YouTube นะครับบอกว่าคุณจอมพลบอกว่าขำร้องเพลง

0: มากๆเลย
1: อ่านี่เขาบอกว่าร้องขำร้องเพลงผิดท่อนครับเราและนายเสกโลโซ
0: น่าจะ
1: ยังไม่เห็นคลิป
0: น่าจะมีคลิปโหคนโหคนดูเยอะนะผมเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาพอดีผมอยู่ตรงใกล้ๆแถวบางกะปิพอดี
1: ครับ
0: โหบรรยากาศตรงบางกะปิคือคืนมากเลยพอพิเศษรู้สึกว่าเขาเพิ่งเปิดให้จับจองบัตรเองช่วงกลางเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ผ่านมาแล้วก็เต็มอย่างรวดเร็ว
1: ครับผม
0: กลับมาอีกครั้งครับสำหรับพิเศษโลโซนะ
1: อ่ะแล้วก็บอกว่าน้องคุณหนามลายผังของน้องเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหม หมายถึงยังไงนะ
0: น้องเจมเหรอครับก็เกมโปรตุเกสอะวันนั้นก็เราก็พูดขำๆกันนะว่ายังไงโปรตุเกสก็ไม่ชนะไม่ชนะรู้สึกเจอกับอุซเบกิสถานก็คุณผู้ฟังครับผมก็คุยกับน้องเจมอยู่ว่าเกมนี้ยังไงแต่พี่เอกนพดลก็บอกว่าวันนั้นโดต้อง
1: โดยิงแน่โดยิงด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมกับพี่ปานยังเดินไม่ขึ้นรถเลยยังเดินจะจบรายการเนี่ยเราก็เลยเดินขึ้นรถก่อนขึ้นรถก็ยังบอกอุดเบย
0: ์นะอุดเบย์ได้นอน
1: พอผมเปิดฟังเนี่ยอ้าวหนึ่งสิบ
0: โอ้โห
1: ไม่ถึง10นาทีเลย
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเช
1: ื่อวันนั้นนี่ไหลเลย
0: ครับ
1: ส่วนฮัลโหลไหมก็
0: ไม่หรอกมั้ง
1: ไม่แน่
0: คุณก็ติดพนันเลี้ยงข้าวกับผมเนี่ย
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าผมอยากรู้เส้นทางอังกฤษกับเยอรมันครับเดี๋ยวผมดูให้ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าเตะจบรอบ32ทีมจบแล้วต้องจับฉลากใหม่ไหมครับหรือว่าเขาจับฉลากรอไว้แล้วนะพี
0: ่รอไว้แล้วครับ
1: คือเส้นทางเนี่ยจับไว้แล้วก็คือเดี๋ยวพอจบคืนนี้มันน่าจะชัดเจนขึ้นว่าใครเจอใคร
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไล่ทีมแล้วก็ว่าใครเจอใครครับผมแต่ว่าจับฉลากไว้แล้วไม่ได้จับใหม
0: ่ครับ
1: แล้วก็ทาง SMS มีไหมเขาบอกว่าชอบให้มีรายการช่วงบอลโลกเหมือนได้ความรู้กีฬาประเภทอื่นนอกจากฟุตบอลเพิ่มด้วยนะคะครับผมเราก็ไปเรื่อยเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้พี่ปราบ
0: อ๋อก็พอดีตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันแหละเพราะว่าขึ้นเรานะครับก็มีการเนี่ยพรีวิวฟุตบอลโลกถือว่าเต็มแม็กนะ
1: ครับ
0: ก็แบบนอนสต็อปเลยทีเดียวก็ถือว่าเกาะติดฟุตบอลโลกแบบเต็มๆเราก็พยายามที่จะให้มันมีข้อมูลอย่างอื่นเข้าไปเป็นข้อมูลที่มันรีเลทกับทางด้านฟุตบอลโลกพอดี
1: ใช่ครับ
0: มันหลุดก็หลุดเนี่ยมวยปั้มพิเศษนี่แหละครับ
1: ม
0: ันหลุดไปกินหลีกออสเตรเลียของผมเนี่ย
1: บอลเตะดึกไงพี่ตีสองยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับการรีวิวหรือพูดถึงเกมเนี่ย
0: เดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวพี่บอลมาให้น้องเจมกับพี่บอลดีกว่า
1: ใช่ก็เก็บไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องนึงเป็นสถิติในบอลโลกเมื่อเช้าพี่ปาล์มก็เกมญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: มันเป็นสถิติของยูโตะนากาโตโมะที่เมื่อเช้าเนี่ยได้ลงสนามเป็นสำรองไงพี่แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกครบ5สมัย
0: นากาโตโมะนากาโตโมะเนี่ยโอ้โหเล่นตั้งแต่ปี2010
1: ใช่
0: นะสอเคอยู่เมื่อก่อนตอนนั้นเขาจะค้าแข่งในอิตาลีอิตาลีเคเซน่าแล้ว2014 2018แต่ครั้งนี้เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหม
1: 39แล้วพี่ก็มา
0: FC โตเกียว
1: ใช่ตอนนี้อยู่ FC โตเกียวก็39แต่ยังติดทีมชาติแล้วก็ได้ลงเล่นเมื่อเช้า5สมัยนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ลงเล่นมากสุดแล้วแล้วก็ในเอเชียด้วย
0: ครับ
1: ลงเล่นบอลโลก5สมัยในเล่นไป16นัดทำ2แอสซิสต
0: ์
1: ก็ได้อาร์มเลกาซี่ด้วย
0: ใน
1: ปีนี้ก็ถือว่าเป็นตำนานนักเตะเอเชียคนหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: น่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดของเอเชียนะพี
0: ่แบ็คซ้ายนะกาโตโมะ
1: แบ็คขวาน
0: ี่แบ็คขวาใช่ไหม
1: แบ็คขวานะกาโตโมะ
0: นากาโตโมะนี่ถือว่าค้าแข่งในลีกอิตาลีถือว่าโอเคอยู่นะ อยู่ในอินเตอร์ที่ยุคที่เขาเรียกว่าคว้าแชมป์กันโชอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เล่นให้กับเคเซน่าก่อนแล้วโดนดึงมาอยู่กับอินเตอร์ถือว่ายาวนานเหมือนกัน
1: ครับ
0: สำหรับนากาโตโมะนะครับ
1: ก็เล่นกับทั้งเคเซน่าอินเตอร์การาตาสลายมาร์เซย์แล้วก็เอฟซีโตเกียว
0: โอ้ไม่ธรรมดานะถือว่าโชคโชนเป็นอย่างมาก
1: ครับ
0: เล่นกับการาด้วย
1: เล่นทีมชาติญี่ปุ่น146นัดนะพี่
0: ครับ
1: ก็เป็นแบ็คอีกคนหนึ่งที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นมานานมากแล้วก็ทำสถิติไปเรียบร้อยครับเมื่อเช้าส่วนอีกข่าวหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะพี่ก็เป็นกองหน้าของทีมชาติเช็กก็ที่ตกรอบไปแล้ว
0: พัตสิชิกเหรอ
1: ครับก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่อายุแค่30ปีเอง
0: ผมว่าเขาผิดหวังแน
1: ่
0: ก็เช็กคือทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยใครก็คาดหวังว่าเช็กก็อย่างน้อยนะ1ใน3เป็นอย่างน้อยซึ่งไม่น่าเชื่อเช็กนี่ตกรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยแล้วเกมแรกนี่เขาออกนำเกาหลีใต้ด้วยนะ
1: ใช่
0: ออกนำก่อนด้วยก่อนที่จะโดนยิงแซงเป็น 2-1 แล้วแมตช์ที่หน้า เขกบาลที่สุดอะ

0: ก็คือการเจอแอฟริกาใต้จริงๆอ่ะตรงที่แอฟริกาใต้ได้เข้าไปอ่ะตรงนั้นคือที่ของเช็กนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ตัวเองเนี่ยคือเล่นเกมรุกคือนำก่อนเร็วในแมตช์ที่สองครับผมรู้สึกเมื่อวานผมก็ได้พูดกับน่าจะพูดกับพี่บอลมั้ง
1: ครับ
0: ผมก็คือได้บอกไปแล้วว่าคือตัวของเช็กเองเนี่ยต้องโทษตัวเองเท่านั้นเพราะนำเร็วแล้วไปผ่อนเกมแล้วไม่เปิดเกมรุกก็คือว่าจบสกอร์ไม่ได้แหละก็คือไม่สามารถปิดเกมได
1: ้
0: ท้ายที่สุดมาโดนจุดโทษในช่วงเกือบหมดเวลาเงี้ยแล้วทำให้เป็นโมเมนตัมที่มันเปลี่ยนเลย
1: ครับ
0: แอฟริกาก็กลับมาได้จริงๆด้วยในการชนะเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายแล้วก็ทางเช็กก็ไปแพ้เม็กซิโก
1: ใช่
0: เรียบร้อยกลับบ้านครับแล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่รู้สึกโค้ชเขาอะผมชอบมากเลยนะดูแบบเครียดมากคือกล้องก่อนเกมแบบกล้องเนี่ยเขาจะไปจับใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะจับบรรยากาศซูมอินซูมเอาโค้ชอัพต่างๆเนี่ยไปจับโค้ชเช็คโค้ชเช็คก็
1: เป็นไงพี่
0: คือสวิตเชอร์หรือว่าเขาเรียกโปรแกรมไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะจับก็คือมันก็จะให้เห็นถึงบรรยากาศเนี่ย
1: ครับ
0: จับประมาณ 6-7 วิมั้งจนโดนเนี่ยโดนโค้ชอะไม่ทราบว่าชื่อคูเบกมั้งครับผมคูเบกเนี่ยไล่เลยนะแล้วตัวสวิตเชอร์ก็ไม่ตัดออกด้วยนะภาพหลุดออกถ่ายทอดสดเดี๋ยวโอ้โห
1: ไปทั่ว
0: โ
1: ลก
0: เ
1: ลย
0: นะ
1: แช่ไว้
0: ก็โอ้โหแบบแกดูแบบเนี้ยบๆหน่อยอ่ะเออมันก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: เกมที่2ไม่เป็นเกมที่2พี่ดูอยู
1: ่
0: ครับผมครับ
1: ครับแล้วก็พาร์ติชิกนี่เคยคว้าดอสันโวยูโร
0: ใช่
1: ปี2000ใช่ไหมพ
0: ี่ปี2000
1: บวก5ประตูก็สี่ทีมชาติเนี่ยติดตั้งแต่ปี2006ลงเล่น56นัดยิง26ประตูครับก็เลิกเล่นแล้วทีมชาติแต่อาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคต
0: ก็มีสิทธิ์แหละเพราะว่าเช็คจริงๆอ่ะผู้เล่นในยุคปัจจุบันนี้แหละการซูเปอร์สตาร์น้อยนะพอหมุกจบยุคของแยนโคเลอร์โทมัสโรซิกี้คาเรลโพโบสกี้ยุค90 2000
1: อ
0: ่ะพอหมดยุคนั้นไปเนี่ยเช็คก็เราเนี่ยหาซูเปอร์สตาร์จากนั้นไม่ได้ก็มีปีเตอร์เช็ค
1: ครับ
0: ผู้รักษาประตูที่นั่นแหละเป็นคนท้ายๆแหละจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีเลยนะมีไหมอันดับเกรด B
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: ใช
0: ่เช็คก็เนี่ยมีแพทริกเช็คเนี่ย
1: มีแพทริก
0: เช็คก็จริงๆตอนมาอยู่โรม่าผมก็คาดหวังว่าเขาเนี่ย
1: ถูก
0: จะขึ้นมาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยฟอร์มการเล่นก็เนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับเลเวอร์ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแหละแต่ไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้แบบขนาดที่ว่าคมกริบอะไรประมาณนั้น
1: ใช่ครับผมก็เลิกเล่นแล้วอีกหนึ่งคนแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงเป็นข่าวของสายศาสตร์อีกแล้วในบอลโลกก็ข่าวที่แล้วเนี่ยแม่หมอนานาคาวากูบอนซัมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาจะเล่นของใส่แฮร์รี่เคนแล้วเกมนั้นเนี่ยสรุปแฮร์รี่เคนฟอร์มฟืดจริงไหมพี
0: ่
1: เกมที่เจอกาน่าเนี่ยล่าสุดแม่หมอคนเดิมบอกว่าเขาทำนายว่าทีมชาติโปรตุเกสและโรนัลโดเนี่ยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026
0: จับตาดูแม่หมอคนนี้เลยนะ
1: ใช
0: ่ต้องจับตาดูเลยไม่เดี๋ยวพอไปโปรตุเกสไม่ได้เนี่ยหายตัวเลย
1: ใช่ใช่แล้ววันก่อนเนี่ยผมเห็นเพจพี่บีแหลมสิงห์พี
0: ่เขามีข้อมูล
1: ลงข่าวเรื่องเอเลี่ยนใช่ไหม
0: ใช่
1: เอเลี่ยนคู่บาติโอตักันแลนด์เนี่ยที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีคนทำนายซึ่งเขาจะเป็นคนทำนายเกี่ยวกับอนาคตอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเกมที่บราซิลเจอสกอตแลนด์เนี่ยเอเลี่ยนจะบุกมาจับนักบอลกับแฟนบอลในสนามพี
0: ่โอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: สรุปไม่เกิดขึ้นจริงเลยพี
0: ่เออไม่ก็เป็นสีสันแหละข่าว
1: สีสัน
0: ข
1: ่
0: าวในฟุตบอลโลกในช่วงนี้มันเนี่ยรีเลย์ไปกันในช่วงฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: SMS ครับก็คุณ0302บอกว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยการ์ตูนซึบาสะเนี่ยก็คือกำแพงบราซิลเนี่ยก็คือกำแพงที่ญี่ปุ่นต้องก้าวข้ามผ่านนะนะครับผมแล้วก็จนมาถึงปี2026ก็เกิดขึ้นจริงแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่นะ
1: จริง
0: มันอาจจะเป็นแรงผลักดันและจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปสามารถไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกก็จะเป็นได้
1: ใช่จริงญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าในชุกยุคสงครามเนี่ยคนญี่ปุ่นก็อพยพไปทางบราซิลเยอะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นก็เชียร์บราซิลเยอะ
0: ครับ
1: บราซิลก็เชียร์ญี่ปุ่นเยอะเหมือนกัน
0: นี่ไงถ้านักเตะคนนี้งงมากเลยโรดิโกตาบาต้าไปเล่นในตุรกีไอเล่นในกาตาทีมชาติกาตานะ
1: ครับ
0: หน้าญี่ปุ่นสัญชาติบราซิลแต่เล่นให้กับทีมชาติกาตาเมื่อ10ปีก่อนแหละที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเลิกไปไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเล่นให้กับกาตาทีมโรดิโกตา

0: ต้าครับผม
1: ก็ดูแล้วผมว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุก
0: สนุกแน่นอน
1: ญี่ปุ่น
0: ผมชอบอันเชโลตินะแต่ผมชอบความเลือดบูชิโดของญี่ปุ่นน่าจะมันนะค
1: ือ
0: ญี่ปุ่นนี่ซัดเต็มที่เพรสเต็มที่แน่นอนแล้วบราซิลชุดนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีไม่แค่ไม่กี่คนแล้วคือการเอาตัวรอดจะทำได้ดีหรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: น่าสนใจเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวเตะคืนวันอังคารเป็นคืนวันจันทร์ต่อคานเที่ยงคืนเวลาดีผมเชื่อว่าเกมนี้คนรอดูแน่นอนเมื่อเช้าเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งของทาง Facebook พี่ปามเราพูดไปแล้วผมพูดไปตอนเที่ยงแล้วคู่ที่พี่เจ๋งพาเนี่ยญี่ปุ่นกับสวีเดนเมื่อเช้าเนี่ยคนฟังออนไลน์ทาง Facebook 99เนี่ยติดท็อปประเทศนะพี่พ
0: ี่
1: กอบจะแจ้งมา
0: เยี่ยมเลย
1: ท็อป5นะพี่กอบบอก
0: ท็อป5เลย
1: ท็อป5ของ Facebook ประเทศไทยช่วง
0: ถือว่าเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องด
1: ีใช่ๆพี่เจ๋งนี่บรรยายด้วย
0: โอ้โหเต็มๆเลยพี่เจ๋ง
1: ครับผมก็ผมเชื่อว่าเนี่ยบราซิลกับญี่ปุ่นเวลาดีขนาดนี้อาจจะคน
0: โอ้เรตติ้งดีแน่นอน
1: เยอะแน่นอน
0: เพราะว่าต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยที่เชียร์อยู่แล้วหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยพี่ที่ผมรู้จักพี่ติ่งข่าวที่อยู่เวิร์กพอยต
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ุณสมภพวัฒนรีรัตนวรีเนี่ยเขานี่โพสเฟซบุ๊กเลยนะตื่นเช้ามาดูญี่ปุ่นนี่
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็เนี่ยเป็นตัวแทนเอเชียแหละสำหรับญี่ปุ่นอ่ะ
1: ถูก
0: แล้วก็ชอบสไตล์การเล่นต่างๆของนักเตะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะเนี่ยคนดูเยอะแน่นอนนะครับ
1: ครับผมอ่ะ
0: ติดท็อปไฟเลยน้องเจม
1: ติดพี่กอบแจ้งมาว่าติดท็อปไฟนะพี
0: ่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
1: ครับผมแล้วก็ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึงบอกว่า อยากให้ทายความน่าจะเป็นถึง16ทีมสุดท้ายหน่อยครับโอ้โห
0: น่าจะยากนะ
1: เพราะว่ามันยังสายรอบ32มันยังไม่ครบนะพี
0: ่เอาให้32ทีมครบแล้วเดี๋ยว16ทีมเดี๋ยวเรามาว่ากัน
1: ครับ
0: น
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีแข่งรถ2อีเวนต์ครับทั้ง MotoGP และ F1 อ่ะก่อนออกมานี่ผมดู F1 อยู่ช่วงรถอาร์ซอมรถที่ออสเตรีย
0: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องถามน้องDJ M Big Lead นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขานี่ข้อมูลครบมากถ้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณจอมพลใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าวันไหนเขาจัดรายการเนี่ยอยากให้คุยกับเขาเลย
1: ใช่
0: เข้ามาพิมพ์กับเขาเขาจะจัดกับพี่เจ๋งเนี่ยช่วง11โมง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ล่าสุดเห็นนั่งดู MotoGP อยู่นี่ตอนเย็น
0: จริงอ่ะ
1: ไม่
0: ได้ทำงานไม่ได้อัปเดตข่าวเลยอ่ะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมไปดูสายที่ขอเข้ามาแล้วกันเรื่องของเยอรมันกับอังกฤษนี่อยู่ในกลุ่ม L ครับก็ถ้าตอนนี้มีโอกาสที่จะจบจ่าฝูงแล้วพี
0: ่
1: มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยจะไปเจอกันอันดับ3ของกลุ่ม EIJK นะพี
0: ่
1: ผมไปดูนิดนึงกลุ่ม EIJK
0: ไปดูให้คุณสมใจอ่ะ
1: ครับ
0: ประพันธาครับ
1: ก็ถ้ากลุ่ม E เนี่ยเป็นเอกวาดอร์ครับพี
0: ่
1: I ก็จะเป็นเซเนกัลซึ่งเซเนกัลดูแล้วน่าจะไม่ได้เข้าแล้วแหละ J ก็เป็นแอลจีเรียพี่แล้วก็ K เป็นคองโก
0: ครับผม
1: ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์นะพี่เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมต้องดูสายอีกทีนึงที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็เยอรมันเนี่ยเข้ารอบไปแล้วเยอรมันอยู่บนสุดของตารางเลยก็จะเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม CDF นะพี
0: ่ครับผม
1: กลุ่ม3 CDF นี่ผมดูนิดนึงกลุ่ม 3C นี่เป็นสกอตแลนด์ครับ D เป็นปารากวัยแล้วก็ F เนี่ยตอนนี้เป็นสวีเดน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะพี่บอลมาแล้ว
1: ครับก็เวลาเลยแล้วนะพี
0: ่เลยละ
1: ก็เดี๋ยวผมกับพี่บอลเนี่ยจะอยู่ต่อช่วงหน้าแต่เดี๋ยวพี่ปามต้องไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับในชั่วโมงหน้าในที่นายไลบูโลตอนนี้ผมกับพี่ปามต้องไป
0: ขอตัวก่อนนะครับสวัสดี
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศ
4: ซินีดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน38นาทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับช่วงที่2ของค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีน้องเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่กันจนถึงตี2นะครับก่อนเกมคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับผม
1: ที่จะเตะกันอีกวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มใช่ไหม
0: ใช่เป็น3กลุ่มแล้วก็เดี๋ยววันเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นอีก3กลุ่มครับก็จะครบแล้วว
1: ันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ก็วันนี้เป็น
1: ถือว่าเป็น
0: ต่อเสาแล้วก็เสาต่ออาทิตย์อีกคืนหนึ่ง
1: แล้วก็คือวันอาทิตย์นี้จะเป็นรอบน็อกเอาท์ละ
0: ใช่ครับพี่บอล
1: ไม่มีพักนะช่วงนี้ก็ยาวเหยียดจนถึงรอบ16ทีมอ่ะนะครับจะมีพักกันนะครับก็ลุยกันยาวนะครับวันนี้อีก6คู่นะ
0: ครับ
1: ก็ช่วงนัดสุดท้ายเนี่ยมันต้องเตะพร้อมกันกลุ่มละ2คู่อยู่แล้วนะครับก็วันละ3กลุ่มนะครับมีทั้งหมด12กลุ่มก็เตะกัน4วันเตะมาแล้ว2วัน6กลุ่มซึ่งมันมีความวุ่นวายนะเอาจริงๆความรู้สึกของผมเนี่ย
0: ครับผม
1: การแย่งอันดับ3เนี่ยมันทำให้บางทีคนเนี่ยจินตนาการกันได้เลยว่าผลคู่เนี้ยมันจะออกมาหน้าไหนมันจะมีซูเหียกันไหมเอาจริงๆอย่างเมื่อช่วงเกม2วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ทีมที่มีอันดับสะทีมที่มี3คะแนนเท่ากันแล้วมาเจอกันเองเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างก็รู้อยู่แล้วถ้าเสมอเนี่ยมันจะจูงมือกอดคอกันเข้ารอบ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีผลแพ้ชนะมันจะผลักให้อีกฝ่ายเนี่ยอาจจะตกเหว
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมญี่ปุ่นกับสวีเดนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันหมายถึงว่าผลเนี่ยมันก็เอื้อกับทั้งสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นก็ไม่เสียอันดับเพราะก็ยังอยู่อันดับ2
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนเนี่ยก็อันดับ3ที่การันตีที่จะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์หรืออย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่0-0น่ะ
0: ปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: อันเนี้ยเนี่ยคือก่อนเกมอ่ะผมก็พอจะเดาออกนะ
0: ครับผม
1: มันดีที่สุดสำหรับทั้ง2ทีมเลยถ้าผลมันออกมาเสมอกันแต่ข้อดีของการเตะคู่นี้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดเจมได้ดูไหม
0: ได้ดูโอ้ผมนั่งดูคู่นี้เลย
1: คือมันไม่มีความรู้สึกว่าเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นไอ้สองทีมที่มันจะกอดคอนเข้ารอบนะ มันจะเน้นผลเสมอเนี่ยนะมันส่งกันไปมา
0: เคาะเลย
1: แล้วมันจะไม่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มาแย่งด้วยก็ปล่อยให้อีกฝั่งหนึ่งเคาะไป10นาทีสุดท้ายปล่อยจนหมดเกมยังมีเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทั้งออสเตรเลียหรือว่าปารากวัยก็ดียังมีโอกาสที่จะพยายามจะยิงกันอ่ะ
0: ใช่
1: มันไม่ได้ดูน่าเกลียดขนาดนั้น
0: มีจังหวะที่สร้างสรรค์โอกาสและเกือบยิงประตูกันได้
1: ใช่แต่ว่าถามว่าก่อนเกมครับรู้สึกไหมว่ามันจะเสมอกันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเกาหลีใต้ดูไปก็จิกเล็บเท้าไปเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะยิงกันที
0: คือตอนนี้เกาหลีใต้เริ่มตกลงไปเรื่อยๆนะอันดับ3เนี่ยครับพี่บอล
1: ก็อันดับ3ตอนนี้มันผ่านไปแล้ว6กลุ่มใช่ไห
0: ม
1: 6กลุ่มเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้3ทีมที่การันตีเข้ารอบแล้วมีนะครับ
0: มีสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียเฮอร์โกซิวีนาที่การันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนอันดับ3ที่จบไปแล้วอีก3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เกาหลีใต้และปารากวัยยังต้องลุ้นแต่ปารากวัยเนี่ยได้เปรียบทั้งเกาหลีใต้และสกอตแลนด์ตรงที่ว่าเขามี4คะแนน
0: ใช่
1: 4คะแนนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไงก็ได้เปรียบแต่ว่าเกาหลีใต้3คะแนนและติดลบ1สกอตแลนด์3คะแนนติดลบ3ผมว่าสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้ละ
0: สกอตแลนด์นี่ปากเหวแล้วพี่ตอนนี้อยู่ที่อันดับสุดท้ายของอันดับ3ดีที่สุดเลย
1: เพราะว่าอันดับ3เนี่ยเขาจะเอาแค่8จาก12กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็จะมีแค่4ทีมที่จะตกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสถานการณ์ตอนนี้สกอตแลนด์เนี่ยทำใจไปก่อน 99.99 แล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ได้ดี

0: กว่ากัน3คะแนนมันปริ่มเกินแต่ว่ามันก็มีข้อดีบางกลุ่มเนี่ยมันยังไม่มีคะแนนกันเลยก็มีใช่มั้ย
1: ก็มีเซเนกัลที่ไม่มีแต้มเลยแล้วก็คองโกเนี่ยมีแค่แต้มเดียว
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาจะเตะกันเซเนกัลนี่เตะกี่โมงนะ
1: เซเนกัลเนี่ยวันนี้จะลงสนามเป็นเกม
0: ตี2ใช่ม
1: ั้ยตี2เจออิรักครับ
0: ก็กลุ่มนี้น่ะนอร์เวย์กับฝรั่งเศสนะครับก็2ทีมนี้เข้ารอบกันแล้ว6คะแนนเต็มแต่ว่าแย่งกันเป็นที่1ที่2มีความสำคัญไหมผมว่าแทบจะไม่มีนะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยผมโหไปดูมามันมีความได้เปรียบนอร์เวย์อยู่ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจว่านอร์เวย์ก็คงรู้แหละว่าไม่จำเป็นต้องส่งตัวจริงนะครับฝรั่งเศสก็คงอาจจะให้ตัวสำรองลงไปยืดเส้นด้วยเหมือนกันนะครับคู่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่าฝรั่งเศสยังเหนือกว่านะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าคู่เซเนกัลกับอิรักคู่นี้มันจะสำคัญตรงที่ว่าทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนไงแต่ถ้าเกิดเซเนกัลยิงเยอะขึ้นมามี3คะแนนและผลต่างประตูได้เสียมันไปแซงหน้าเกาหลีใต้อันเนี้ยเกาหลีใต้จะเหนื่อยแต่เซเนกัลต้องยิงประมาณ2หรือ3ประตูใช่ไหม
1: ต้องยิง3ประตูครับเพราะตอนนี้เซเนกัลติดลบอยู่3ลูก
0: ติดลบอยู่3แต่ถ้าเกิดเขายิง2เนี่ยมันจะไปเท่ากับเกาหลีใต้พอดีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าประตูได้ก็ตอนนี้เขามีอยู่เท่าไหร่นะ
1: ประตูได้เนี่ยมากกว่าเกาหลีครับเซเนกัลเนี่ย3ลูกส่วนเกาหลียิงไป2
0: เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องยิงอย่างน้อย2ประตูนะสำหรับทางด้านของเซเนกัลถ้ายังอยากจะลุ้นเข้ารอบยังไงต้องชนะแล้วก็ต้องยิงอย่างน้อย2ประตูจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่าในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิรักเขาก็เลยมีกำแพงค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนคู่แข่งของเขาเนี่ยทางด้านของพูดกี้พูดถึงเซเนกัลนะส่วนอิรักเนี่ยคือต้องยิงเท่าไหร่6หรือ7เนี่ยแหละ
1: อิรักเนี่ยตอนนี้มีแต้มอยู่-6
0: ต้องยิง
1: สี่ลูกไปใช่
0: ซึ่งมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เซเนกัลจะชนะมันค่อนข้างสูงกว่านะครับอันนี้คู่ตี2อ่ะที่พูดเนี่ยเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าอันดับ3พอฟุตบอลโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเพิ่มจาก32มาเป็น48ทีมเนี่ยมันทำให้เหมือนย้อนกลับไปปี1986ที่สมัยนั้นมี24ที
1: ม
0: แล้วต้องเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด4จาก6กลุ่มนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการแย่งอันดับ3เนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้มีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแต่ว่า FIFA ก็มีการปรับเปลี่ยนกฎบ้างเล็กน้อยเรื่อง head to head เนี่ยเอามานับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับก็เลยทำให้บางทีมนี่ก็ตกรอบไปตั้งแต่ยังไม่แตะนัดที่3ด้วยซ้ำพูดถึงตี2นอร์เวย์กับฝรั่งเศสแล้วก็เซเนกัลกับอิรักไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคู่ไหนอีกตี7โมง
1: 7โมงเป็นเคปเวอร์เจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอกับสเปนครับ
0: กลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะโอ้โหผมสงสารอุรุกวัยเหมือนกันนะครับผมก็ยังลุ้นอยากให้เขาเข้ารอบนะแต่อุรุกวัยเหนื่อยตรงที่ว่าเล่นเล่นดีๆอยู่ก็ดันไปเสมอซะงั้น
1: 2เกมเลยนะพี่โดนเสมอ2เกมก็เกมแรกเสมอซาอุ 1-1 แล้วเกมล่าสุดเนี่ยโดนเคปเวิร์ดตามตีเสมอ 2-2
0: มี2คะแนนแล้วนะสุดท้ายมันต้องมาเจอกับสเปนของแข็งนะครับสเปนเนี่ยถามว่าเข้ารอบหรือยัง4คะแนนพวกเขาเนี่ยต่อให้แพ้นัดนี้เนี่ยและเคปเวิร์ดนะครับหรือว่าซาอุไปชนะสเปนผมก็ดูแล้วยังไงก็เข้ารอบแต่ว่าวันนี้เขาก็คงอยากจะไม่อยากเสียหน้าคู่เนี้ยอุรุกวัยนะถ้าผมเป็นโค้ชนะผมวางแผนว่าเน้นเสม
1: อ
0: 1แต้มของเขาเนี่ยจะทำให้3คะแนนแต่ผลต่างประตูได้เสียบวกลบ0
1: ใช่แล้วก็ยิง3ลูก
0: เออมันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต
1: ้ถูกต้องครับอ
0: ย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแต่ถ้าเกิดจะเอาให้ดีเลยคุณต้องทำเหมือนเอกวาดอร์ที่สามารถแซงชนะเยอรมนีได
1: ้
0: อันนั้นน่ะชัว
1: ร์
0: แต่ว่าผมมานึกถึงอุรุกวัยถ้าจะชนะสเปนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้ซะมากกว่า
1: ถ้าไปเปิดแรกเนี่ยโดนแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นโค้ชอุรุกวัยผมต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าจะวางแผนแบบไหนแต่ว่าสถานการณ์ของอุรุกวัยผมบอกว่าเสมอยังมีโอกาสเข้ารอบประมาณ 60% นะ
1: ครับ
0: ดีกว่าแพ้ตกรอบแน
1: ่
0: ๆ2คะแนนนี่ดูแล้วไม่ผ่านแน่นอนนะครับส่วนเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียคู่นี้ก็น่าสนใจเคปเวิร์ดซึ่งเหนียวแน่นมาทั้ง2เกมยันเสมอกับสเปนได้ 0-0 แล้วก็เสมอกับอุรุกวัย 2-2 วันนี้เจอกับซาอุดิอาระเบียถ้าพวกเขาไม่คล้ายกับอุรุกวัยแหละถ้าเสมอได้เนี่ยมันมีโอกาสเข้ารอบ
1: 3แต้มไม่ประตูได้เสีย0
0: หรือถ้าเกิดเขาเสมอแล้วอุรุกวัยดันไปแพ้เขาเข้ารอบเป็นที่2เลยนะ
1: ใช่แซงเลย
0: เพราะฉะนั้นแคปเวิร์ดเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเจอกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อเทียบกับสเปนกับอุรุกวัยที่เขาเจอมาแล้วถือว่า

0: จอของที่ง่ายกว่า
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเคปเวิร์ดวันนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าทีมระดับเคปเวิร์ดนะครับน้องใหม่เพราะว่าครั้งนี้มันมีน้องใหม่มา4ชาติใช่ไหมน้องเจม
1: มีเคปเวิร์ดเฮติแล้วก็อีก
0: จอร์แดน
1: จอร์แดนอุซเบย์ใช่ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันมี48ทีมมียังมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังยิงประตูไม่ได้ถ้าไม่เช็คเนี่ยน้องเจมไทยออกไหมพอน้องเจมดูลูกน้ำไหมเหรอ
1: เฮติไหมพี่
0: เฮติยิงไปแล้ว
1: เฮติยิงไปแล้ว
0: เฮติมีอยู่แค่ทีมเดียวนะที่ยังไม่ยิงใครเลย48มียิงไปแล้ว47ทีม
1: โอ้โหผมนึกไม่ออกเลยพ
0: ี่ไม่ออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อยู่กลุ่มไทยยังไม
1: ่อีรักไหมพี่
0: ไม่ใช่อีรักยิงไปแล้ว
1: ยิงไปแล้ว
0: มันมีอยู่แค่ทีมเดียวที่ยังไม่ยิงใครเลยแล้วตกรอบไปแล้วด้วยนะครับ
1: ซึ่
0: ง
1: ปานามา
0: ปานามา
1: อันนี้เช็คเนี่ยต้องเช็คถึงรู้
0: เป็นทีมเดียวนะ1ใน48ทีมที่ยังยิงคู่แข่งไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็นัดสุดท้ายเจออังกฤษด้วยเจอของหนักอีก
1: ไม่แน่จะยิงได้ทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ส่วนทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้เหลือแค่4ที
1: ม
0: แต่ว่ามีทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็แข่งจบครบ3นัดไปแล้วในรอบแบ่งกลุ
1: ่
0: มก็คือเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับส่วนอีก3ทีมที่ยังไม่เสียประตูเนี่ยก็จะมีสเปนใช่มั้ยกาน่า
1: ใช่ครับ
0: อีกทีมนึงอะไรเนี่ยคือมาละ
1: อีกทีมหนึ่งเนี่ย
0: แชมป์เก่าไง
1: อาร์เจนตินา
0: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาก็เนี่ยมีอยู่แค่4ทีมที่ยังไม่เสียประตูนะครับโอ้โหดูเรื่องแล้วเรื่องสถิตินึงอีกอันนึงฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันมีสถิติที่ฟีฟ่าเขาแจ้งมาแล้วว่าสถิติยอดคนดูในสนามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยอดสูงสุดคนดูในสนามเคยทำเอาไว้เนี่ยปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: 3.2 ล้านคน
0: 3.5
1: 3.5
0: ครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิติเรียบร้อย
1: ครั้งนี้ 3.6 แล้ว
0: นี่ยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ครึ่งเดียว
0: แต่ว่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48นะฮะน้องเจมแล้วก็จำนวนเกมมันเพิ่มเป็นถึง100กว่าเกมแต่นี่ยังไม่ผ่านยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหจำนวนคนดูในสนามเนี่ยมันเขาบอกประมาณ 99% น่ะขายตั๋วหมด
1: คือเต็มเกือบทุกเกม
0: ใช่เกมเกือบทุกเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมสถิติแล้วมันยากที่จะทำลายได้
1: ใช่ก็เท่ากับว่าถ้าตอนปี94 3.5 เนี่ยโอกาสในการทำลายไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะพี
0: ่
1: เพราะว่าเดี๋ยวเหลือวันโลกเนี่ยเพิ่งผ่านไป60เกม
0: ครับ
1: เลยครึ่งหนึ่งเลย
0: ส่วนคู่เช้าสุดวันนี้เป็นกี่โมงนะ
1: 10โมงครับอียิปต์เจอกับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์เจอเบลเยียมครับ
0: โอ้โหคู่นี้ก็คือทำให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องลุ้นทุกกลุ่มอ่ะตอนนี้
1: ต้องล
0: ุ
1: ้นทุกคู่เลย
0: ใช่เพราะว่ามันมีผลกับการแย่งอันดับ3กันอยู่นะครับกลุ่มของนิวซีแลนด์เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ย4คะแนนผมว่าเพียงพอแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่านัดสุดท้ายสมมติว่าเขาแพ้อิหร่านนะผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสได้รองแชมป์หรือว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่นะครับอียิปต์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเต็งของกลุ่ม G ที่ผ่านเข้ารอบแน่ๆส่วนอิหร่านเบลเยียมกับนิวซีแลนด์เนี่ยโอ้โหมันทำให้ถ้าผมเป็นเกาหลีใต้นะผมต้องเชียร์ให้คู่นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยมันเสมอกัน
1: เบลเยียมก็จะมี3แต
0: ้
1: ม
0: ใช่แล้วให้อียิปต์เนี่ยชนะอิหร่าน
1: อีหร่านก็จะมีแค่2
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้มันต้องมาลุ้นอย่างเงี้ยลุ้นผลคู่อื่นกลุ่มอื่นว่าเอ้ยมันจะมีใครมาแซงเราไหมวะ
1: คือกังวลทุกเกม
0: แต่ถ้าวันนี้เบลเยียมชนะนิวซีแลนด์เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์คู่นี้ใครชนะนะแล้วก็คู่อิหร่านไม่แพ้นะเกาหลีใต้ก็จะซิดทันทีเลย
1: คือตอนนี้นักเตะเกาหลีใต้น่าจะต้องเรียกว่ากดตั๋วเครื่องบินรอเลยนะพี
0: ่โอ้โหมัน
1: อาจจะต้องเตรียมตัว
0: ใช่ๆมีโอกาสผมว่าเกาหลีใต้ตอนนี้80-2080นี่คือตกรอบนะ
1: ใช
0: ่มันมีโอกาสประมาณสัก 20% ที่จะเข้ารอบก็ยังมีลุ้นมากกว่าสกอตแลนด์แล้วกันแต่ว่าถ้าดวลตรงๆแล้วเนี่ยยิ่งทีมที่เตะกลุ่มหลังๆอ่ะมันได้เปรียบไงทำไมน้องเจมันรู้ก่อนไงว่าเฮ้ยมันตั้งโจทย์ไว้ที่เท่าไหร่วะ
1: ต้องทำอะไร
0: มันกี่คะแนนสกอตแลนด์กี่คะแนนอันดับ3ถ้าเรา3คะแนนเท่ากันเราต้องยิงกี่ลูกใช่ไหมมันมีเห็นโจทย์ให้เห็นเพราะฉะนั้นทีมที่เตะทีหลังเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบในจุดนี้ด้วยนะครับ
1: ก็โอ้โหดูแล้วเดี๋ยวผมไปดูอันดับ3ที่ดีสุดตอนนี้หน่อยแล้วกันครับก็ที่ยังอยู่ในโซนเขียวแล้วยังต้องรุนเนี่ยก็มีเกาหลีใต้กับสกอตซึ่งอย่างที่พี่บอลบอกว่าสกอตน่าจะไปแหละหนึ่งทีมนอกนั้นก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แข่งจบไปแล้วก็คือเกาหลีใต้ส่วนโคเอเช

0: เชียร์ที่อยู่ในโซนเขียวเนี่ยกับแอลจีเรียยังเตะไม่ครบ
1: ก็เหลืออีก1นัดนะครับซึ่งตอนนี้ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด3ทีมที่เขาการันตีเขารอบแล้วก็คือสวีเดนเอกวาดอร์แล้วก็บอสเนียพวกเนี้ยถามว่าทำไมกลุ่มมือมันยังเตะไม่ครบแต่ว่าทำไม3ทีมนี้มันเข้ารอบเพราะว่าต่อให้กลุ่มมือมันเตะครบมันก็ไม่มีโอกาสถึง4คะแนน
0: ใช่ก็อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยมี2แต้มเบลเยียมมีแค่2คองโกมี1แต้มเซเนกัลยังไม่มีแต้ม
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอรู้แหละนะครับสำหรับเกาหลีใต้ใครที่เชียร์ทีมเอเชียด้วยกันผมก็อยากให้มีโอกาสแต่ว่าเกาหลีใต้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าครั้งนี้มานอกจากสภาพทีมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทะเลาะกับสื
0: ่อ
1: นะครับตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่ก่อนลงสนามนัดแรกนะครับถึงขั้นว่าไอ้เกมนัดที่3อ่ะหลังจากที่แพ้ 0-1 ใช่มั้ย
0: ครับ
1: สื่อเนี่ยถามโค้ชของเกาหลีใต้ก็ตั้งคำถามว่าอะไรแล้วผมลืมแล้วเดี๋ยวประมาณว่าเอ้ยลูกทีมคุณเนี่ยสรุปแล้วอาหารเป็นพิษท้องเสียกันใช่ไหม เหมือนถามแ
0: ขวแซว
1: ๆก็คือแบบเหมือนเนี่ยเล่นได้แค่นี้เหรอประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าสื่อตอนนี้กับนักเตะเกาหลีเขามีเรื่องบาดหมางกันนะครับถึงขั้นตอนนี้นักเตะก็ประมาณแบนสื่อไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดตกรอบในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าโอ้โหกลับไปอาจจะได้เห็นการปาไข่ครั้ง
0: ใช่ผมกำลังนึกถึงตอนปาไข่ก็คือครั้งปี2008ที่ตกรอบแรกเหมือนกันแล้วก็กลับไปก็โดนปาไข่ที่สนามบินเนี่ยพี
1: ่ส่วนทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วแล้วมีการประกบคู่มาแล้วเนี่ยนะครับก็มีอย่างเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับแอฟริกาใต้กับแคนาดาโอ้โหเนี่ยการที่ฟีฟ่ามันเพิ่มจาก32มาเป็น48เนี่ยมันเห็นเลยว่ามันทำให้ทีมที่ทั้งแอฟริกาใต้และแคนาดาก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์นะ
0: อันนี้เข้ารอบทั้งคู่เลย
1: ใช่แอฟริกาใต้เนี่ยเตะมา3ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มมาตลอด
0: รวมถึงครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010ด้วย
1: นั่นก็ตกรอบนะที่ดีที่สุดแล้วสุดผมจำได้ว่า2002อ่ะที่เขามี4คะแนนแล้วยังตกรอบแต่ตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ
0: 32ทีม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันก็เนี่ยมีความได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าอันดับ3ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบมาได้ส่วนแคนาดาเนี่ยก็เจ้าภาพด้วยแล้วก็อย่างว่านะว่าเล่นในบ้านก็พยายามแล้วก็ในที่สุดเข้ารอบน็อกเอาท์มานะคร
0: ับผม
1: แต่ว่าโหเนี่ยการประกบคู่มันน่าสงสารอย่างเนเธอร์แลนด์ต้องมาเจอกับโมร็อกโกซึ่งครั้งที่แล้วเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
0: อันดับ4บอลโลก
1: ใช
0: ่แล้ว
1: แล้วมันต้องมาเจอกันเร็วเลยครับ นะครับ
0: แล้วก็มีอย่างอ่ะสหรัฐเจอบอสเนียแล้วก็อีกคู่ที่เจอกันเร็วเลยก็คือบราซิลกับญี่ปุ่น
1: อ
0: ันนี้นี่สุดๆ
1: แล้วมันเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมคู่บราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะใครชนะเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไอเวอรี่โคสกับรองแชมป์กลุ่มไอซึ่งกลุ่มไอตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์ของกลุ่มไอมันไม่อัจเจนมันไม่ฝรั่งเศสก็นอร์เวย
0: ์เรียกว่าเหนื่อยกลุ่มเส้นทางสายนี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นฝรั่งเศสนะผมว่าผมเป็นแชมป์กลุ่มดีกว่านะ
0: น่าจะดีกว่าครับ
1: แต่ถ้าเกิดมองอีกอย่างนึงนะเฮ้ยถ้าเรามองไว้เจอไอเวอรี่โคสมันก็ไม่หนักและสมมติถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเข้ารอบมามันก็โอเคนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์กลุ่มไอเนี่ยคุณจะต้องขึ้นไปอยู่สายบนถ้าคุณผ่านทีมอันดับ3ของกลุ่มหมื่นคุณมีโอกาสไปเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีม
0: ใช่
1: แล้วถ้าเกิดผ่านเยอรมันในรอบ16ทีมคุณมีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมคือเส้นทางมันก็จะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆครับผม
1: ก็พวกนี้เขาก็จะมีทีมของเขาแหละเขาก็คงจะดูเส้นทางเหมือนกันไม่ว่าอันไหนเส้นทางมันจะง่ายสะดวกกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าคนมีคงมีคนทำไกด์ไลน์เอาไว้เหมือนกัน
0: ใช่
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยมีความรู้สึกตะกิดตะขวงเหมือนกันว่าการเลือกเป็นอันดับ3มันก็ไม่ได้แย่นะ คืออันดับ3 8ทีมเนี่ยมันต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน12แชมป์กลุ่มเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแต่ว่าแชมป์กลุ่มบางกลุ่มมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างอเมริกาเนี่ยคุณจะไปกลัวเหรอ
0: ใช่ก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งแกร่งมาก
1: เลยบอสเนียพออันดับ3โอ้โหไปเจออเมริกามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับ
0: แล้วก็มีอ่ะไอเวอรี่โคสต์เนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: เป็นทีมจากแอฟริกาใต้แล้วก็ไอเวอรี่โคสต์เนี่ยอย่างที่บอลบอกว่ารอบต่อไปถ้าผ่านนอร์เวย์หรือฝรั่งเศสไปได้ก็จะเจอบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสจะเจออาร์เจนตินาด้วยในรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: เดี๋ยวผมไปดูของอังกฤษก่อนว่าอังกฤษถ้ามันเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะไปอยู่ส่วนไหนเพราะว่าผมช่วงหลังมาผมเห็นสื่อมันวิจัย

0: การกันเยอะนะวันที่เสมอกาน่าเสร็จเนี่ยอังฟอร์มแบบนี้จะมาอะไรนะ coming home มันก็
1: น่าจะยากอยู
0: ่แต่ว่าวันนั้นโทมัสทูเคอร์ก็ไม่ได้จัดทีมแบบแล้วสภาพทีมนักเตะก็ไม่ได้ดูคือเหมือนเขายังไม่ได้เน้นจริงจังอะนะแต่ผมจริงๆอะผมชอบทีมที่แบบสไตล์ค่อยๆเก่งขึ้นดีกว่าเก่งในรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะ
1: แล้วไปฟอร์มดรอป
0: เนี่ยอย่างอาจารย์ที่ห้าผมยังรู้สึกเลยเก่งเร็วกันไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมพอมันเก่งเร็วชนะ3แมตช์รวดสมมุตินะหรือเม็กซิโกอย่างเงี้ยชนะแบบไม่เสียประตูด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่พอเข้าไปรอบน็อกเอาท์แล้วเกิดมันไปแพ้เลยอย่างเงี้ย
1: เหมือนยูโร2016ที่โปรตุเกสค่อยๆไปนะพี
0: ่
1: แล้วก็คว้าแชมป์อ่ะอย่างอังกฤษเนี่ยแชมป์กลุ่ม L ถ้าผ่านรอบ32ไปได้เนี่ยมีโอกาสจะเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกเลยแล้วก็ถ้าผ่านเม็กซิโกไปได้เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยญี่ปุ่นบราซิลหรือรองแชมป์ในกลุ่มฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ยหนักนะพี
0: ่แต่ถ้าเกิดเป็นรองแชมป์กลุ่ม L ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม K กลุ่ม K มีใครอ่ะ
1: กลุ่ม K เนี่ยจะเป็นกลุ่มโปรตุเกสครับซึ่งตอนเนี้ยคะแนนล่าสุดโปรตุเกส4แต้มนะพี
0: ่
1: แล้วก็โคลอมเบียเนี่ย6มีโอกาสเหมือนกันที่เกมสุดท้ายโคลอมเบียจะเสมอกับโปรตุเกสแล้วจะเจออังกฤษเร็วเลย
0: แต่รอบ16เนี่ยสมมุติถ้าผ่านก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม H ใช่ไห
1: ม
0: กลุ่ม H
1: กลุ่ม H นี่มีสเปนโอ้โห
0: เฮ้ยผมไม่อังกฤษนะผมไม่อังกฤษผมต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
1: ้ไปอยู่ข้างล่างน่าจะบอกว่า
0: ไปอยู่ข้างล่างมีโอกาสไปเจอเม็กซิโกรอบ16ทีมก็ไม่น่ากลัวมากหรือถ้าเกิดเข้าไปรอบควอเตอร์ไฟนอลอาจจะต้องไปเจอพวกบราซิล
1: ญี่ปุ่น
0: หรือนอร์เวย์หรือถ้าฝรั่งเศสตกลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปวัดกันเหนื่อยหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเข้ารอบถึงรอบ8ทีมมันต้องมีแต่ทีมใหญ่ๆมาแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะก็เชื่อว่าตอนนี้เส้นทางพวกนี้เนี่ยหลายคนก็คงพออย่างบราซิลกับเยอรมันเนี่ยถ้าจะเจอกันอีกทีต้องไปเจอกันรอบชิงเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเยอรมันนี่อยู่สายบนบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่สายล่างเช่นเดียวกับอาเจนนะอาเจนก็จะอยู่สายล่างนะแต่ว่าก็มองเห็นแล้วล่ะว่าสายบนมันจะมีทีมแข็งๆอย่างเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยพวกนี้ทีมแข็งๆนะครับ
1: อาจจะมีสเปนโปรตุเกสด้วยในสายบน
0: แล้วก็จะมีแชมป์กลุ่มเฮสซึ่งก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็น่าจะเป็นสเปนใช่ไห
1: ม
0: หรือไม่ก็ลองแชมป์กลุ่ม K กับกลุ่ม L ซึ่งกลุ่ม K นี่เดี๋ยวนะ
1: กลุ่ม K นี่โปรตุเกสกับโคลอมเบียพี่แต่ว่าตอนนี้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงโปรตุเกสเป็นรอง
0: อ
1: ันดับ2 อยู่ก็มีโอกาสที่โปรตุเกสจะโดนไปอยู่สายบนถ้าเกมสุดท้ายเสมอโคลอมเบียเนี่ยไปเจออังกฤษเลยอังกฤษจบแชมป์ได้รองแชมป์กลุ่มเหมือนกันยังไงโอ้โหหนักทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี้
0: เดี๋ยวมันทำให้วุ่นวายเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: การต้องมานั่งวางแผนกลยุทธ์เส้นทางที่จะเข้ารอบอะไรต่างๆนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ส่วนข้อความส่งมาพูดคุยได้นะครับหมายเลข4689899แล้วก็ตอนนี้เรามีไลฟ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มีทาง Facebook กับ YouTube ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหมครับพี่บอมพอตี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอผมกับพี่บอมในช่วงหน้าครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้อายราอ่ะ

0: ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาห้า
1: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: 600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1:07ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับ
1: ก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนเกมจะเริ่มนะฮะ
0: ครับผมอาจจะผมไปดูข้อความช่วงต้นชั่วโมงนิดนึงครับคุณสมใจประพันธาบอกว่าเพลงที่เปิดเต็มเพลงผ่านไปชื่อว่าอะไรครับน่าจะเป็นเพลงในช่วงแรกในวีดีโอผมถามพี่ไปให้แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าอเมริกายังมีลุ้นเจออิหร่านอยู่ครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากถ้าอิหร่านไม่ชนะอียิปต์พรุ่งนี
1: ้แต่กลุ่มของอียิปต์เนี่ยผมดูแล้วกลุ่มนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะหมายถึงว่าแชมป์หรือรองแชมป์ผ่านเข้ารอบไปเนี่ยไม่ได้เจอของหนักนะครับกลุ่ม G ใช่ไหมอียิปต์อิหร่านเบลเยียมนิวซีแลนด์เนี่ยคือแชมป์กลุ่ม G เนี่ยจะไปเจอแชมป์จะไปเจออันดับ3นะครับแล้วถ้าเกิดเข้ารอบไปจะมีโอกาสไปเจออเมริกาอย่างที่คุณคุณอะไรนะที่ส่งมา
0: คุณคุณทางด้านของคุณณัฐพงศ์ครับ
1: มีโอกาสจะไปเจอในรอบ16ทีมแต่ว่ารองแชมป์กลุ่ม G เนี่ยนะครับจะไปเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปรอบ16ทีมเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าจะไปเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งแต่ผมมองว่ากลุ่ม G เนี่ยเอาจริงๆถ้าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยดีเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าทุกทีมมันยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับรวมถึงเบลเยียมก็ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้นะถ้านัดสุดท้ายพวกเขาสามารถเอาชนะนิวซีแลนด์แล้วถ้าเกิดอียิปต์ถ้าไม่ชนะเนี่ย
0: จะมีถ้าเสมอเนี่ยมี5แต้มแต่เบลเยียมต้องชนะเยอะหน่อย
1: ใช่เบลเยียมอาจจะต้องไปยิงนิวซีแลนด์ให้ได้เยอะนิดนึงแต่ก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์ผมดูว่าแชมป์กลุ่ม G เนี่ยเส้นทางดีมากนะถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม G จะไปเจอกันอันดับ3กลุ่มอื่นเสร็จเข้ารอบ16ไปเจออเมริกาหรือบอสเนียก็โอเคนะเส้นทางรอบ8ทีมก็ไปเจอแชมป์กลุ่ม H นี่มีใครอ่ะแชมป์กลุ่ม H
0: กลุ่ม H นี่เป็นกลุ่มสเปนครับพี่
1: สเปนอ่ะอาจจะไปเจอสเปนรอบ8ทีมอะไรประมาณนี้นะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลง VR One ของ Peach Blue อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันครับจากคุณณัฐพงศ์อ่ะเพลงเมื่อกี้เพลงบอลโลกปี2014ครับแล้วก็ข้อความทาง Facebook บอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมขอผลสวีเดนที่เตะอยู่ไหนครับคู่บาเก้เมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะพี่บาเก้ก็จบครึ่งแรกนำฟอร์เคนเบิร์กอยู่ 2-1 ครับ
1: นี่เขายังเตะกันอยู่เหรอ
0: เตะอยู่เป็นซูเปอร์เลเทนสวีเดนตอนนี้ยังเตะอยู่ครับพวกจอร์เจียแล้วนี่ยังเตะอยู่แล้วก็ข้อความบอกว่าน่าจะชุดที่เป็ดลงแล้ววันนี้ฝรั่งเศสส่งตัวลุกลงเพียบมี12-0ครับหมายถึงว่านอร์เวย์น่าจะส่งชุด2ลงนะพี
1: ่อันนี้เดี๋ยวดูรายชื่อเลยนะเพราะว่าตีหนึ่งแล้วก่อนเกม1ชั่วโมงนะครับรายชื่อส่งมาแล้วเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึง
0: ก็จะเตะช่วงตี2ครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ชิงแชมป์เขาเรียกว่าชิงแย่งจับกัน
1: เนี่ยดูรายชื่อนอร์เวย์ส่งสำรองมาแบบแทบจะหมดเลยนะครับไม่มีทั้งพวกโอเดนการ์ดเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่เอานะครับสำรองหมดเลยพวกนี้แล้วฝั่งของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้อันนี้คือลงมาล่าร างวัลล่าดาวซันโม
0: ตีเลยเรียกว่ายัง
1: คือ
0: ตัวจริงเหมือนเดิม
1: ฝรั่งเศสในแนวลุกเนี่ยโอ้โหเดมเบเล่โอริเซ่ดูเอ้มาหมด
0: ใช่
1: โอ้โหชัวเมนี่ก็ไม่พักโอ้โหนี่คือทางด้านของฝรั่งเศสนะคร
0: ับ กะเอาแชมป์กลุ่มเลย วันนี้ลงหมดเลยโอริเซ่ก็ลงมีเดเมเล่ก็ลงด้วยส่วนนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหสำรองหมดเลย หน้าเป้านี่เป็นลาเซน
1: โอ้ฝรั่งเศสนี่คือแบบเน้นมากถ้าคือเน้นเพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ย ก็คือบางทีมเราเห็นแล้วเขาจะส่งสลับสำรองลงมาใช่ไหมทีมที่มันการันตีแบบแชมป์กลุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยเขายังแย่งที่หนึ่งที่สองกันแปลว่าฝรั่งเศสอยากเป็นที่หนึ่งแน่ๆนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันซวยไงอย่างที่บอกไปว่าแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มไอเนี่ยยังไงก็ไปเจอของแข็งนะครับ
0: ถ้าเป็นแชมป์กลุ่มนี้รอบ16ทีมโอกาสเจอเยอรมันเลยนะ
1: ใช่ใช่โอกาสเจอเยอรมัน
0: แต่ว่าฝรั่งเศสไม่กลัว
1: แล้วถ้าเกิดเข้ารอบ8ก็มีโอกาสไปเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นรองแชมป์กลุ่มไอเนี่ยคุณจะไปเจอ
0: ไอวอรี่โค้ด
1: แล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบ16จะไป

0: จอผู้ชนะระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นซึ่งผมเป็นรองแชมป์กลุ่มผมก็โอเคนะถ้าผมเป็นนอร์เวย์อย่างน้อยเจอกับไอวอรี่โคสต์มันก็ไม่ได้หนักอะไร
1: ใช่แล้วไปเจอญี่ปุ่นหรือบราซิลก็พอสู้ได
0: ้หรือถ้าเกิดญี่ปุ่นมันไปหักบราซิลมาเราอาจจะเจองานง่ายกว่าสายบนที่มีโอกาสไปเจอเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่แล้วสายล่างเนี่ยหนักสุดก็คืออาร์เจนตินาแต่กว่าที่รองแชมป์กลุ่มไอจะเจอเนี่ยก็คือรอบ8เลยรอบก่อนรองชาเลนจ์เลย
0: ก็สรุปตอนนี้รอบ32ทีมเนี่ยตอนนี้ประกบได้แล้ว3คู่นะก็อย่างที่น้องเจมบอกไปก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาบราซิลเจอญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เจอมาร็อกโกมีคู่นึงเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียนะ
1: คร
0: ับได้มาแล้ว4คู่นะครับ
1: และก็บอกว่าผมว่าแล้วทำไมกำแพงคู่ฝรั่งเศสสูงขึ้นเรื่อยๆก็นอร์เวย์ส่งสำรองลง
0: โอ้เห็นรายชื่อป่ะนอร์เวย์แล้วครับเฮ้ยตกใจอ่ะนี่แบบชุด2เลยนะเนี่ย
1: ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้นะพี่
0: แล้วคุณไม่คิดว่าทางเออร์ลิงฮาแลนด์เขาอยากจะยิงมั่งเหรอเขาก็4ประตูนะ
1: อยากล่าสี่ตีเหมือนกัน
0: เออเขาก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วมันยังมีเรื่องของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้อีก
1: ครับแล้วก็บอกว่าคุณธีระเดชเนี่ยบอกว่าทุกคนยังจำเอเชียนคัพเกาหลีกลับมาเลยได้ไหมครับเกาหลีการละคร
0: ยังไง
1: เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะพี
0: ่ปีไหนจ
1: ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเกาหลีกับมาเลยเนี่ยเพราะมาเลยก็เพิ่งไปเอเชียนคัพครั้งแรกพี
0: ่หมายถึงครั้งไหน
1: น่าจะครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าครับ
0: ครั้งนี้มาเลยก็ไม่ได้ไปนะ
1: มันไม่ได้ไปใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าโดนนี่ไงโดนลงโทษไง
1: อ๋อโดนใช
0: ่โดนAFC ตัดสิทธิ์เพราะว่าส่งนักเตะต่างชาติที่ไม่ถูกกฎนะครับไปลงเล่นในเกมที่ชนะเวียดนามมาแหละนะ
1: ส่งนักเตะโอนชาติผิดกฎเล่น
0: แต่ว่าไอ้เรื่องสูเหียกันเข้ารอบเห็นไม่เยอะเอาตรงๆเห็นกันมาเยอะก็แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ชัดเจนนะความรู้สึกผมถามว่ามันมีการละครไหมก็น่าจะมีแหละเพราะว่าต่างคนมันก็ต่างรู้ว่าเอ้ยถ้าเสมอกันมันเขาเพราะฉะนั้นความที่จะเน้นเอาจริงเอาจังมันไม่เหมือนว่าเอ้ยใครแพ้เอ้ยถ้าเสมอตกรอบทั้งคู่อ่ะผมว่าไม่มีทีมไหนยอมหรอก
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแพ้กันไปเลยดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าเสมอเรากอดคอเข้ารอบนะเองอย่ายิงข้าก็ไม่ยิงเอง
1: อันนี้คือก็โอเค
0: มันยิ่งถ้าเกิดเหลือเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยนะโอ้มันจะเริ่มถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะโอ้คุณไม่ต้องไล่อ่ะมันก็ส่งบอลไปมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่ไล่มันก็เนี่ยคอเป็นทีมไทยทีมไทยก็เคยทำ
1: ใช่ผมเพิ่งดูเหมือนบอลยูยี่สิบสามออสเตรเลียเมื่อไม่นานมันนี่พี่มันเป็นเกมนัดสุดท้ายที่ทั้งสองทีมเขารอไปแล้วเขาก็ต่อบอลอีกทีมหนึ่งก็ไม่ไล่เพราะว่าเขารอทั้งคู่ประมาณนั้นแล้วก็ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าผมเชียร์บราซิลอาร์เจนสเปนครับผมว่าบราซิลเนี่ยน่าจะชนะได้สบายหมายถึงอาร์เจนกับสเปนเนี่ยน่าชนะบราซิลได้สบาย
0: บราซิลใช่ไหมถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะยิง 3-0 นะผมยังรู้สึกบราซิลชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะแล้วก็ผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมันผมว่ายังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่ง
1: ดูยังอยู่ยังไม่แข็งแกร่ง
0: ส่วนตะกี้ทีมอะไรนะ
1: สเปน
0: อะสเปนนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010หลังจากนั้นมาพวกเขาไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
1: ใช่
0: 2014 2018 2022เนี่ย3ครั้งหลังสุดไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยก็มีโอกาสไปไม่ได้เพราะมันเพิ่มรอบน็อกเอาท์มันเป็นรอบ32ทีมมันไม่ควรจะตกเร็วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสเปนก็เป็นตัวเต็งอ่ะก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มสเปนกับฝรั่งเศสเขา 1-2 กันมาเบียดสูสีกันเลยนะครับแล้วก็สเปนก็แชมป์ยูโร
1: เมื่อ2ปีแล้วด้วย
0: ใช่ฟอร์มก็ถือว่าชนะ17นัดรวดเลยมั้งจนไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คือชนะรวดทุกเกมอ่ะก็แล้วก็โค้ชก็คนเดิมนะครับ
1: นักเตะก็ชุดเดิมจากช่วงยูโร
0: แต่ก็บางแต่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แหละเพราะว่าทั้งนิโก้วิลเลียมฝั่งซ้ายกับทางด้านของใครนะ
1: ยาลามินยาเมา
0: ลามินยาเมาฝั่งขวาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคร
1: ับ แล้วก็ดูจะมีปัญหาเรื่องกองหน้าที่ไม่ได้มีตัวที่เป็นตัวไซเกอร์นะพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนักบอลแฟนหงจบที่5 EE ครับแล้วก็แฟนบอลแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพี่เจมนักบอลคะตอนนี้ทีมในโซนเอเชียเราเนี่ยเหลือกี่ทีมคะที่ได้ไปต่อแล้วก็ตกรอบอย่างเป็นทางการแล้วกี่ทีมขอบคุณค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
0: ตกรอบแล้วก็คือจอร์แดน
1: จอร์แดน

0: ีตกรอบอุซเบย์ยังใช่อุซเบย์ยังมีโอกาสนะถ้าเขาชนะดีอาร์คองโกเยอะๆซึ่งถ้าตามทฤษฎียังไปไม่ได้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากแล้วนะครับ
1: อุซเบย์นี่ติดลบอยู่7ลูก
0: คือถ้าทางทฤษฎียังเป็นไม่ได้แต่ทางปฏิบัติก็อย่างที่บอกไปว่ามันยาก
1: ครับ
0: เอเชียที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับก็มีญี่ปุ่นนะครับ

0: อิหร่านวันนี้ถ้าเสมอผมว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเสมอกับเบลเยีย
1: ม
0: ยังมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า3คะแนนกับผลต่างได้เสียบวกลบ0ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
1: ครับส่วนอิรักนี่สถานการณ์เดียวกับอุซเบกครับยังมีลุ้นแต่ว่าต้องยิงเยอะเพราะอิรักเนี่ยติดลบอยู่6ลูก
0: แล้วก็ซาอุนี่ก็ต้องยิงวันนี้ยังไงก็ต้องชนะนะครับถ้าอยากหวังลุ้นเข้ารอบนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเหลือทีมเอเชียผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่2ทีมนะ
1: มีออสเตรเลียด้วยอีกทีมนึง
0: ออสเตรเลียทับด้วย
1: ออสเตรเลียนับกัน
0: ลืมไปเลย
1: เข้ารอบเป็นทีมแรกเลยในเอเชีย
0: ญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้ว2ทีม
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักทีมนึงดูว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นซาอุที่พลิกในนัดสุดท้ายอะไรประมาณนี
1: ้ครับแต่แฟนหลายคนก็อยากให้อิหร่านเจอกับสหรัฐนะพี่ดูจะเชียร์อยากให้เจอกันคู่นี
0: ้ก็น่าจะสนุกเพราะว่าอิหร่านตอนนี้ก็เหมือนเป็นทีมที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเป็นชาติแรกเลยในประวัติศาสตร์อ่ะ
1: ครับ
0: ทีมไม่ได้เตะในจริงๆอ่ะโปรแกรมเขาต้องไปเตะที่อเมริกา
1: หมายถึงอิหร่านนะพี
0: ่อิหร่านโปรแกรมเขาต้องเตะที่อเมริกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาพักอยู่ที่เม็กซิโกพอจะเตะทีก็บินไปเตะที่อเมริกาเตะเสร็จก็เดินทางกลับมาเม็กซิโก
1: ใช่คือไม่ได้พักอยู่แค่นั้นเลย
0: มันเป็นทีมเดียวมันไม่เคยมีทีมไหนที่ไปเตะในประเทศเจ้าภาพแล้วไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ใช่เพราะว่าปกติเจ้าภาพก็ชาติเดียวเลยพี
0: ่มันไม่เคยมีนะแบบนี้ซึ่งมันก็แปลกดีนะ
1: ครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าเอเชียนคัพ2023ไหมครับระหว่างเกาหลีใต้กับมาเลเซีย
0: มันทำไมอ่ะมันผมก็จำไม่ได้
1: ผมก็จำไม่ได้เลยพี่
0: เอเชียนคัพ2023เหรออ
1: ๋อเกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเกาหลีใต้เสมอกับมาเลเซีย3-3
0: อ๋อเพราะผลต่างประตูได้เสียด้วยอย่างเงี้ยเหรออ
1: ืมน่าจะประมาณนั้นพี่
0: เกาหลีใต้กับมาเลเซียรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะ3-3ก็มาเลเซียก็ไม่ได้เข้ารอบนี
1: ่มาเลเซียก็ตกรอบเลยพี
0: ่
1: เดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่า
0: อ๋อแบบป้องกันว่าเกาหลีใต้ไม่อยากเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอเพราะว่าให้บาเลนไปเป็นแชมป์กลุ่มแทนแล้วบาเลนแชมป์กลุ่มเนี่ยไปเจอกับญี่ปุ่นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าไม่อยากหนีญี่ปุ่น
1: หนีญี่ปุ่น
0: แล้วเกาหลีใต้ไปเจอกับซาอุแทน
1: ครับใช่สุดท้ายทัวร์นาเมนต์นั้นเกาหลีก็ไปโดนจอแดนในรอบรอง
0: แต่เขาถึงรอบรองเลยนะ
1: จอแดนก็คราวนี้มาบอลโลกด้วย
0: อ๋อถ้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกาหลีใต้บอกแชมป์กลุ่มแล้วดูเส้นทางแล้วมันลำบากกว่า
1: อ
0: ยอมไปที่2ดีกว่า อะไรอย่างงี
1: ้ใช่ครับ
0: เอเชียนคัพ23นี่เตะกันที่ประเทศอะไรอ่ะ
1: เตะที่กาตาร์มั้ยพี
0: ่เออใช่ใช่มั้ยเออเตะกันที่กาตาร์แล้วกาตาร์ก็เป็นแชมป
1: ์กาตาร์นี่แชมป์2สมัยติดเลย
0: เนี่ยแต่มาฟุตบอลโลกก็เห็นเลยเนี่ย
1: สองรอบก็ฟอร์มไม่ยิงสองรอบพี่บอล
0: ครั้งตอนตัวเองเป็นเจ้าภาพนี่ก็ไม่รอด
1: ทางที่ก่อนทัวร์นาเมนต์ก็โดนจับตามองตอนนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ว่าพอเล่นจริงนี่โหสู้ทีมอื่นไม่ได้เลยครับแล้วก็ข้อความ SMS บอกว่าคิดว่านักฟุตบอลอิหร่านจะขอรีภัยในสหรัฐไหมครับเหมือนนักวอลเลย์บอลอิหร่าน
0: คงไม่ตอนนั้นน่ะมีคนกังวลตอนสมัยที่เกาหลีเหนือไปเตะรอบสุดท้ายกลัวว่าจะมีใครหนีหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาต้องมีครอบครัวถูกไหม
1: ใช่มีครอบครัว
0: คือตัวเองก็หนีรอดแต่เดี๋ยวครอบครัวมันจะเดือดร้อน
1: โดนแน่
0: เพราะฉะนั้น
1: ใช่
0: เขาก็จะมีตัวประกันอยู่แหละนะครับ ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลด้วยพวกทีมยกน้ำหนักหรือว่าทีมที่เวลาที่เขาไปแข่งขันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษ
1: ครับผมวันนี้ผมเพิ่งดูเรื่องของโค้ชเกาหลีปีนั้นนะพี่ที่เกาหลีเนี่ย
0: ตกรอบ
1: พอตกรอบกลับไปเนี่ยเขาโดนลงโทษนะพี่บอย
0: ไปทำงานเหมืองอะไรสักอย่างนึง
1: ใช่แล้วก็เห็นเขาผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนนักบอลเนี่ยก็ต้องไปเข้าพิธีเหมือนโดนตำหนิอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็คือให้เป็นพวกนักข่าวผู้สื่อมวลชนเนี่ยมาตำหนินักบอลประมาณนั้นก็เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดเกมที่เจอบราซิลแล้วนาทีสองเนี่ยไปเลื่อนถ่ายทอดสดเจอกับโปรตุเกสโดนยิงไป7ลูก เรียบร้อยเลยตอนนั้น
0: แต่ไม่มีแบบมาลงโทษแบบให้ไปโกนหัวอะไรเงี้ย
1: ไม่มีแต่มีแค่โค้ชที่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
0: วันนั้นผมเจอข่าวอะไรที่เขาบอกไอดอลเกาหลีไอดอลญี่ปุ่น
1: ครับ
0: วงใน48เนี่ยแหละ
1: ที
0: ่โดนย

0: เลิกสัญญาแล้วก็ให้โดนก้อนผมอะไรอย่างเงี้ย
1: น่าจะเป็นไอดอล
0: ไอดอล
1: มานั้นครับแล้วก็บอกว่าขอที่เด็ด6ตัววันนี้ครับพี่ เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังไปว่ากันเรื่องรีวิวแล้วกันพี่บอลแล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกว่าตาทําเนี่ยคนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ครับอ้าวผมว่าอย่างงี
0: ้โดนทําแต่ว่าการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่นับอิหร่านกรณีที่ไม่ให้พำนักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างก็ยังโอเคนะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเทียบกับปี94แต่ตอนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มันมีกระแสอะไรต่างๆก็ถือว่าทำยอดสถิติเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาครั้งนี้พอเจ้าภาพ3ประเทศมันก็แบ่งๆกันไปนะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมภาพอะไรทุกอย่างดูดีเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกไอ้นะนี่เขาบอกว่าเรื่องเกาหลีใต้ก็คือน่าจะเป็นครั้งล่าสุดครับเจอเก้งคิดมันเป็นกุนซือโดนยิงตีเสมอเนี่ยนั่งยิ้มเฉยเลยเกมที่หนีญี่ปุ่นประมาณนี้ข้อความ
0: แต่ว่าตอนที่เจอเก้งคิดมันเป็นโค้ชเกาหลีใต้อะปัญหาจริงๆอ่ะมันเกมที่มันไม่ใช่ในเกมมันเป็นการทะเลาะกันระหว่างซอนมินกับทางด้านชื่ออะไรนะครับอีคังอิน
1: ตอนที่มีดราม่าปัญหากัน
0: ใช่ๆเพราะตอนนั้นเนี่ยชกกันเลย
1: ใช่
0: ชกกันเลย
1: อีคังอินนี่เป็นรุ่นน้องเลยพี
0: ่ใช่รุ่นน้องแล้วผมจะบอกให้นะสังคมเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องอายุนะครับการเป็นอาวุโสเขาจะมีลำดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญ
1: ใช่เพราะว่าตอนบอลโลก2022เนี่ยก่อนที่กูดฮิดดิ้งเข้าไปคุมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเขาจะคนเกาหลีก็จะเชื่อเรื่องคนที่มี
0: ใช่อาวุโส
1: กว่าแต่กูดฮิดดิ้งเนี่ยเป็นคนเข้าไปทำลายระบบนี้เพื่อที่จะให้นักเตะเกาหลีเนี่ยเล่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจรุ่นพี
0: ่
1: ใช่
0: แต่ตอนที่คังอีตอนนั้นโดนสาปแช่งเลยเพราะว่าซนนี่ตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์เป็นกัปตันทีมด้วย
0: เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วคุณไปกล้าหือกับรุ่นไปสาว
1: เด็กกำลังมาพี่ตอนนั้นกี่ครั้งอินเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่
0: ๆจะขึ้นที่มันเนี่ยโดนเพราะว่า1คุณนอกจากไม่ห้ามปาไม่อะไรแล้วเนี่ยคุณยังช่วยปิดบังอะไรต่างๆซึ่งเกาหลีใต้เขาพอมารู้ทีหลังเขาก็สาบส่งเหมือนกันจะขึ้นที่มัน
1: แต่สุดท้ายเนี่ยอีครั้งอินก็ต้องบินไปปาบินไปเจอกับซอนฮึมินเพื่อขอโทษขอโพยกันแต่เมื่อวานเนี่ยเกมล่าสุดที่เกาหลีใต้แพ้แอฟริกาพี่บอลท้ายเกมมันมีจังหวะที่ภาพจับไปที่อีคังอินเนี่ยแกผิดหวังสุดๆเลยพี่มีจังหวะที่ชกพื้นเลยเพราะก็คิดว่าจะเข้ารอบตอนแรกแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงประมาณนี้ครับพี่บอลข้อความเดี๋ยวไปผมไปไล่เรื่องโปรแกรมคืนนี้อีกสักรอบแล้วก็พร้อมกับทีมบรรยายของ99แล้วกันครับก็วันนี้จะเริ่มคู่แรกตอนตี2ครับเป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับฝรั่งเศสรวมถึงเซเนกัลอิรักเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกนพดลกับพี่อู๋อัครเทพครับจะเข้ามาบรรยายตอนตี2แล้วก็คู่7โมงเช้าเนี่ยเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยพี่ต้นประวินครับกับพี่ตั้มพันศิษย์จะเข้ามาบรรยายตอน7โมงเช้าครับแล้วก็คู่สาย10โมงเนี่ยอียิปต์กับอิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กับเบลเยียมเนี่ยจะเป็นพี่เต้ยแม่กองครับแล้วก็พี่บีแหลมสิงเข้ามาบรรยายตอน10โมงเช้าเลยครับผม
0: 10โมงเช้านะ ก็วันนี้อีก3กลุ่มแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้3กลุ่ม
1: พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอีก3กลุ่มที่จะมีอาร์เจนตินาเตะด้วยก็จะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงโปรแกรมของช่วงคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ก็จะมีเกมในกลุ่ม J ครับ9โมงเช้าเนี่ยแอลจีเรียเจอออสเตรียจอร์แดนครับเจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็กลุ่ม K เนี่ยเตะ6โมงครึ่งครับมีเดียคองโกเจอกับอุซเบกิสถานแล้วก็โคลัมเบียเจอโปรตุเกสช่วง4เนี่ยเป็นกลุ่ม L ครับปานามาเจออังกฤษแล้วก็โครเอเชียเจอกับกานาน
0: ี่อย่างกลุ่ม J เนี่ยผมเดาได้เลยนะว่าออสเตรียที่จะเจอกับแอลจีเรียเนี่ยมันมีโอกาสเสมอกันสูง
1: เพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมมี3แต้มเท่ากัน ถ้า4เนี่ยออสเตรียเนี่ยเข้ารอบอัตโนมัติส่วนแอลจีเรีย4แต้มลบ2ลูกก็ยังมีโอกาส
0: ใช่เพราะ4แต้มมันก็จะมากกว่าทีมที่มันมี3คะแนนอย่างสกอตแลนด์แล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้แอลจีเรียจะแบบคุยกับออสเตรีย
1: ตีชิงแน่นอน
0: มันสวีกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอจะสันนิษฐานได้นะรูปเกมมันจะเป็นลักษณะยังไง
1: รวมถึงอย่างกลุ่มอังกฤษเนี่ยกาน่ากับโครเอเชียเนี่ยกาน่ามี4 แต้มโครเอเชียมี3 แต้มแล้วลบแค่1ก็อาจจะแต่กาน่าเจอโครเอเชียด้วยพี่บอล
0: คือด้วยความที่ปานามาตกรอบไปแล้วและอังกฤษเนี่ยก็การันตีนะครับปานามาเจออังกฤษเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับแต่ว่าคู่กาน่าโครเอเชียเนี่ยคือโครเอเชียถ้าจะหวังที่2ก็คือต้องชนะกาน่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าชนะกาน่าได้กาน่า4 คะแนนประตูได้เสียถ้าไม่ติดลบเยอะก็ยังเข้ารอบอยู่ดี
1: ถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็จะเท่าเป็น0
0: แต่เขามี4 คะแนนไงมันยังไงก็มากกว่า3แต่โครเอเชียเนี่ยห้ามแพ้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเกาหลีผมก็ต้องเชียร์ให้กาน่าชนะโครเอเชียซึ่งถามว่าความเป็นไปได
1: ้อ
0: ะอันไหนมันมากกว่ากันระหว่างโครเอเชียชนะกาน่าหรือกาน่าชนะโครเอเชีย
1: ก็เป็นโครเอเชีย
0: เออแล้วผมก็รู้สึกว่าโครเอเชียเสมอมันก็พอแล้วใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันไม่ชนะจริงๆมันก็เสมอมันก็ยังเข้ารอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้เกาหลีใต้โอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆลดลงไปเรื่อย
1: ๆใช่ก็พลาดนะสุดท้ายเดียวเลยเกาหลีใต้ครับ
0: ส่วนสกอตแลนด์นี่เก็บกระเป๋าได้เลย
1: สกอตแลนด์นี้น่าจะไปตั้งแต่คืนนี้แล้วพี่ดูทรงเนี่ย
0: ดูรับเก็บกระเป๋าได้เลย
1: ยังไม่เคยเข้ารอบ2เลยพี่สกอตแลนด
0: ์เคยไหมเดี๋ยวไปดูผลงานดีสุดของสกอตแลนด์
1: เพราะปี98ก็ตกรอบแรกกับสกอตแลนด์เดี๋ยวผมลองเช็ค
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เราไม่ได้
0: เคยไหมเดี๋ยว
1: สกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด์นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเออในรอบแบ่งกลุ่มทั้งนั้นเลย
1: ครับไม่เคยเข้ารอบ2เลย
0: 1954 1958แล้ว1978ถึง1990ห้าสมัยตอนนั้นเนี่ยไม่เข้ารอบเลยนะ
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มทุกครั้งที่มาเล่นบอลโลก
0: ใช่โอ้โหน่าสงสารมาก
1: ยูโรก็เหมือนกันนะพี่บอลยูโรเล่นมาทั้งหมด4 ครั้งเนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มหมดเลยครับปี92 96 2020แล้วก็2024
0: สรุปเขาเล่นฟุตบอลโลกมากี่ครั้ง1 2 7 8รวมครั้งนี้9นี่อุตส่าห์กลับมาครั้งแรกในรอบ28 ปี9 ครั้งไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่ไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วก็ชนะแค่5 เกมจาก26นัดในบอลโลกครั้งนี้ก็ไปน่าจะไป
0: จริงๆอุตส่าห์ประเดิมสวยนะ
1: ชนะ
0: เฮติแต่ว่า2 นัดหลังสุดก็เจอของแข็งจริงอะทั้งโมร็อกโกและบราซิลนะครับ
1: แต่
0: ถ้ามีสัก1 คะแนนอะโหมีโอกาสลุ้นเลยนะ
1: ถ้าเสมอได้สักเกมนี
0: ้
1: แล้วก็เขาบอกว่าเมอิฮานาดะครับคนล่าสุดที่โดน AKB ยกเลิกสัญญากระทันหันเมอิฮานาดะอันนี้น่าจะหมายถึงนักบอลหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูก่อน
0: อ
1: ๋อเขาหมายถึงคนที่พี่บอลพูดถึงที่โดนก้อนผมเขาเป็นไอดอลพี่
0: อะไร AKB AKB 48อะไรสักอย่าง
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็บอกว่าเมื่อหลายก่อนเนี่ยมีกรณีของมินามิมิเนกิชิที่โดนโกนผมเนื่องจากดราม่ามีแฟนคลับถ้าจำไม่ผิดมีแฟนพวกวงไอดอลพวกนี้เขาจะไม่ให้มีแฟนพี
0: ่
1: ใช่ใช่โอ้โหนี่เราไปกันไอดอลเลยพี
0: ่ไม่ไอดอลเนี่ยต้องไปคุยกับคุณบอม
1: ใช่
0: เขาจะถนัดเรื่องพวกนี้นะครับเขาไปจับมงจับมือมาแล้วซื้อตั๋ว
1: ใช่ก่อนจะปรีวิวเดี๋ยวขอดูข้อความอีกสักนิดนึงครับตกหล่นข้อความไหนผมขอดูนิดนึงก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับข้อความเราไปปรีวิวกันไหมครับพี่บอลในค่ำคืนคืนนี้นะพี่ก็เริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับจะเป็นเกมช่วง14:00นอร์เวย์กับฝรั่งเศสไลน์อัพก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: นอร์เวย์กับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวผมขอลองเช็คสถิตินิดหนึ่งคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ในช่วงหลังเนี่ย
0: ก็อยู่ในยุโรปด้วยกันน่าจะเจอแต่ว่านอร์เวย์ช่วงมันเพิ่งจะมากลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นอร์เวย์เคยเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายยุคไหน
1: 98ใช่ไหม
0: 98ใช
1: ่ไหมแต่ว่านอร์เวย์ช่วงหลังนี้ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะชนะมาติดๆก็คู่นี้เคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อปี2014ครับฝรั่งเศสเนี่ยชนะ 4-0 เลยเป็นเกมอุ่นเครื่องก่อนนั้นนอร์เวย์ก็เคยชนะเหมือนกันเมื่อปี2010เนี่ยชนะฝรั่งเศส 2-1
0: เจอกันมาบ่อยนี่จริงๆอ่ะเจอกันมาตั้ง10 กว่าครั้งแล้ว16 ครั้งฝรั่งเศสชนะ7นอร์เวย์ชนะ5เสมอ4นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันอีก แมตช์อุ่นเครื่องล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสถล่มนอร์เวย์ไป 4-0 แต่มันนานมาแล้วไง
1: ใช่
0: 2014นะครับ
1: ครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ไลน์อัพล่าสุดของนอร์เวย์เนี่ยสำรองเพียบเลยฝรั่งเศสเนี่ยชุดใหญ่ดูแล้วพี่บอลคิดว่านอร์เวย์ตัวนี้ไม่น่ารอดนะพี่
0: จัดแบบนี้ให้ฝรั่งเศสเถอะ
1: ก็ดูแล้วมีโอกาสยิงเกินประตู
0: เป็นไปได้สูงเพราะว่า1เอ็มบัปเป้ก็ต้องการที่จะทำสถิตินะครับแล้วก็ดูแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยย
1: ิ
0: งได้หมดเลยอ่ะนะครับท่านโอ้โหนอร์เวย์ส่งชุดนี้มาปุ๊บเนี่ย
1: ก็
0: มีโอกาสโดนมากกว่า1ประตู
1: มีโอกาสแต่ว่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้แคร์ว่ารอบนี้จะเข้าอันดับเท่าไหร่
0: เข้าที่2ไปมันก็นั่นแหละก็รู้ละเห็นชะตากรรมแล้วก็เห็นเส้นเพราะว่าเห็นวันนั้นทางด้านเออริงคาร์เล่นก็ให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ได้สนใจเรื่องสถิติอะไรมากมายนะครับแค่เข้ารอบแล้วก็ไปดูในนัดต่อไปดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งรองแชมป์กลุ่มนี้จะไปเจอกับไอวอรี่โคสต์ก็อาจจะไปเตรียมแผนไปเจอกับไอวอรี่โคสต์แล้วก็ได้นะ
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นคู่ของเซเนกัลกับอิรักครับก็คู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็2เกมแรกแพ้มา2นัดรวดส่วนเซเนกัลก็แพ้มา2นัดรวดฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เหมือนกัน อุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ดีทั้งคู่เหมือนกันนี
0: ่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษเป็นคนทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับซึ่งคืออิรักเนี่ยดูแล้วหมดสภาพจริงๆนะครับขณะที่เซเนกัลอ่ะยังมีลุ้นนะอย่างที่บอกไปถ้ายิงสักถึง 3-0 อะไรอย่างเงี้ยโอกาสเข้ารอบก็ยังมีนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยเซเนกัลวันนี้น่าจะชนะอิรักแต่ว่าไม่รู้จะชนะมากน้อยมันขึ้นอยู่กับอิรักด้วยนะคือบางทีอิรักก็เล่นรู้สึกว่าเล่นปล่อยของนัดสุดท้ายไปเลยอ่ะเปิดหน้าชกกันไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็อยากจะได้คะแนนอยากได้ประตูอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนเฮเต้กับมอร์โกเลยพี
0: ่แ
1: ล้วสุดท้ายจะใส่เลย
0: ใช่ก็คือวัดกันไปเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะอิรักเป็นทีมที่ไม่ใช่กระจอกนะใครเจออิรักข่อยแม
1: ่ถูก
0: แล้วเรา
1: ก็แพ้มา
0: แล้วอิรักจริงๆเขาเป็นทีมที่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเวลาเขาเน้นเกมรับอย่างเงี้ยเขาก็เหนียวแน่นได้นะแต่พอมาฟุตบอลโลกแล้วด้วยผลงานที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะปล่อยจอยอ่ะก็ผมว่าไม่น่ารอดนะ
1: ครับเซเนกัลเนี่ยวันนี้ส่งทั้งอิสมาอิลาซานแล้วก็มาเน่ลงตัวจริงส่วนอิรักวันนี้เนี่ยมี2นักเตะจากอาเซียนลงสนามเป็นตัวจริงครับคือเรบินชูราก้าจากการท่าเรือแล้วก็ฟานบูสโตจากเปอร์ซิบันดุงนี
0: ่
1: วันนี้ลงตัวจริงเลยส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นอัลมาดีกองหน้าจากทางนั้นอิสวิตรวมถึงซีดานเอ็กซ์เบลก็ลงเป็นตัวจริงด้วยก็ยังเป็นชุดใหญ่อยู
0: ่ก็อยากเห็นประตูกันเยอะๆแหละคู่นี้เพราะว่ามันต้องคู่นี้มันไม่มีอะไรจะเสีย
1: ครับ
0: มันต้องมีสักทีนึงแหละต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วควรจะยิงให้ได้เยอะด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่คู่ในกลุ่ม H ครับเป็นเกมระหว่างอุรุกวัยกับสเปนครับพี
0: ่
1: ก็คู่นี้เนี่ยเจอกันค่อนข้างบ่อยล่าสุดเจอกันปี2013ครับใน FIFA Confederation Cup สเปนเนี่ยชนะอุรุกวัย 2-1 5เกมหลังที่เจอกันเนี่ยสเปนชนะ4เกมเลยนะพี
0: ่
1: ก
0: ็ยังไม่รู้ว่าสเปนจะส่งชุดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสเปน4คะแนนเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าอุรุกวัยคือวันนี้ผมยังรู้สึกเลยนะว่าถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเหมือนกันนะแต่อย่าแพ้เนี่ยผมบอกเลยจบเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเปิดหน้าแรกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะฉะนั้นอุรุกวัยควรจะมาเน้นแบบรัดกุมไว้ก่อนนะครับคือถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าไอ้3คะแนนเนี่ยมันดีพอไหมที่จะผ่านเข้ารอบแต่2คะแนนคุณไม่ดีพอแน
1: ่
0: 2คะแนนนี่คุณไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุรุกวัยวันนี้ต้องเน้นแบบระมัดระวังเป็นพิเศษคงไม่ได้แบบบุ่มบ่ามซะทีเดียวนะครับ
1: ครับผมอุรุกวัยเนี่ย6เกมหลังสุดตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องปีที่แล้วเนี่ยไม่ชนะเลยนะพี่บอม
0: ฟอร
1: ์
0: มไม่ค่อยดีด้วย
1: สเปนเนี่ยก็ในบอลโลกครั้งนี้ชนะ1เสมอ1ก่อนอันนั้นก็หนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ก่อนทัวร์นาเมนต
0: ์ครับ
1: ก็ดูแล้วสเปนน่าจะทานได้คือวันนี้
0: ใช่ก็ถ้าเกิดตามฟอร์มทำสถิติทุกอย่างสเปนน่าและเกมรับเขาก็เหนียวอยู่แล้วยังไม่เสียประตูเลยนะครับสเปน
1: ครับผมอ่ะมาต่อกันที่คู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับเคปบวดเจอกับซาอุดีอาระเบียคู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
0: คือกลุ่มนี้ผมจะบอกให้เกาหลีใต้ต้องดูเพราะว่ามันมีความสำคัญกับพวกเขาอย่างมาก เชียร์สเปนอย่างแรกเลยนะเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัยอย่างน้อยก็กดอุรุกวัยไว้ที่2คะแนนก่อนส่วนคู่เคปเวิร์ดกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าคู่นี้เสมอกันเนี่ยก็ดีสำหรับเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะมันจะทำให้อุรุกวัยกับซาอุดีเนี่ยกอดคอกันตกรอบ
1: ต้อง
0: แต่ถ้าเกิดคู่นี้นะครับซาอุดีอาระเบียชนะแล้วอุรุกวัยยังไปแพ้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะทำให้อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตกรอบ
1: คืออุรุกวัยถ้าไม่ถ้าแพ้เนี่ยมี2แต้มไม่พอ
0: ใช่ซึ่งเอาง่ายๆเลยเกาหลีใต้ต้องเชียร์สเปนให้ชนะอุรุกวัยแล้วก็ให้เชียร์เคปเวิร์ดไม่แพ้นะคร
1: ับก็ช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยเคปเวิร์ดจริงๆฟอร์มดีนะพี่ก่อนทัวร์นาเมนต์บอลโลกเสมออาชนะมา3เกมรวดเลยแต่ว่าทีมที่เจออาจจะไม่ได้หนักมากเมอร์บิลดาอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะมีเกมชนะเซอร์เบียกับฟินแลนด์ส่วนซาอุเนี่ย10เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่2เกมคือเกมอุ่นเครื่องนะพี
0: ่
1: ในทัวร์นาเมนต์บอลโลกก็เสมอ1แพ้1
0: แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าเกมนั้นเนี่ยซาอุน่าจะชนะเคปเวิร์ด
1: มีโอกาส
0: มันมีความรู้สึกลางสงหรณ์ว่าไอ้ที่ผ่านมาเคปเวิร์ดมันเล่นเกมอุ่นไงใช่ไหมเน้นตั้งรับรอโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกับซาอูเงี้ยเหมือนเกรดเดียวกัน
1: บุกแน
0: ่เออมันต้องแบบมีออกมาบู๊อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวซาอูเขาก็จะมีโอกาสหาช่องยิงอะไรของเขาได้นะ
1: แล้วซาอูนี้แนวรุกก็มีซาเลมอโดซารีที่เล่นเกมต้องกลับดีด้วย
0: ใช่แล้วเงินเขาเยอะด้วย
1: ก็มีโอกาสที่ซาอูจะพลิกล็อกนี้ไม่จะเรียกว่าพลิกล็อกได้ไหมก็มาตรฐานใกล้เคียงกัน
0: ใช่ก็ถ้าซาอูชนะจะมี4คะแนนผมว่า4คะแนนเนี่ยเผลอๆเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มด้วย
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงนะซาอุที่จะชนะเคปเวิร์ดนะครับ
1: เกาหลีอาจจะต้องลองกัดฟันเชียร์ซาอุดิบ้างนะพี่วันนี
0: ้แต่ว่าจริงๆนะเกาหลีใต้สำคัญเลยคุณเชียร์ยังไงก็ได้อย่าให้อุรุกวัยมีคะแนน
1: ถูกต้อง
0: คือถ้าคุณเชียร์อุรุกวัยไม่มีคะแนนได้เมื่อไหร่คุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงแล้ว
1: ก็อาจจะต้องเปิด2จอดูเลยเกาหลีวันนี้แล้วก็เกมในกลุ่มช่วงเช้าครับก็จะเป็นกลุ่ม G คู่แรกที่เราจะปรีวิวเนี่ยนิวซีแลนด์กับเบลเยียมครับพี่บอลก็นิวซีแลนด์เนี่ยไม่เคยเจอกับเบลเยียมมาก่อนส่วนผลงานก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยแพ้มา3เสมอ1ก็คือการเสมออิหร่านครับเบลเยียมเนี่ยก็10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เสมอในบอลโลก2นัด
0: ใช่วันนี้เป็นวันที่จะตัดสินชะตาของเกาหลีใต้เลย2กลุ่มนี้สำคัญนะครับกลุ่มที่แล้วที่สเปนจะเจออุรุกวัยแล้วก็กลุ่มนี้นะครับที่จะทำให้เกาหลีจะมีลุ้นเข้ารอบหรือเปล่าก็คือต้องพยายามให้ทีมอันดับ3ของ2กลุ่มนี้มันไม่ถึง3คะแนนหรือถ้าถึงมันต้องมีคะแนนติดมันต้องมีประตูได้เสียที่ติดลบ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งกลุ่ม G เนี่ยสถานการณ์มันก็คล้ายๆกันกับกลุ่มที่แล้วเลยนะครับคือนิวซีแลนด์จะเจอกับเบลเยียมเนี่ยนิวซีแลนด์ตอนนี้อยู่อันดับบวยมีแค่คะแนนเดียวเบลเยียมก็มีอยู่แค่2คะแนน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแย่งกันเข้ารอบโดยตรงเลยแล้วมันไม่ควรเสมอกันนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ควรจะต้องมีทีมแพ้ชนะกันไปเลยนะครับส่วนอิหร่านกับอียิปต์เนี่ยอียิปต์ยังไงมันได้เปรียบอยู่แล้วมี4คะแนนโอกาสเข้ารอบเนี่ยผมว่ามองว่าเกือบ 100% ละนะครับอียิปต์แล้วก็เจอกับอิหร่านอิหร่านเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขาคล้ายๆกับทางด้านของอุรุกวัยนะคือขอแค่เสมอยังมีลุ้นถ้าสมมุติต่อให้เบลเยียมหรือนิวซีแลนด์มีผลแพ้ชนะเขายังเข้ารอบเป็นที่3ถ
1: ้
0: า3คะแนนของเขาเนี่ยผลต่างประตูได้เสียเนี่ยมันบวก0บวกลบ0ซึ่งมันจะเหนือกว่าทั้งสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้เพราะฉะนั้นอิหร่านอาจจะมองว่าเฮ้ย1คะแนนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชนะได้เลยเนี่ยมันก็การันตีมากกว่าแต่ห้ามแพ้เหมือนกันเลยถ้าคุณแพ้เหมือนอุรุกวัยนะอุรุกวัยกับอิหร่านถ้าแพ้เนี่ยเกาหลีใต้จะเฮกัน
1: ก็เกมอียิปต์กับอิหร่านเนี่ยอาจจะคล้ายกับเกมปารากวัยออสเตรเลียเมื่อเช้านี้
0: เป็นไปได้เพราะอิหร่านเขาก็รู้สึกว่า1แต้มเขามีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าโอ้อิหร่าน5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มดีก่อนบอลโลกเนี่ยชนะมา3เกมรวดบอลโลกก็เสมอ2นัดส่วนอียิปต์เนี่ยก็ชนะมา2ครับเสมอ2แพ้1เกมก็คือเกมที่อุ่นเครื่องแพ้บราซิลเมื่อต้นเดือน
0: แต่เบลเยียมนี่ก็โหทำไมมันตกต่ำขนาดนี้2
1: ใช
0: ่มันหมดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแล้วที่มาส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
1: ก็โหอย่างอเล็กวิกอาร์อักเซลวิเซลเนี่ยก็37แล้วเดอะบอย34ก็ยังมาครับแล้วก็มีอ่ะกูตัวเนี่ยก็34ก็เป็นช่วงปลาย
0: เหม
1: ือน
0: กันนะทิ้งทวนอ่ะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้าย
1: ส่วนนักเตะที่อายุน้อยๆก็ยังเป็นพวกดาวรุ่งที่เล่นอยู่กับทีมในลีกฝรั่งเศสในเบลเยียมเป็นลีกรองอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นนักเตะชุดใหญ่เท่าไหร่ก็จะมีที่พอจะ พึ่งพาได้ก็มีลูกากูและทอสซากับโดกูเนี่ยแหละที่มาจากทีมระดับท็อปครับ
0: ก็ประมาณนี้นะ
1: ครบถ้วน
0: กลุ่ม6คู่คืนนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ10กว่านาทีข้างหน้านะครับติดตามรายงานสดทาง FM 99ฝรั่งเศสจะเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบอกไปแล้วก็คือฝรั่งเศสจัดใหญ่เลย
1: ใช่
0: จัดชุดใหญ่เลย
1: ส่วนนอร์เวย์วันนี้ มาแบบหน้าเทสหน้าบีเลยวันนี
0: ้มาแบบทิ้งตัว
1: เต็มๆครับ
0: ยอมมอบ
1: เดี๋ยวผมไปดู SMS ข้อความนิดนึงแล้วกันครับทาง Facebook นี่มีข้อความเพิ่มด้วยเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่ายังไม่มีเพิ่มเลยพี่บอมเดี๋ยวผมลองดูใน YouTube ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับบอกว่าเมื่อไหร่ปีก่อนนี้อ่านไปแล้วนะพี่เรื่องของมินามิมิเนกิชิเนี่ยที่เป็นไอดอลที่เราพูดถึงไปเดี๋ยวผมตอนนี้คอมผมค้างไว้แล้วเดี๋ยวผมเปิดข้อความแป๊บหนึ่งครับ
0: SMS นะครับส่งมาถามว่า2นัดที่ผ่านมาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยชอบดูเชิงครึ่งแรกไม่แปลกที่นอร์เวย์จะพักตัวหลักก่อน คือปกติเนี่ยเขาคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะนอร์เวย์คงไม่ได้พักขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: เขาผมเชื่อว่าครึ่งหลังเขาก็คงไม่เสี่ยงส่งมาแล้วล่ะลักษณะแบบนี้ก็คือให้พักไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปเน้นในรอบน็อกเอาท์เลยนะครับก็ให้ตัวสำรองได้มีโอกาสยืดเส้นยืดสายด้วยส่วนฝรั่งเศสถ้านำเยอะในครึ่งแรกเขาก็อาจจะผ่อนนะครับครึ่งหลังก็ไม่จำเป็นแล้วก็พักตัวหลักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนด่าเอาถ้าเกิดเล่นเล่นไปเล่นมาเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
1: ยุ่งเลย
0: สมมติเอ็มบัปเป้วิ่งอยู่โดนเสียบขาหักขึ้นมา
1: โอ้โหใช่เป็นเรื่องเลย
0: มันไม่สมมันเนี่ยมันบางทีก็ไม่สมควรนะ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มไปอยู่สายบนไงพี่บอลก็จะไปเจออย่างสเปนอย่างนี้มีโอกาสเยอรมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นำเร็วก็น่าจะพักนักเตะเยอะส่วนนอร์เวย์ไปอยู่ด้านล่างก็อาจจะมีโอกาสไปเจอกับอาร์เจนตินาหรืออังกฤษนะพี่ที่เป็นทีมเต็งในสายล่างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ถ้าดูจากตารางเนี่ยถ้าเป็นแชมป์กลุ่มฝรั่งเศสใช่ไหมมันจะไปต้องไปเจออันดับ3กลุ่ม DFG ซึ่งน่าจะเป็นปารากวัยนะแล้วก็ถ้าชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมนีหรือที่3ของกลุ่ม C กลุ่ม C ตอนนี้ใครเป็นที่3อ่ะกลุ่ม C
1: กลุ่ม C ที่3
0: สกอตแลนด์อ่ะสกอตแลนด์ไม่ผ่านแน่ๆนะครับแล้วไม่ก็เป็นกลุ่ม Dหรือกลุ่ม F นะครับเยอรมนีผมยังไม่เห็นคู่แข่งนะแต่ต้องรอดูให้มันอันดับ3มันสมบูรณ์ก่อนอันดับ3กลุ่มดีตอนนี้เป็นเอกวาดอร์ก็มีเป็นความเป็นไปได้นะฮะอยู่กลุ่มเดียวกันนี
1: ่ใช่
0: เดี๋ยวนะกลุ่มอ๋อกลุ่มดีไม่ใช่กลุ่มดีมันต้องเป็นปารากวัยแล้วก็กลุ่ม F เนี่ยอันดับ3ตอนนี้คือสวีเดน
1: ที่เข้ารอบไปแล้วเหมือนกันในอันดับ3ที่สุดของสวีเดนแล้วก็ผมดูนิดนึงทางด้านของนอกนั้นก็จะมันน่าจะจบวันนี้แล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นนะพี่บอลสำหรับการประกบคู่
0: อย่างน้อยแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มจะได้มาถึง9กลุ่มแล้วนะครับวันนี้เตะกันอีก3กลุ่มนะครับแล้วก็วันสุดท้ายคือวันเสาร์นะครับอีก3กลุ่มก็จะครบก็จะทราบหมดแล้วนะครับว่า32ทีมรอบน็อกเอาท์ใครเจอกับใครแต่ณปัจจุบันเนี่ยประกบได้มาก็คือ4คู่อย่างที่บอกไปนะครับก็2ทีมอย่างที่แอฟริกาใต้กับแคนาดาเจ้าภาพร่วมเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ก็ทำได้สำเร็จในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ชนะระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอันนี้ได้เส้นทางของรอบ32กับ16แล้วนะ
1: ครับ
0: ในบล็อกนี้นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านจากรอบ16ทีมไปเนี่ยใน4ทีมเนี้ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยมันมีโอกาสไปเจอกับฝรั่งเศสถ้าเป็นแชมป์กลุ่มไม่นะครับหรือไม่ก็เยอรมนี
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเชียร์เคปเวิร์ดครับอยากเห็นมวยลองโลดแล่น
0: ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได
1: ้รวมถึงบอกว่านอร์เวย์ยังไงครับคืนนี้ดูจะไม่น่ารอด
0: จับตัวแบบนี้นะ
1: ดูแล้วไม่น่ารอดครับแล้วก็ทาง Facebook บอกว่าฮาเมดยังยุ่งกับนักศึกษาฝึกงานอยู่หรือเปล่าครับอันนี้แซวเข้ามาแซวเขาแซวฮาเมดผมเข้ามาน่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันไม่ได้ยุ่งแล้วนะผมไม่ยุ่งอีกแล้วนะพี่ นี่น่าจะข้อมูลเฟคนิวแล้วก็ ก็ประมาณนี้สำหรับข้อความครับอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเราไปดูถึงเกมในวันเสาร์ต่ออาทิตย์หน่อยไหมพี่บอล
0: มา
1: เป
0: เล
1: ็น
0: ย
1: การรีวิวคร่าวๆก่อนที่จะแข่งในวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพี่ก็จะมีเกมกลุ่มอาร์เจนตินาด้วยครับก็จะมีเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กลุ่มเอลแล้วกันพี่บอลเป็นปานามากับอังกฤษครับ
0: โอ้ปานามาที่ยังยิง1ใน48ทีมที่ยิงใครไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นทีมเดียวเลยนะครับแล้วก็เจอกับอังกฤษที่กำลังโดนสื่ออังกฤษวิจารณ์หนักมากต้องคืนฟอร์มนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเสมอกับกาน่าไม่รู้ว่าโดนคาถาหมอผีอะไรที่ไหนยังไงนะครับยิงไม่ได้ก็ไม่น่ารอดนะปานามาอังกฤษเขาก็ดูแล้วศักยภาพก็เหนือกว่าจริงๆแหละ
1: ครับ
0: ต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา
1: ก็หมอผีคนที่ทำของแสนแฮร์รี่เคนเนี่ยวันนี้เขาเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเขาทำนายว่าโปรตุเกสกับโรนโดจะคว้าแชมป์โลกเลยพี่บอล
0: อ้าวเหรอแล้วไม่ทำนายกาน่าไปเลย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวโปรตุเกสจะได้แชมป์โลกเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หมอนานาคาวากูบอนซั
0: ม
1: เขาบอกว่าเขาทำนายว่าโรนโดและโปรตุเกสจะคว้าแชมป์โลกฟุตบอลโลก2026ครับคราวที่แล้วแฮร์รี่เคนก็เงียบไปเลยนะพี่เกมล่าสุดอีกคู่ในกลุ่มเอลครับโครเอเชียกับกาน่าพี่บอล
0: โอ้คู่นี้นี่มันมีโอกาสที่เสมอกอดคอกันก็รอบนะครับแต่ว่าโครเอเชียชนะก็ได้นะครับแต่อย่าแพ้สำคัญเลยคือโครเอเชียอย่าแพ้นะครับถ้าแพ้เนี่ยโอกาสตกรอบสูงมากจะเหมือนสกอตแลนด์ทันทีเลยนะครับถ้าแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นโครเอเชียผมว่าเล่นแบบรัดกูไม่ก่อนแหละ
1: ครับต่ออันที่กลุ่มเคครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับพี่บอลยังมีลุ้นแชมป์กลุ่มทั้งคู่
0: คือถ้าโปรตุเกสชนะก็แชมป์กลุ่มเขาจะแซงโคลอมเบียโดยตรงเลยเพราะเจอกันเองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทีมเดียคองโกกับอุซเบใช่ไหม
1: อุซเบนี่ต้องยิงเยอะจะเข้ารอบ
0: อุซเบนี่ผมตัดทิ้งไม่ได้เลย แต่ว่าเกาหลีใต้ต้องเชียร์อุซเบให้อุซเบชนะก็ได้ให้อุซเบชนะก็ได
1: ้
0: แ
1: ต่อย่าคองโก
0: ใช่แต่อย่าให้เดียคองโกชนะ
1: คนละเรื่องนะพี่
0: เกาหลีใต้
1: คือตอนนี้เกาหลีใต้ต้องเชียร์ทุกทีมเอเชียที่อยู่ในโคต้าหรืออันดับ3เนี่ยทั้งหมดต่อที่กลุ่มเจครับแอลจีเรียกับออสเตรียครับตอน9โมงเช้าวันอาทิตย์นะพี
0: ่ออสเตรเลียนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่านัดสุดท้ายเขาจะพักตัวหลักขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าพักหมดนะ
1: ออสเตรียนะพี
0: ่เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปเสี่ยงที่เพราะว่า1การันตีแชมป์กลุ่มใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ดูแล้วเจอกับจอร์แดนซึ่งอ่อนกว่าเยอะมันไม่ควรจะส่งเมสซี่หรือใครก็แล้วแต่ที
1: ่
0: ตัวหลักลงมา
1: ก็อารมณ์เดียวกับฝรั่งเศส
0: อย่าไปทำแบบนั้นอาจจะต้องทำเหมือนนอร์เวย์ก็คือพักตัวหลักไปเลย
1: หรืออาจจะส่งเมสซี่มาเพิ่มสี่ตีดาวซันโวฟุตบอลโลกไหมโอกาสเจอจอร์แดนเนี่ย
0: คือเป็นลุ้นในรอบนอกเอาดีกว่า
1: ดีกว่าครับผม
0: หรือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนลงสำรองมาเนี่ยชัดเจนนะว่าต้องการมาทำสถิตินะ
1: ครับก็น่าจะเป็นอาร์เจนตินาผ่านได้ในเกมนี้อ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มครับบอกว่ารายชื่อนอร์เวย์เนี่ยไม่อยากได้แชมป์กลุ่มหรอครับหรือพอใจกับที่2แล้ว
0: เอาจริงๆอ่ะต่อให้ส่งชุดใหญ่มาก็ยังเป็นรองฝรั่งเศสแต่ว่าเขาก็คงคิดแล้วล่ะว่ามันไม่คุ้มค่านะครับให้นักเตะพักเต็มที่ดีกว่าแล้วไปรอเจอกับไอวอรี่โคสต์ในรอบ16รอบ32ทีม
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องเสี่ยงอาการบาดเจ็บด้วย
1: ใช่
0: ใบเหลืองเซฟอะไรต่างๆไปให้ไปให้ครบที่สำคัญนะให้ตัวสำรองมันมีโอกาสได้ลงเล่นมากเอามาตั้ง26คนนะ คุณจะใช้แค่11คน16คนไม่ใช้ตัวสำรองมันหนื่อยเลยเหรอ
1: แล้วบอลโลกครั้งแรกแต่ปี98พี
0: ่
1: ใครก็อยากเล่น
0: เพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยก็ดู
1: แล้วคืออาจจะมองว่าต่อให้ส่งตัวจริงลงโอกาสชนะฝรั่งเศสก็ยากเพราะฉะนั้นการันตีที่2อยู่แล้วก็เอาสำรองเล่นดีกว่าประมาณนั้นแล้วก็บอกว่าข้อความจากคุณอนันต์พงศ์บอกว่าหมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเข้าไปฮะอ้าวเขาบอกงี้หมอผีกาหน้าเจออาจารย์หน่อยเชิญยิ้มผมไม่แน่ใจว่าใครอาจารย์หน่อยเชิญยิ้มเนี่ยแล้วก็บอกว่านอร์เวย์เนี่ยอาจพลิกชนะฝรั่งเศสก็ได้นะครับก็อาจจะยากหน่อยวันนี
0: ้ถ้ายิ่งแบบเห็นรายชื่อตัวสำรองมานี่ก็ยากแต่จริงๆอ่ะผมชอบนอร์เวย์ในช่วงรอบคัดเลือกมากนะช่วงที่อยู่กลุ่มเดียวอิตาลีอะไรเงี้ยยิงคู่แข่งแบบยิงแบบไม่ไว้หน้าย
1: ิงอิตาลีอิตาลีด้วย
0: เป็นกลุ่มที่ยิงกันเอาในรอบคัดเลือกโซนยุโรปอ่ะนอร์เวย์นี่ยิงมากสุดเลยนะ
1: ครับ
0: แบบ ไม่ค่อยเห็นแบบทีมสไตล์เนี้ยนะครับ
1: คือเล่นเกมรุกอย่างเดียวแล้วฮาแลนด์นี่ก็โหยิงกระจุยเลยแล้วก็บอกว่าฮาแลนด์มีโอกาสได้ลงสนามดวลกับฝรั่งเศสไหมครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นตอนเดินลงสนามนี่เหมือนมีฮาแลนด์นะพี
0: ่มีเหรอ
1: เดี๋ยวผมลองดูภาพถ่ายทอดสดอีกรอบนึงแต่เมื่อกี้เหมือนแวบๆอยู่เดี๋ยวลองเช็คอีกสักรอบนึงครับคือตอนเนี้ยที่สนามเนี่ยนักเตะทั้งสองทีมเดินลงสู่สนามแล้วเดี๋ยวผมลองดูกราฟิกตอนเริ่มเกมแล้วกันว่ามีนักเตะใครลงมาบ้างครับ
0: แต่รายชื่อนี้มันไม่มีนะ11คน
1: เดี๋ยวรอดูภาพใกล้ๆนิดนึง
0: แต่ว่าชอบกองเชียร์นอร์เวย์มาก
1: ไวกิ้งนะพี่
0: เป็นสีสันนะครับแล้วท่าทางการโลวิ่งอะไรของพวกเขาเนี่ยมันแบบมันพร้อมเพียงกันมันดูแล้วแบบคล้ายๆเนเธอร์แลนด์อ่ะผมรู้สึกว่ากองเชียร์เขามีสีสันมากนะก็เดี๋ยวใกล้จะเตะแล้วนะ
1: กราบ
0: ก็เดี๋ยวจะลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูรายชื่ออีกที
1: เดี๋ยวนิ่งนักเตะกำลังจับภาพนักเตะ
0: นี
1: ่นอร์เวย์นะพี่เดี๋ยวดูว่ามีหรือเปล่าครับ
0: ดูผิดไหมเจม
1: ส่งคล้ายกันด้วยครับแต่จะกลายชื่อตอนแรกนี่ไม่มีนะพี
0: ่ไม่มี
1: ฮาแลนด์เนี่ยหรืออาจจะเป็นจังหวะที่เขาเดินลงสนามเป็นกลุ่มเอาเขาต้องเอาลงสนามทุกคนอยู่แล้วไม่มีฮาแลนด์ในตัวจริงนี่ใช่น่าจะดอนเดินลงมาสำรองก็ยืนยันฮาแลนด์ไม่ได้ลงแต่ว่าถามว่ามีโอกาสที่ฮาแลนด์จะลงเจอฝรั่งเศสไหมครึ่งหลังที่บอลคิดว่าน่าจะลงไหมพี
0: ่ผมว่าพัก
1: ยาวเลย
0: อ้าว
1: อันนี้เป็นกลุ่มสำรอง
0: อ๋อตัวสำรอง
1: คือครั้งนี้เขาเอาสำรองมายืนด้วยผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันตอนแรกฮาแลนด์ไม่ลงกันสรุปครับผม
0: 11ตัวจริง
1: ไม่มี
0: ก็สำรอง
1: ใช่แล้วก็บอกว่าหมอหน่อยเนี่ยอนันตปัจฉัยปฏิเทเทนาหนังเรื่องสมัยก่อนเนี่ยใช่
0: โอ้แต่ชอบจริงๆกองเชียร์ไวกิ้งสุดยอดมาก
1: ก็เกมนี้เนี่ยโหแฟนบอลเต็มสนามเลยครับก็รายชื่อก็สุดท้ายไม่มีทั้งโอเดนการ์ดทั้งฮาแลนด์นะครับนอร์เวย์เตะกันที่ยินเลสสเตเดียมครับ
0: เดี๋ยวมาดูฝรั่งเศสนี่เริ่มมาก็คิริยานเอ็มปาเป
1: ้นำทัพมาเลยฝรั่งเศสนี่จัดเต็มตำแหน่งแม้กระทั่งประตูเนี่ย
0: ประตูเมนยองก็
1: ลงโอ้โหคือวันนี้กะเอาตายเลย
0: ตัวลุกแต่ละคนนี่ลงมานี่โหตัวจริงหมดเลยอ่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับเพราะเดี๋ยวเราต้องให้ทีมภาคเนี่ยเตรียมตัวก็วันนี้ผมกับพี่บอลต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่ไหนไลฟ์บอลโลกสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิเดียเดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่ เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ2นาฬิกาตรงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับ99 Live บอลโลกกันแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็กำลังจะลงสนามกันแล้วสำหรับศึกฟุตบอลโลก2คู่ที่เราจะเกาะติดกันนะครับก็วันนี้อยู่กันกับพี่เอกนพดลนะครับแล้วผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
10: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
9: ครับ
10: เกมจะคิกออฟกันช่วง 14:00 ตรงนะคร
9: ับ ก็นอร์เวย์นะครับกับฝรั่งเศสรวมถึงอีกคู่นึงที่กำลังจะลงเล่นกันไปนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเซเนกัลเจอกับอิรัก
10: ครับผม
9: นะครับก็เป็นกลุ่มที่ยังมีลุ้นการเข้ารอบนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เราจะรับผิดชอบนอร์เวย์ฝรั่งเศสนี่เหมือนแย่งแชมป์กลุ่มกันนะพี่เอก
10: ใช
9: ่แล้วก็เซเนกัลอิรักเองนั่นก็นะครับแย่งการเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่3ของกลุ่มนะครับ
10: ครับก่อนเกมเหมือนจะมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณแม่ของ
9: ใช่
10: เดชองด้วยนะครับ
9: ครับก็วันนี้เนี่ยดิดิเย่เดชองกุนซือของฝรั่งเศสนะครับเดินทางกลับบ้านเกิดนะครับเพื่อไปงานศพคุณแม่นะครับ วันนี้จะเป็นผู้ช่วยของเขานะครับกีสเตฟองทำหน้าที่คุมทีมในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแทนครับ
11: สนับสนุนโดย
12: ท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
12: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
15: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
16: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
17: เคยไหมแค่ลุกก็
18: โอ้ย
17: แค่นั่งก็
18: โอ้ย
17: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
20: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
21: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
9: ขณะที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับฝรั่งเศสวันนี้ผู้สาประตูเป็นไมค์เมนยองครับเซนเตอร์ใช้ดาโยอูปาเบงกาโน่กับมักซองลักครัวแบ็กซ้ายเป็นเตโอแอกนองเดสแบ็กขวาเป็นชูสคุนเด้ครับเซนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นมานูโคเน่กับออร์เรเลียนชัวเมนี่แล้วก็ตัวรุกดิเซเรดูเอไมเคิลโอลิเซอุสมันเดมเบเล่และคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
10: แล้วยิงโอ้โหโหเกือบ 1-0 เอ้โอ้โหประธานเป้ใจร้ายมากให้เราไล่ไลอัพให้ครบก่อนก็ไม่ได้โอ้โหคานสนั่นเลยครับ
9: 22วินาทีครับหลุดมาทางกราบขวาแล้วกดด้วยเท้าขวาเต็มๆเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ชนคานตั้งแต่20กว่าวินาทีแรกครับฝรั่งเศสก็
10: เหมือนตามข่าวเนาะ
9: ใช
10: ่พักตัวผู้เล่นนี่ใช่ว่าเกือบทั้งทีมเลยนะครับ
9: ก็มีข่าวลือนะครับก่อนเกมว่าเขาจะเปลี่ยน10ตำแหน่งแล้วก็พอรายชื่อออกมาเนี่ยไปนับจริงๆเปลี่ยน10ตำแหน่งจริงๆเพราะว่าตามข่าวบอกว่านอร์เวย์เองก็พึงพอใจด้วยการจบเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
13: ครับผม
9: แล้วก็ถ้าจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มก็จะไปชนกับไอวอรี่โค้ชในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
13: ครับผมใครที่เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงรับชมรับฟังผ่านทางโซเชียลนะครับเพจ Facebook แล้วก็ YouTube คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
9: แล้วก็อีกคู่นึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซเนกัลกับอิรักเป็น2ทีมที่แพ้รวดยังไม่มีแต้มนะ
13: ครับผม
9: วันนี้เนี่ยชัยชนะสำคัญแล้วก็เพื่อจะลุ้นการจบอันดับที่3เป็น8จาก12กลุ่มที่ดีที่สุดด้วยนะครับ
13: ครับ
9: ชนะแล้วต้องยิงเยอะๆด้วยนะคู่นั้น
13: ฝรั่งเศสมาเนี่ยโอ้โหบุกใส่ในโอ้ยผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอ่ยชื่อป่ะครับ
9: เอ้ยเห็นหน้าก็รู้แล้วครับคนคุ้นเคย
13: เบอร์1ระดับจักรวาลครับ
9: ไมเคิลโอลิเวอร์ครับกระบี่มือ1จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็วันนี้เนี่ย VAR ก็เป็นจาเรตจิลเลตนะครับแล้วคุ้นหูกันเป็นอย่างดีทั้ง2คน
13: ไปยืนทะเลทะลาดไปขวางนักเตะฝรั่งเศสครับดับบอลแล้วก็ฝรั่งเศสลุยต่อเดี๋ยวดูครับคือวันนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นการดวลกันระหว่างฮาลันกับทางด้านประธานเป้
9: ครับโอ้โหเนี่ยครับย้อนกลับมาจังหวะ20กว่าวินาทีแรกหลุดมาแล้วกดด้วยขวาเต็มๆเลยครับเอ็มบัปเป้แบ็กซ้ายของนอร์เวย์หลุดตำแหน่งครับ
13: เซฟนะคุณหนู
9: ติดมือไหม
13: ติดเซวิกเซฟแล้วนอร์เวย์ขอมั่งลุยมาในกรอบเขตโทษโดนเตะโอลิเวอร์บอกไม่ใช่พรีเมียร์อย่ามาหวังครับถ้าหมวกฟีฟ่านี่น่าจะเป๊ะพอสมควรนะครับลุยต่อเดี๋ยวถ้าอีกคู่หนึ่งมีสกอร์ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับ
9: แล้วอีกคู่หนึ่งน่าสนใจที่เลเบนซูลาก้านะครับกองหลังจากการท่าเรือเนี่ยวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้อิรักด้วยนะ
13: ครับผม
9: ในเกมที่มีความหมายต่อการลุ้นเข้ารอบนะครับซูลาก้ายิงเป็นตัวจริง
13: อุ้ยใส่กันไม่ยั้งเลยดูเอทำชิงกับโอริเซ่ขวาดีเดนเบเล่แต่วิเข้าหนักเลยผู้สินชี้ที่บอลยังได้เปรียบอยู่ฝรั่งเศสลุยต่อหลุดมาเอ็มบัปเป้เจอกับออสติการ์ดโดนขวาง 2-3 คนครับยังได้เตะมุมต่อ
9: โอ้โหรูปเกมนี้3นาทีเนี่ยเล่นกันเร็วมากแล้วก็เคลื่อนที่แบบเอาจริงเอาจังกันเลยครับคือก็เป็นข้อดีแหละนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองของนอร์เวย์ที่ได้ลงมาก็อยากจะโชว์ฝีเท้าให้เฮดโค้ชเห็นบ้างนะครับ
13: ครับ
9: ว่าก็มีดีเหมือนกันอย่างวันนี้นี่กัปตันทีมเป็นแพทริกเบิร์กนะครับนี่คือกัปตันจากโบโดกลิมนะครับ
13: ครับ
9: ทีมที่ขึ้นมาสร้างชื่อในฟุตบอลยุโรป
13: เดมเบเล่ทางขวาล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลมาชัวเมนี่ตบกลับคืนมาแล้วจังหวะซ้ำไม่ถึงครับทีแล้วยิงลูกเดียวหูยต้องเซฟครับโคเน่ยิงได้อยู่เดมเบเล่ไหลมาลูกนี้เตะวืดจังหวะ2ยังได้อยู่ครับดูเอหยอดมาลูกนี้ไม่ถึงโอริเซ่โอ้โหจะเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับฝรั่งเศส
9: โอ้โหเนี่ยอีกเซฟหนึ่งเลยครับเปิดยัดเข้าในให้คุนเด้ครับแต่คุนเด้จ่ายยัดมาเกมรับของนอร์เวย์สกัดทิ้งมาตรงเส้นเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยมีมานูโคเน่พักอกหนึ่งทีปล่อยบอลตกแล้วยิงด้วยขวาเต็มๆนะครับติดเซฟเซลวิกไม่ถึง5นาทีครับผู้สาประตูของนอร์เวย์เนี่ย2ซุปเปอร์เซฟไปแล้ว
13: เตโอครับทางซ้ายจ่ายย้อนเอาไว้แล้วจังหวะนี้โหซัดเลยครับหลักครัวหรือเปล่าหัวดูเอฮะ
9: หุบมาตรงกลางนะครับดิเซเรดูเอส่วนฝรั่งเศสวันนี้เปลี่ยน4ตำแหน่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็จะมีนักเตะในบางตำแหน่งที่เขาสลับกันลงเล่นอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้คนที่ได้ลงจากเปลี่ยนจากเกมที่แล้วก็จะเป็นพวกเตโอแองนองเดสมักซองลักครัวชัวเมนี่ครับแล้วก็ดิเซเรดูเอที่สลับกับบัตเล่บัคโคล่า
13: ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะจะส่งผลหรือเปล่าแต่ก็นอร์เวย์ก็หวังที่จะเก็บตัวหลักอยู่แล้วอ่ะเอาละครับออสคาร์บ๊อบได้ลุยมาทางขวามีตัวอ้อมแต่งเข้าเหลี่ยมซ้ายอย่างไม่โยนมั่วซั่วครับออสคาร์บ๊อบ
9: โหพี่เอก5นาทีเซเนกัลนำแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับเกมเดือดแน่นอนครับอีกที่1สนามในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลนำอิรักไปแล้ว
13: เพราะเซเนกัลก่อนแข่งเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับ
9: วัน
13: นี้ถ้าอยากเข้ารอบต้องยิงเยอะๆ
9: ใช่เพราะว่าการมี3คะแนนแล้วก็ก่อนเริ่มต้นวันนี้เนี่ยลูกได้เสียเนี่ยติดลบ3อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องลดทอนลูกได้เสียลงไปให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
13: ้ครับ
9: เดี๋ยวลุ้นกันหน่อยว่าใครยิงครับฮาบิบเดียร่าครับตั้งแต่4นาทีแรกนะครับ
1: ็เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์เนี่ยแหละคร
13: ับ
1: ตัวเล่นที่มาในพรีเมียร์ลีกครับฮาบิ
13: บคู่นี้เขาเล่นกันที่ไหนเนี่ยของเรานี่จูเลียสสเตเดียมนะ
1: ใช่จูเลียสสเตเดียมอีกสนามหนึ่งเซเนกัลกับอิรักนี่เล่นที่แคนาดาครับที่โตรอนโต
13: มาอีกแล้วเดมเบเล่ล็อกเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห6นาทีผ่านครับฝรั่งเศสขึ้นนำ 1-0
1: มาแล้วครับแหมแล้วเกมรุกที่ได้น้ำได้เนื้อในเกมวันนี้ในช่วงต้นเนี่ยก็มาจากทางฝั่งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ยิงชนคานไปและครั้งนี้เนี่ยเดมเบเล่โอ้ซัดตุงตะข่ายเสาไกลเลยครับ7นาทีครับฝรั่งเศสขึ้นนำนอร์เวย์ไปแล้วนี่แหละครับจากโอกาสการยิงก่อนหน้านี้ผู้สาประตูของนอร์เวย์ต้องเซฟไปแล้ว2ครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่พลาดเลยครับเดมเบเล
13: ่นี
1: ่นี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาก่อนนะครับแล้วไปพลาดโดนบีบครับเอ็มบัปเป้หุบเข้ามาด้านในโอ้โหแล้วจังหวะตวัดกวาดออกขวาให้เดมเบเล่โล่งเลยครับแล้วตัดล็อกซ้ายเข้าขวาแล้วนี่ครับกดเลยครับเข้าหน้าต่างเสาไกล
13: มีฉลับไหมแต่ก็ถือว่ายิงดีนะครับโอ้ได้เดี่ยวแบบนี้นี่เอาเดมเบเล่ยาก
1: โอ้โหแนวรับยืนกันอยู่เต็มไปหมดแต่ก็เอาไม่อยู่ครับออสติกาดบิยอคานแบ็กซ้ายบิยอคานเนี่ยบางตัวหน้าก่อนนะครับแล้วยิงแหวกผ่านออสติกาดมาอีกคนนึงนี่ครับกีสเตฟองผู้ช่วยของเดชองนะครับแหมได้เฮตั้งแต่7นาทีแรกครับ
13: ก็อาจจะเล่นมอบชัยชนะให้กับลูกพี่ใหญ่เนาะจริงๆมีข่าวว่าฝรั่งเศสขอใส่ปลอกแขนด้วยนะครับปลอกแขนสีดำแต่ว่าเหมือนฟีฟ่าจะไม่อนุญาตนะคร
1: ับ
13: ให้แค่ยืนไว้อะไร1นาทีมาอีกแล้วข้างหน้าประธานเป้จับลูกนี้โอ้โหโดนเบียดบอลจังหวะ2โคเน่ออกมาซ้ายมาเป็นพายุเลยครับดูเอโคเน่ดูเอขวายิงลูกนี้มันเบาครับตรงกรอบแต่ก็รับสบายนะครับเซวิก
1: คือวันนี้จบสกอร์เร็วครับเกมรุกเล่นกันน้อยจังหวะมีจังหวะที่ภาพช้าย้อนกลับมานะครับฟาเชเนอร์เหมือนไปเหนี่ยวเอ็มบัปเป้ผู้ตัดสินอย่างโอลิเวอร์เองก็ปล่อยเกมเล่นต่อครับนี่ครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ฝรั่งเศสจะมี9แต้มนะครับนอร์เวย์6คะแนนแล้วก็เซเนกัลจะขยับขึ้นมามี3คะแนนครับ อิรักก็ยังไม่มีแต้มจากสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้ครับ
13: เซเนกัลก็ยิงได้ต้องยิงเรื่อยๆนะครับมันมีผลเพราะว่าลูกได้เสียก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: คืออิรักเอาง่ายๆวันนี้ก็คุณต้องทำให้มันดีกว่าสกอตแลนด์ก่อนนะครับสกอตแลนด์นี่เป็นทีมห้อยท้ายอันดับ3 ที่ยังมีโอกาสลุ้นอยู
13: ่ครับ
1: แต่ว่าสกอตแลนด์นั้นติดลบ3นะครับ
13: วันนี้นี่ใครเทไปทางฝั่งนอร์เวย์ตั้งแต่หัวค่ำนี่สลบ
1: โอ้โห
13: พอเห็นไลน์อัพออกมาก่อนแข่งชั่วโมงนึงเนี่ยแบบโอ้โหแทบสลบเลย
1: ครับ
13: แต่ไม่แน่เลยครับฟุตบอลเพิ่งเริ่มเองตราบใดที่ลูก2ยังไม่โดนก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับฝรั่งเศสเก็บได้อีกแล้วโอลิเซ่อุ้ยโดนดึงครับครับพิกเบิร์กเหลืองไหม
1: โดนไหมนะครับ
13: โอลิเวอร
1: ์ไม่รอดครับ
13: ตัดสินฟรีผ้ามันโคตรเป๊ะเลย
1: ไม่รอดเพราะว่าไปดึงแบบลักษณะเบรกเกมชัดเจนนะครับไปโอบเหนี่ยวโอลิเซ่นี่ติดเครื่องแล้วแล้วก็วิ่งโฉบตัดหน้าแต่ว่าเบิร์กเนี่ยใช้2มือไปขวางเอาไว้ครับแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยเนี่ยกีสเตฟองคนนี้นี่อยู่กับดิดิเอเดชองมาตั้งแต่ตอนอยู่กับโอลิมปิกมักเซยปี2009เลยนะครับ
13: มองแวบแรกนึกว่าฟองเลเบิร์ฟนะตรงนั้น
1: ก็ทำงานเคียงข้างกับเดชองทั้งมักเซยทั้งทีมชาติฝรั่งเศสจนถึงวันนี้17ปีแล้วนะครับ
13: ครับคือฝรั่งเศสของประธานเป้อ้าวโรเกนสแตนเซนไหลโอ้โหไม่ถึงบ๊อบยังได้อยู่แล้วซัดจังหวะ2ลูกนี้ตรงกรอบครับแต่ว่าติดที่ไม้ไม่ยอง
1: โอ้โหโล่งๆเลยครับแต่ว่าจ่ายมาไม่ถึงบ๊อบครับสแตนลาเซนโอ้โหเมื่อกี้นี่โล่งแบบเป็นโอกาสทองเลยครับแต่ว่าไหลให้เพื่อนนี่ไปติดเกมรับก่อน
13: นั่นแหละไปบิวมากโดนนอร์เวย์ตัดได้แล้วลุยมาหน้ากรอบไปโทษออสการ์บ๊อบเข้าเหลี่ยมซ้ายจะทำชิ่งจะออกมาทางซ้ายอีกทีลึงลูกนี้ไม่ได้จบครับเซเดลูปนะครับก็เล่นอยู่กับเบนฟิก้าครับดูบอลฝรั่งเศสจะติดประมาททางด้านโนเวย์ไม่ได้ออกไปขวาพื้นที่มีอ้าวแล้วครับเดมเบเล่มองข้างหน้าลากจี้บิยอนคานไหลทะลุช่องมาเป้ถึงก่อนแต่เหมือนบอลฉลับออสติกาดออกข้างทุ่มเร็วครับ เดมเบเล่กุนเด้ครับชัวร์มินี่โอ้โห

0: เซ่จะทำชิ่งโคเน่เก็บได้อยู่โหนี่ดันขึ้นมาแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับเตโอเปิดไปเสาไกลประธานเป้ตวัดกลับขึ้นมาไม่มีตัวเข้ามาสอดยิงออสิการ์ดต้องเคลียร์ก่อนครับ
1: วันนี้นี่การยืนตำแหน่งของคิลิอันเอ็มบัปเป้เองเนี่ยโฉบออกไปทางริมเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตำแหน่งไหนเพื่อนหายไปนี่ขึ้นมาเป็นปีกได้ตลอดครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเออร์เนสต้องพยายามเข้าสู่เกมของตัวเองให้ได้บ้างครับนอร์เวย
0: ์อุสมานเดมเบเล่ได้เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาตินะครับ
1: ครับแล้วก็ในบอลโลกครั้งนี้นี่เป็นประตูที่2นะครับอุสมานเดมเบเล่ก็ยิงสมราคาบอลลงดอนะ
0: ก็ถ้าไม่มีประธานเป้เขาก็น่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้นะครับ
1: แต่เห็นแบบนี้นี่เดมเบเล่นี่29ปีแล้วนะครับ
0: ครับอ้าวตัดได้หน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ไหลมาโอลิเซ่ยิงลูกนี้ตู้หูยยิงแป๊กหรือยิงติดบล็อกครับเนี่ย
1: อุ้ยคือทั้งยิงไม่แรงแล้วติดบล็อกด้วยครับลูกนี้เนี่ยจ่ายถวายพานเข้ามาในเขตโทษด้านซ้ายโล่งๆแล้วจับ1ทียิงอู้ยิงไม่ดีแล้วดันไปติดบล็อกด้วย
0: แล้วเหลือเชื่อตรงที่เอ็มบัปเป้ให้เฉยเลยครับโอ้ยหน้าก่อยโทษลูกนี้ต้องยิงแล้วนะครับ
1: นี่ครับชัวเมนี่ก่อนนี้มีจังหวะไปแล้วแย่งบอลได้หน้าเขตโทษโอ้โหยิงไปติดบล็อกออสติกาดครับยิงเบาด้วยแล้วไปติดเนี่ยครับสีข้างของออสติกาสไลด์มาขวางพอดีเป๊ะเลย
0: มาใหม่ทางด้านขวาโอ้ได้ฟาวแล้วครับฮอสเวตนะครับที่ลุยขึ้นมาโอ้แต่ว่าได้ฟรีคิกแบบนี้ก็ได้ลุ้นนะครับนอร์เวย
1: ์ได้โอกาสเปิดลูกโด่งเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีเป้าใหญ่นะครับอย่างเยอร์เกนสแตนลาเซนแล้วก็บรรดาแบ็กนะครับสแตนลาเซนนี่195เซนติเมตรนะครับ
0: ออสิกาก็เล่นลูกกลางอากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแพทริกเบิร์กนี่ตัวที่เด็ดจากบูโดกริมนะครับจะเล่นสูตรไหนเบิกเปิดมาเสาไกลครับหูต้องโคกทิ้งจังหวะ2ยังเป็นของโนเวครับโดนขวางอยู่2จะเปิดยังไม่ได้ครับน่าขอโทษออสิกาดเปิดมาในขอโทษจังหวะซาลาเซนยิงโอ้โหหลุดกรอบครับเกือบตีเสมอ 1-1 ครับโนเว
1: คือจังหวะเปิดเข้ามาของออสติกาดนะครับแล้วเกี่ยวโอ้โหจังหวะเกี่ยวบอลลูกนี้เป็นการหลบเกมรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโน่เลยครับนี่ครับยกขาขึ้นมาแต่อุปาเมกาโน่พยายามจะใช้ศีรษะเล่นเกี่ยวแตะแล้วหลบมาแล้วหลังจากนั้นมันโล่งๆเลยครับโอ้บอลตก1ทีแล้วซัดเลยครับแต่ว่าฝรั่งเศสพยายามจะฟ้องว่าจะเป็นลูกยกเท้าสูงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไม่ฟาวครับโอ้โหโอกาสอีกหนึ่งครั้งของนอร์เวย์แต่ว่าพลาดไปเอง
0: โอ้คุณอู๋ฮะอีกคู่หนึ่งเซเนกัลกับอิรักเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: เหมือนอิรักที่เหลือ10คนนะ
1: เอาแล้วแบบนี้เข้าทางเลยครับดูก่อนว่าใครโดนครับอย่าบอกนะเป็นเลบินนั่นไงพี่เลบินสุลก้ากองหลังการท่าเรืออุตส่าห์เล่นบอลโลกเป็นตัวจริงได้13นาทีเลบินโอ้พอเลบินโดนไล่ออกไปแล้วครับ
0: ตกรอบแล้วไม่รู้ไปเข้ายังไงนะ
1: โอ้สุลากาแม่อันนี้แฟนบอลไทยลีกเองเขาก็ยินดีด้วยแต่ว่าดันไปโดนใบแดง13นาทีครับออกไปพักแล้ว
0: จอเราก็ดูว่าฝรั่งเศสเราไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ว่าอิรักก็เหลือ10คนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเซเนกัลจะย้ำใหญ่หรือเปล่า
1: ผมว่าต้องบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยอะเซเนกัล
0: ครับส่วนฝรั่งเศสก็เดินหน้าลุยต่อครับโคเน่ออกมาซ้ายเตโอหนึ่งเดียวที่เล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับเสือตัวจริงของฝรั่งเศสยกมาทางซ้ายดูเอจะให้เตโอลูกนี้เล่นยากครับเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนบอลเชเนอร์แต่ข้างหน้าน้องเวไม่มีใครอยู่เลยนะครับโอ้ลงไปตั้งรับกันหมดเลย
1: คือจังหวะวื้อหวาก็ต้องเป็นการบุกขึ้นมาในจังหวะฉับฉวยครับจะตั้งเกมบุกใส่ฝรั่งเศสเนี่ยมาอีกแล้วครับกราบขวาโดยเดมเบเล่วันเนี้ยแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วกำลังจะบอกว่าวันเนี้ยแบ็คซ้ายของนอร์เวย์อย่างบิยอร์คานเนี่ยโอ้โหวันนี้ปวดหัวแน่นอน โอ้ยืนล้ำหน้าไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับ
0: ผมเห็นรองเท้าสตั๊ดสีชมพูนี่เยอะมากนะ
1: เกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อในบอลโลกครั้งนี้ครับใช้สีเดียวกันบิยอคานนี่เป็นแบ็คจากโบโดกลิมเลยนะพี่
0: ใช่
1: วันนี้ต้องรับมือกับเดมเบเล่นะครับ

0: ขอบเขตโทษประธานเป้จี้เข้าขวาสัตว์ลูกนี้โอ้โหติดเซฟอีกแล้วเดี๋ยวดูว่าเนี่ยจบเกมไอเซลวิกจะกี่เซฟครับ
1: เอาล่ะถ้าคุณจะทำสถิติในบอลโลกวันนี้โอกาสมาแล้วครับเซลวิกโอ้นี่เกี่ยวแตะล่อกับกองหลังนะครับแล้วหาช่องยิงยัดเข้ามาด้านในแต่ว่าบอลมันตรงตัวเซลวิกเอาล่ะเซลวิกนี่นายด่านจากวัตฟอร์ดนะครับในแชมเปี้ยนชิพนะวัตฟอร์ด
0: ไม่เกิดวันนี้จะเกิดวันไหน
1: วัตฟอร์ดซีซั่นที่แล้วก็ผลงานอยู่ครึ่งล่างตารางคะแนนนะครับแต่เซวิกเนี่ย
0: เซฟสวยๆสัก 4-5 ลูกนี่แบบมันแน่เตโอครับเล่นกับดูเอย้อนมาเชอร์เมนี่ขึงเลยครับตอนนี้อุปเมกาโน่ครับคุณเด้เดมเบเล่เล่นกันทุกพื้นที่เลยนะครับฝรั่งเศสเจอกับบิยอนคานเข้าเหลี่ยมซ้ายไม่ฝืนครับเดมเบเล่ไหลมาลาครัวครับวันนี้ลาครัวนี่เจอกับยอร์เกนสแตนเซนเพื่อนในคริสตัลพาเลทด้วยนะครับหาบอลไม่เจอโนเวย์นอกจากฝรั่งเศสจะจ่ายบอลพลาดโอ้โหเกือบโดนฉกครับออสการ์บ๊อบโคเน่มาแล้วขวาเดมเบเล่เปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับนี่ไงบิยอนคานเคลียร์ไม่ได้โอริเซ่หยอดมาลูกนี้ไม่ถึงเอ็มบัปเป้กาติกเบิร์กออสติกาดต้องเตะบอลทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับนอร์เวย์ตอนนี้จะให้ออสการ์บ๊อบก็ไม่แม่นอีกครับออกข้างไปเอง
1: คือใจหนึ่งก็ไม่กล้าบิ้วครับต้องเตะเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวเลยโอ้เอ็มบัปเป้รับบอลทะลุช่องมาแล้วเจอกับเออร์เนสต์แหวกใส่เออร์เนสต์ครับหลบฟาวเชเนอร์แล้วยิงยัดใส่ผู้รักษาประตูติดเซฟนะครับเซลวิก
0: ใครรับชมรับฟังอยู่ที่ไหนประเทศไทยก็ส่งมาทักทายกันได้นะครับใครลุ้นใครเป็นแฟนนอร์เวย์แฟนฝรั่งเศสก็คอมเมนต์มาขึ้นมาสวยบิยอนคานมองแล้วคัตแบ็กกลับมาหน้าขอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ฉลับจังหวะ2ออสิกาดดันขึ้นมาสูงอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะแตะให้ออสการ์บ๊อบอ้าวโดนฝรั่งเศสเก็บได้อยู่ที่โอริเซวางยาวๆเอ็มบัปเป้จับบอลแรกได้แล้วโดนดึงไหลต่อได้ครับในเปรียบเดมเบเล่เข้าเหลี่ยมซ้ายมีตัวอ้อมแล้วเดมเบเล่จิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยครับซ้ายของเดมเบเล่ฝรั่งเศสนำ 2-0
1: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหลูกนี้นี่เหมือนมีรีโมทจับวางได้เลยนะครับเข้าซ้ายปั่นโค้งสุดๆครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์2ประตูต่อ0ครับอุสมันเดมเบเล่ครับเอาเลยครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะแฮตทริกมีลุ้นได้เลยครับโอ้โหจริงๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ออสติกาดไปดึงเสื้อเอ็มบัปเป้นะครับดึงแบบโอ้ชัดเจนเลยแต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบแล้วเขาถ่ายบอลออกขวาให้กับเดมเบเล่เลี้ยงใส่บิยอคานแล้ววกมาตรงหน้าหัวกะโหลกเข้าซ้ายแล้วยิงปั่นโค้งเข้าไปแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ
0: เอลังก้าว่าสวยลูกนี้ก็พอๆเลยนะคร
1: ับ โอ้โหวันนี้นี่เดมเบเล่ครับร่างทองสุด
0: ๆนี่ทำเล่นไปนะสกอร์เอ้ยเดมเบเล่เนี่ยประตูรวม3แล้วนะครับ
1: ใช่ครับโอ้เนี่ยครับก่อนหน้านี้นี่ยิงมาแค่ลูกเดียวครับวันนี้โอ้ซัดไป2ประตูแล้วทั้ง2ประตูยิงสวยทั้งคู่เลยนะครับเดมเบเล่
0: อ่ะกลับมาลุยกันต่อครับ20นาทีครับฝรั่งเศสนำ 2-0นอร์เวย์ก็สู้นะครับก็รู้อยู่แล้วส่งกำลังลงมาเอ้าหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์ยิงโอ้โหเคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บครับไล่มา 1-2 อ่ะโอ้โห
1: โอ้ยเอาเลยครับได้ประตู
0: ครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับตัดกลับมาแอสการ์ดซัดหายเลยครับไม้เมนยองยืนขาตายเลยครับไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับโอ้เคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางโดยสแตนลาเซนคือแน่แพทริกเบิร์กแล้วเบิร์กไหลขึ้นมาครับค่อยๆถ่ายบอลออกไปทางริมเส้นนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆแทงมาแล้วแอสการ์ดโยกใส่แนวรับของฝรั่งเศสทีหนึ่งครับอูปาเมกาโน่หลงแล้วข้างหน้าโล่งยิงด้วยขวาเรียดเสียบมุมเข้าไปเลยโอ้โหง่ายจริงๆลูกนี
0: ้เหมือนหักข้อยิงบนเสาแล้วไม่ไม่ยองยืนขาตายแล้วนะครับได้แค่มอง
1: เมนยองก็เหมือนอ่านว่าจะปั่นโค้งเข้าเสาไกลครับแต่ว่าแอสการ์ดยิงหักข้อเข้าเสาแรกง่ายๆเลยโอ้โห3ประตูแล้ว
0: 20นาที3ลูกครับโอ้วันนี้ใครเชียร์บอลบนดาดฟ้าเชียร์บอลบนดอยนี่ยิ้มเลยครับ
1: คือที่ผ่านมาทั้งนอร์เวย์ทั้งฝรั่งเศสเนี่ยยิงประตู

0: ได้ขั้นต่ำนะครับทีมละ3ลูกมาโดยตลอดนะพี่เอกแต่ว่ามันสำคัญตรงที่นอร์เวย์เนี่ยแต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยเกมแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เกม2ชนะเซเนกัล 3-2 นั่นก็หมายความว่าวันที่นอร์เวย์ลงเล่นเนี่ยมีประตูรวมถึง5ลูกมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับอ่ะคอร์เนอร์ฝรั่งเศสเปิดโค้งมาเสาไกลบอลไม่ถึงเอ็มบัปเป้โดนมงทิ้งไปก่อนนะครับ
0: โอ้โหเล่นกันแบบนี้นี่ใครง่วงๆตาปื้อๆอยู่นี่ตาสว่างเลยครับ
1: จะจบที่กี่ประตูครับ
0: ใช่กับโอกาสที่นอร์เวย์มีอันน้อยนิดนี่ก็ทำให้สกอร์กลับมาห่างกันแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับขอใหม่จากมุมขวามาทางมุมซ้ายแม่นึกว่าจะขาดนึกว่าจะไหลมาฝั่งเดียวกลายเป็นว่ายังได้ลุ้นนะครับนอร์เวย์เดมเบเล่เปิดมาเสาไกลตบกลับคืนโอดิเซ่ยิงลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกอัสการ์ดอีกทีนึงดูเอ้ยิงลูกนี้ก็มีตัวยืนขวางอยู่ยิงทุกจังหวะครับยิงทุกระยะเลยครับฝรั่งเศสเดี๋ยวครับให้ชัวเมนี่อูปามิกาโน่ครับจูสคุนเดโอดิเซ่ไปอยู่ขวาแล้วเจอกับบิยอนคานแหวกไม้ขอลุยมาเองมุมธงยังไม่โยนโอริเซ่ไหลมาตามช่องหน้าก่อไปโทษเอ็มปัปเป้โอ้โหโดนลุม4ลุม5ต้องย้อนคืนครับโอริเซ่เชื่อไหมนี่เตโอเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โด่งข้ามคานครับ
0: ขอกับเขาบ้างนะครับเตโอแองนองเดสลูกเตะมุมนี่โยนเลยมาให้เอ็มปัปเป้ครับตวัดเป็นลูกสูตรครับลูกนี้ย้อนกลับมาแล้วโอริเซ่บอลกระดอนยิงติดบล็อกแพทริกเบิร์กแกก็เอามือไขว้หลังเอาไว้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดนชั่นเบรกหรือว่านะครับพักระหว่างครึ่งเวลาพอดีครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหเล่นกันมันมากคู่นี้
1: จริงมันจริง
0: โอ้นะครับก็ดูว่าตัวสำรองของนอร์เวย์วันนี้นี่เปลี่ยน10ตำแหน่งก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับอยู่ในช่วงพักนะครับเรามาเล่นเกมกันหน่อยพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับในช่วงนาทีนายไลฟ์บอลโลกของเรานะครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาตอบกันได้นะครับคำถามในช่วงของเราเนี่ยถามว่าประเทศไหนนะครับในตัวเลือกที่เราจะให้มาเนี่ยนะครับมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดตัวเลือกก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็ซีเรีย4ตัวเลือกนะครับไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียประเทศไหนเนี่ยมาคัดฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุดนะครับตอบกันเข้ามาครับ
1: มีช้อยไหม
0: ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอันเนี้ยยังไงก็ตอบไม่ได้ก็มีไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรียพี่เอกให้ตัดไหม
1: มันมีกี่อัน
0: มี4ไงไทยมาเลเซียฮ่องกงซีเรีย
1: ตัดออกสัก2
0: ตัดออกสัก2ตัดมาเลเซียฮ่องกงออกเหลือไทยกับซีเรีย
1: ขอเดาว่าไทยได้ไหม
0: ไม่รู้เดามาเลยครับ
1: ลองเดามา
0: ตัดเลยเรากับซีเรียเนี่ยใครมาคัดบอลโลกมากครั้งที่สุดกว่ากันนะครับ
1: ครับ
0: ให้ตัดเหลือ2ตัวเลือกพ
1: อ
0: คือไทยกับซีเรีย
1: ก็ส่งมาร่วมสนุกทาง SMS นะครับ468-9899
0: เป็นพี่เอกตอบไปแล้ว
1: ผมตอบไทยอ่ะ
0: เฮ้ยผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสอีกทีนึงผมให้โอกาสเลยไง
1: ซีเรียอ่ะเปลี่ยนจากไทยเป็นซีเรีย
0: เยี่ยมเลย
1: เ
0: ฉลยเลยดีกว่าอย่าง
1: นี้คุณตัวโม้ฟุตบอลบอกว่าเอาไวกิ้งเอาประธานเป้หน่อยคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอกขี้ๆแล้วก็พี่อู๋เทพครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก่อรายชื่อแบบสำเนียงฝรั่งเศสหน่อยโอ้โหนี่อู๋ครั้งนึงเคยเป็นเด็กแรกเปลี่ยนไปอยู่ฝรั่งเศสนะ
0: น่าจะชายขอบที่กรุงปารีสนะครับ
1: ขนาดโรเตชันไม่เยอะก็ยังแกร่งอยู่ดีเออผมว่าเขาก็โอเคอยู่นะ
0: คือระบบอ่ะมันดีนะผมว่านอร์เวย
1: ์คุณเบียร์บัตตอฝรั่งเศสเข้าที่1เจอใครครับ
0: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเข้าที่1ก็จะไปเจอทีมอันดับที่3ซึ่งตอนนี้2ทีมที่มีโอกาสจะเจอกับฝรั่งเศสแน่นอนแล้วคือปารากวัยกับสวีเดนแต่ทีเนี้ยอีก1กลุ่มที่เป็นอันดับที่3ที่มีลุ้นที่จะเจอฝรั่งเศสคือกลุ่มของเบลเยียมอ่ะพี่เอกซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับต้องรอแข่งจบก่อนว่าในบรรดาปารากวัยสวีเดนหรือว่าอันดับ3จากกลุ่มเบลเยียมเนี่ยทีมไหนจะเจอฝรั่งเศสนะครับถ้าฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: โอ้นี่คุณ19บอกฟังจากตรังครับทักทายกันมาคุณประสิทธิ์นี่จากชะอวดนครศรีเหมือนเดิม
0: ครับเดี๋ยวแวะไปอ่านข้อความให้ครับถ้ารูปเกมมันดูแบบดึงๆกันหน่อยนะแต่ถ้าเล่นกันเหมือนช่วงครึ่งทางครึ่งแรกนี่โอ้โหเล่นกันสนุกเลย
1: ใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับส่วนอีกเกมนึงก็ยังสกอร์เดิมนะครับเซเนกัลขึ้นนำอิรัก1ประตูต่อ0แล้วอิรักเหลือ10คนนะครับ
0: คือความรู้สึกถ้าอิรักเหลือ10คนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะอุดมากกว่าเดิมนะถ้ามี11คนเท่ากันมันอาจจะเล่นเกมรุกด้วยกันบางทีการโดนไล่ออกมันก็อาจจะเป็นข้อยากของเซเนกัลไปในตัวเหมือนกันนะ
1: มันเหมือนกับบังคับให้ต้อง
0: รับแบบก็สู้ไม่ได้แล้วก็แพ้ให้มันน้อยที่สุดแล้วกันถ้าตัวเท่ากันมันอาจจะเปิดเกมรุกใส่กัน
1: เนี่ยอย่างฝรั่งเศสจะไปเปิดเกมบุกจะเอาเนี่ยต้องระวังนะครับดูจังหวะสวนกลับนอร์เวย์ก็เอาเรื่องอยู
0: ่โอ้โหนี่เราบรรยายเกมไปนี่หลายๆคนนี่กรีดยางกับเราไปเยอะมากนะ
1: กรีดยางมันต้องกรีดตอนกลางคืนนะ
0: ใช่อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีเพื่อนกรีดด้วย
1: ก็อาจจะมีคนเดินย่องมา
0: ใช่อีกสัก10เมตรอาจจะมีเพื่อนแอบอยู่หลังต้นไม้สักคนหนึ่ง
1: กรีดยางไม่กลัวผีเพราะมี99อยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วลุ้นเดมเบเล่แฮตทริกด้วยนะครับนอร์เวย์ขึ้นมาทีไรนี่ได้เสียวตลอดบิยอนคาทางซ้ายยังไม่โยนครับไหลย้อนขึ้นมาแอตติกเบิร์กมีโยกสวยฝรั่งเศสก็ปล่อยให้นอร์เวย์ครองบอลในพื้นที่ที่ยังไม่อันตรายจะทำชิง 1-2 ตอกโทษมาหาแล้วครับสุดเส้นหลังนอร์เวย์เปิดมาลูกนี้โจเกนเซลาเซนจังหวะซ้ำจังหวะยิงโอ้ยจุลมุนจนไม่ยอมตะคุบไว้ได้ครับ
0: โอ้มองไม่เห็นบอลเลยครับแล้วมาอีกทีหนึ่งบอลเข้ามือมาให้เมนยองไปเลยเกมรับฝั่งขวานี่ของฝรั่งเศสเองดูถ้าจะเจาะดีๆเนี่ยชูสคุนเด้วันนี้นี่ปล่อยให้เขาขึ้นมาทำเกมด้านซ้ายดีๆหลายครั้งแล้วนะครับ
1: ครับนี่คุณอุ่นปลอดสารฟังจากอุดรนะ
0: ครับ
1: คุณบพิษฟังจากพัทยาครับวิสิตศักดิ์นี่ฟังจากสระบุรีครับ
0: โอ้โห
1: คุณเสียดายเวลาฟังจากอิสราเอลก็มีนะ
0: เฮ้ย
1: อยู่อิสราเอลดูแลตัวเองด้วยนะครับพี
0: ่โอ้แล้วถ้าใครได้ยินเสียงนี่แฟนนอร์เวย์กำลังนะครับกำลังพายเรืออยู่กำลังพายเรืออยู่นะครับใครที่ดูเป็นคลิปไวรัลนี่เวลาเขาเชียร์บนอัฒจันทร์เนี่ยเขาจะทำท่าพายเรือกันเชียงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเสียงฮู้ฮู้ฮู้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการปลุกเร้านะครับนักเตะในทีมหน่อย
1: เนี่ยเหมือนเริ่มผ่อนแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านฝรั่งเศสก็คงจะกลัวจังหวะสวนนั่นแหละครับ
0: คือแต่จริงๆเนี่ยไอ้ช่วงพักดื่มน้ำเนี่ยมันทำให้เกมมันก็ชะงักไปนะ
1: ใช่
0: แทนที่มันจะฟาดฟันกันต่อมันก็โดนอะไรมาขัดขวางเอาไว้ไม่รู้แล้วพอกลับมาเนี่ยบางทีลูกเกมไม่ต่อเนื่อง
1: ใช่ทอมเบียร
0: ์เออเนตนะเพราะว่าเกมรับของนอร์เวย์นี่ทั้งเออเนตทั้งออสติกาดนี่นะครับดูคล้ายๆกัน
1: บอลทุ่มของกำลังเสียเอาดูเอไปเสียบอลแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาเออร์เนสแบ็กก็ดันขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับโนเวนคือขนสำรองลงเล่นแทบจะยกชุดเขาก็ไม่ได้กดดันนะคุณหนู
0: ใช่
1: ก็วัดกับฝรั่งเศสไปเลยนะครับ
0: เขาเข้ารอบแล้ว
1: เข้ารอบอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วก็ความตั้งใจก็อยากจะไปเจอไอวอรี่โค้ชอยู่แล้วครับ
1: ไปตั้งรับมันก็เหมือนรอโดนนะครับ
0: คือจริงๆคู่นี้เจอกันล่าสุด2014แล้วนะพี่เอกย้อนกลับไปในเกมอุ่นเครื่องนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ฝรั่งเศสเอาชนะไป4ประตูต่อ0เลยนะ
1: ครับโอ้บอลยาวก็น่ากลัวมาอีกแล้วนอร์เวย์ไหลทะลุช่องมาแซนลาเซนโอ้โหยิงไม่ทันครับอุปาเมกาโน่นี่ถึงก่อนอุ้ยบอลแนวลึกบอลทะลุช่องก็น่ากลัวนะครับนอร์เวย์เปิดแรกแบบนี้สนุกครับอุปาครับย้อนคืนไหมไม่ยองรักครัวครับโคเน่เอาละครับเดินหน้าลุยต่อฝรั่งเศสบทจะเร่งเขาก็เร่งครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันพวกจรวดทางเรียบทั้งหมดเลยนะครับดูเอโอริเซ่แล้วถึงรวมไปถึงประธานเป้ด้วยเดมเบเล่ให้กับโอริเซ่ย้อนขึ้นมายังเก็บได้อยู่เตโอเอ็มบัปเป้สายสุดมีครับดูเอดูเอเจอกับออสติกาดโยกเข้าขวาไหลมาหน้าขอไปโทษโคเน่ ชัวเมนี่ทะลุช

0: ข้องมาเอาอีกไหมซ้ายโอลิเซ่ยังไม่ยิงดีตัวอ้อมแล้วสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นเดมเบเล่ครับ 3-1 ครับฝรั่งเศสแล้วเป็นแฮตทริกของอุสมันเดมเบเล่
1: โอ้โหแล้วเป็นแฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีครับของเกมการแข่งขันโดยที่ผู้เล่นของฝรั่งเศสไม่มีใครมาขั้นเขาเลยครับ โอ้โหวันนี้จดๆจ้องๆเกี่ยวเข้าซ้ายปั่นเป็นเข้าปั่นเป็นเข้าเลยครับนี่แหละครับแฮตทริกของฝรั่งเศสครับอุสมันเดมเบเล่
0: โหครึ่งชั่วโมงยิงกันไปแล้ว4ประตู
1: นี่ครับดูเอไหลมาครับโคเน่เล่นกับชัวเมนี่ชัวเมนี่เห็นช่องแล้วจ่ายยัดไปในเขตโทษด้านขวาเดมเบเล่เนี่ยก็มีตัวประกบขวางอยู่ 2-3 คนครับจดจดจ้องจ้องเจอบิยอคานเจอเชลเดรูปแล้วปั่นโค้งผ่านเชลเดรูปผ่านออสติการ์ดเข้าเสาไกลแบบเซวิกพุ่งมาก็ช้าเกินไปครับ
0: ยังไงก็ไม่ทัน
1: โอ้โหวันนี้นี
0: ่มัน
1: เหลือรับประทานจริงๆครับเดมเบเล่
0: มันไม่หยุดแน่
1: เกินไปเดมเบเล่โอ้โหเอาเลยครับแฮตทริกกับเขาบ้างครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นอกจากเมสซี่นะครับมีโจนาธานเดวิดแล้วเนี่ยแหละครับอุสมันเดมเบเล่ที่ทำแฮตทริกได้คนที่3แล้วนะครับ
0: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับพระทองอำเภอฉวดนครศรี
1: โหนี่ถ้าใครดูบอลอยู่กับเพื่อนนะถ้าเพื่อนหลับปลุกเพื่อนมาดูด้วยนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหวันนี้นี่มันจริง
0: ๆก็คงข้อความเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่ต่อชายาสวัสดีด้วยนะครับก็4ลูกไปแล้วคุณหนู
1: เหลือจะเชื่อ
0: ผมว่าคู่นี้เกิน6อ่ะ
1: แล้วโอ้โหแล้วแทคติกแบบยิงเหมือนง่ายอ่ะยิงเหมือนแบบปั่นโค้งยังไงก็เข้าอ่ะแล้วเอาจริงๆนะผู้รักษาประตูของนอร์เวย์เนี่ยเซลวิกเนี่ยไอ้มุมที่เขาโดนยิงเป็นมุมฝั่งขวามือตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นจุดตายของเขาไงก็ไม่รู้นะ
0: ใช่
1: เดมเบเล่ปั่นเข้าตลอดเลย
0: ถนัดขวาหรือซ้าย
1: สองเท้าเดมเบเล่สองเท้า
0: โคตรดี
1: สองเท้าเลยครับ
0: คุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดปูรุเกสแล้วครับว่าตอนทีมยิงเข้าเนี่ยโอ้โหหรือยิงลูกนี้เบนมาร์คสักพักครับคนฟังก็รุนว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันเข้าหรือไม่เข้ามาอีกแล้วโอลิเซ่โอ้โหก้าวแต่ละก้าวนี่แบบทั้งยาวทั้งเร็วโอลิเซ่ไหลมาขวาเดมเบเล่อีกแล้วแต่ถ้าโยกเข้าซ้ายอันตรายเดมเบเล่โยกเข้าซ้ายยิงไหมไหลมาชัวเมนี่ซัดลูกนี้โอ้ยโด่งข้ามคาไปไกลเลยครับ
1: คือไอ้แบ็กอย่างบิยอคานเนี่ยเห็นเดมเบเล่โยกแล้วเกี่ยวขวาเข้าซ้ายนี่หลอนนะ
0: ใช
1: ่โอ้เนี่ยว่าตามประกบแต่ครั้งนี้เนี่ยดีครับยังบีบพื้นที่ให้เดมเบเล่เนี่ยย้อนหลังแล้วไหลมาตรงหัวกะโหลกให้กับชัวเมนี่แปรแต่ว่าโหแบร์นี่เบิร์ดข้ามคานออกไปไกลเลย
0: ตอบคำถามมาทาง SMS ก็เยอะนะสวัสดีครับร่วมตอบคำถามครับซีเรียมีทั้งไทยมีทั้งซีเรียด้วยนะครับอยากเห็นแชกี้กับกองเต้ลงบ้างครับเดมเบเล่แฮตทริกแต่คุณจูน GCP พัทยา
1: เกมขาดอะได้ลง
0: ใช่
1: เกมต้องขาดอะโอ้โหเนี่ยผ่านไป35นาทีพี่เอกแล้วดูจำนวนครั้งที่ฝรั่งเศสยิงดิฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปแล้ว11ครั้งเลยนะครับโอ้13ครั้งด้วยโอ้ยิงไป13ครั้งตรงกรอบไป8คิดดูครับ
0: ครึ่งแรกเหลือ10นาทีคือบอลแบบนี้มีโอกาสมีประตูที่5แล้วประธานเป้ยังไม่ยิงครับก็เอาแน่ครับโอลิเวอร์ไปขวางโอลิเซ่ยืนเกะกะไปทั่วครับไมเคิลโอลิเวอร์หัวนอร์เวย์มันมีหัวโล้น2คนด้วยนะออสิการ์ดกับอีเฮอร์เนสเนี่ยทรงคล้ายๆกันด้วย
1: ตัวพอกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: หัวโล้นเหมือนกันอีก
0: ขอขึ้นมาบ้างครับนอร์เวย์ไหลมาลูกนิดไม่ถึงสแตนเซนแต่ได้ฟาวนะครับเชื่อดลูปครับไม่โดนทำฟาวครับ
1: คือถ้าใครจำได้นี่นัดชิงปีที่แล้วที่เดมเบเล่ที่เอ็มบัปเป้แฮตทริกใส่อาร์เจนตินานะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์นี่ครับแล้วก็ฝรั่งเศสโดยเดมเบเล่ก็ยิงแฮตทริกให้กับฝรั่งเศสได้ครั้งหนึ่งนะครับต่อจากเอ็มบัปเป้เมื่อนัดชิงครั้งที่แล้ว
0: แฮตทริกเบิร์กจะขอเองหรือเปล่าปีที่แล้วนี่โดดเด่นมากนะกับโบโดกริมนะ
1: ตัวหลักเลยครับอยู่โบโดกลิมก็เป็นกัปตันนะครับแล้ววันนี้ก็สวมปลอกแขนกัปตันให้กับนอร์เวย์ด้วย
0: แต่อายุก็28แล้วนะครับ
1: ครับ
0: โหระยะเนี้ยเท้าหนักๆยิงได้นะครับ แต่ว่ายกมาในกรอบไปโทษทางซ้ายจังหวะชิงโมงกันลูกนี้ครับออสิการ์ดมูริเซ่ลงไปช่วยเกมรับบอลยังไม่ออกสุดท้ายเป็นนอร์เวย์ได้ทุ่มนะครับออสการ์ดทุ่มเร็วไหลย้อนมาขึ้นมาแล้วขอโยนขอจบหน่อยครับนอร์เวย์เซตกันอยู่พอเสร็จฝรั่งเศสก็อู่ลงไปขวางกันเพียบเลยครับสุดท้ายต้องย้อนมาครับออสติการ์ดไหลมาซ้ายบิออนคานข้างหน้ามีขยับแต่ว่าอู่สีขาวของฝรั่งเศสก็ลงมาปิดริมเส้นหมดเลยนะครับยังขึ้นไม่ได้ครับนอร์เวย
1: ์ก็เริ่มตื้อๆตันๆแล้วนะครับฝรั่งเศสเองก็ตั้งโซนของตัวเองแน่นเลยครับไม่ขึ้นมาเพรสซิ่ง
0: บางจะให้ออสการ์บ๊อบทางขวาลูกนี้เปิดล้นออกข้างไปเลยครับ
1: เปิดเสร็จก็สายหัวทันทีเลยครับออสติการ์ดรู้ว่าตัวเองเนี่ยเปิดออกไปไกลเลยเกมรุกฝั่งขวาโดยออสการ์บ๊อบเนี่ยวันนี้ยังขึ้นเกมได้นับครั้งได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: ด้านซ้ายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดยออสการ์ดจะโดดเด่นมากกว่า
0: โอ้แต่เซนเนกัลลูก2ยังไม่มาเลย
1: ใช่ยิงยากแล้ว
0: อ
1: ิรักก็คงแบบอ่ะแล้วขอให้มันแพ้น้อย
0: เอาใจช่วยอิสเบลซาหน่อยเอ็มบัปเป้ขวาแน่นซ้ายมาดูเอดูเอเจอกับเฮเนสขอจี้บ้างครับดูเอโดนขวาง2แหวกดื้อๆแล้วโอ้ยออสการ์บ๊อบมาซ้อนไม่ได้เฮเนสเตะจุดพุยาวขึ้นมาสแตนเซนมงเช็ดแต่เพื่อนไม่เติมครับว่ามงเช็ดได้หรือว่าไม่มีใครเติมมาช่วยนะครับโอริเซ่รับบอลยาวมาโอริเซ่แหวก2มาได้ขวามีครับไปเดมเบเล่โยกแล้วต้องขวาง2แล้วโอ้โหนอร์เวย์ทีนี้ไหลมาชัวร์ไปนี่โคเน่สั้นๆมีมาทางซ้ายดูเอไหลให้เอ็มปาเป้โอ้ยโดนกระแทกในกรอบไปโทษล้มแต่มันง่ายไปครับผู้สินไม่ให้ออสการ์บ๊อบต้องลงมาช่วยเกมรับมีผู้เล่นฝรั่งเศสอยู่ 3-4 คนต้องคืนครับมาเตะทิ้งมาก่อนวันเชเนอร์ได้ด้วยเอาแล้วครับทางด้านซ้ายขึ้นมาแล้วเชเดลูปแต่เสียบอลให้กับชูสคุนเด้แต่ผู้สินเป่าให้ฟาวนะครับ
1: ต้องคอยเบรกเกมบ้างนะครับคือเวลาครองบอลนี้ต้องเข้า2คนเลยครับกับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับฝรั่งเศสนำนอร์เวย์อยู่3ประตูต่อ1เลย
0: ครับของบอลอยู่ครับออสติการ์ดออกมาซ้ายโอ้โหเปิดไม่แม่นครับออกไปเองเวลาโดนกดดันน่ะจ่ายบอลง่ายๆนะพลาดกันเองนะครับนอร์เวย์นี่คร
1: ับ
0: ต้องจับไปที่ฮาลัน
1: ซันเดอร์เบอร์เก้ครับก็รอคอยโอกาสคือบรรดาตัวหลักวันนี้ก็โดนพักไว้เต็มๆเลยนะครับ
0: แต่นอร์เวย์เขาก็ชัดเจนนะ
1: ใช
0: ่โอ้พักแทบจะยกชุดเลย
1: คือผมไปนั่งไล่ดูเลยครับนักเตะคนล่าสุดที่ยิงมากกว่า3ประตูต่อแมตช์ในบอลโลกรอบสุดท้ายคนล่าสุดนะพี่เอกปีบอลโลกปี94นะครับ
0: 94
1: ที่สหรัฐนะครับโอเล็กซาเลนโกนะ
0: รัสเซีย
1: นักเตะรัสเซีย
0: ได้ดับซันโวด้วยมั้งร่วมใช่ป่ะ
1: ใช่วันนั้นเนี่ยยิงคนเดียว5ประตูนะครับเอาชนะแคเมรูนไป 6-1 เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้นี่เดมเบเล่จะมากกว่า3ประตูได้ไหม
0: ถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนออกก็ได้ลุ้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เดมเบเล่ออกซ้ายมาดูเอยังไม่มีสักลูกเลยครับดูเอหน้ากรอบไปโทษเข้าเหลี่ยมขวาดูเอง้างไหมไหลไปจะให้อูริเซ่โดนดักทางได้อุปเมกาโน่ครับชูสคุนเด้เวลาพวกโอริเซ่เดมเบเล่ดูเอ้เหลืออ่ะบางทีเราก็ลุ้นให้มันง้างไปด้วยนะ
1: แต่วันนี้อีกคนหนึ่งที่ดูอาจจะพลิ้วได้น้อยหน่อยคือดูเอ้นะครับวันนี้บทบาทยังไม่ได้ไหลลื่นมากโอริเซ่ก็เช่นเดียวกันนะวันนี
0: ้พอบอลส่วนใหญ่ขึ้นทางเดมเบเล่มาอีกแล้วทางนั้นขวาจ่ายขาดบิยอนคานตัดได้แต่ชูสคุนเด้เองก็ลงมาบีบได้เร็วครับต้องไปตั้งกันใหม่นะครับบิวต้องระวังนะครับโนเวถ้าไม่แม่นเนี่ยถ้าโดนโฉกแล้วเดือดร้อนเลยครับบิยอนคาน ย้อนมาแกะเพชรได้สวยครับออสกาด
1: อ้าว
0: คืนหลังลูกนิดโอ้โห
1: บอกแล้ว
0: เกือบโดนครับ
1: โอ้โหเกือบจะเสียประตูที่4ครับดีจังหวะจะแตะอ้อมนี่เซลวิกมาคว้าบอลตัดเอาไว้ได้เลยครับดูเกมบุกตัดกลับมาของนอร์เวย์ก่อนนะครับ
0: ครับครับลากทีมาทางซ้ายเชลลุกหรือเปล่ากระชากมาสุดเส้นหลังเปิดยัดลูกนี้ติดบล็อกครับแล้วเป็นลูกเตะมุมของทางด้านนอร์เวย
1: ์โอ้ฟาวเชเนอร์ครับเกมรับพลาดเนี่ยครับจ่ายบอลคืนแล้วมันสั้นครับดูเอตัดได้แต่ว่ากำลังจะแตะหลบเซลวิกดีครับลูกนี้ไปไม่ผ่านเซลวิกไปช่วยเพื่อนเอาไว้โอ้โหไม่งั้นล่ะหมู6ครับฟาวเชเนอร์กองหลังจากไวกิ้งนะครับ
0: เตะมุมของนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กออสิการ์ดขึ้นมาแล้วโอ้รถนอร์เวย์สูงใหญ่เลยครับเปาเชเนอร์ขอแก้ตัวครับเปิดมาลูกนี้แล้วได้โคโอ้โหต้องดีส้นทิ้งครับอูปาแล้วสวนกลับด้วยโอลีเซ่เจอกับออสการ์บอฟลากตัดในทางขวา
1: โอ้โห
0: เทียบเลยเอาแล้วครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ตบกลับคืนมาโอ้โหไปติดผู้เล่นของนอร์เวย
1: ์โอ้โหไม่เกี่ยวยิงเองครับเดมเบเล่จะยัดเข้าใน
0: เปิดมาอีกทีนึงเลยมาเสาไกลก็ไม่มีใครเข้าถึงครับ
1: แกก็พยายามจะหาเพื่อนทั้งในเพราะว่าวิ่งรองมา3คนครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเตะมุมแพทริกเบิร์กเปิดมาครับหม่งชงเข้าในโดยอัสการ์ดโอ้โหลูกนี้เกือบได้เรื่องนะครับหม่งชงเข้ามาแล้วเนี่ยโดนดีดทิ้งโดยอุปาเมกาโน่แล้วหลังจากนั้นเป็นลูกสวนกลับของฝรั่งเศสครับแต่ว่าเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาข้างในแล้วไปติดบล็อกครับไม่ถึงเพื่อน
0: ดึงเกมช้าแล้วครับทางด้านนอร์เวย์เออเนสทุ่มให้เพื่อนอ้าวแล้วก็ฝรั่งเศสเก็บได้ครับรักครัวคุณเด้โอ้โหนี่ขนาดว่าให้ตัวสำรองลงเล่นนี่โคนาเต้ยังไม่ได้ลงนะลักครัวลงแทนนะ
1: ผลงานกับสโมสรดีกว่าครับ
0: กูเน่มาเองครับมิดฟิลด์จากโรม่าเข้าขวาไหลมาให้เป้ทำชิก 1-2 แล้วโคเน่แตะลูกนิดโอ้โหยังไม่ผ่านเซลวิกครับ
1: โอ้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซฟของเซลวิกอีกแล้วครับอู้ทะลุช่องกันดื้อเลยครับแล้วไปเพรสซิ่งไปแย่งบอลมาแล้วไปการทำฟาวล์อัสการ์ดครับนี่ครับชัวเมนี่แต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ครับโคเน่ชิ่งวันทูกับเอ็มบัปเป้แล้วเอ็มบัปเป้คืนหูจะคลึงให้มันผ่านเซลวิกจังหวะคลึงเนี่ยจังหวะคลึงไม่ผ่านอ่ะ
0: คิดว่าตัวเองเป็นซูเคอร์
1: ใช้ฝ่าเท้า
0: แกจะคลึงดื้อเลย
1: ใช้ฝ่าเท้าคลึงเป็นฟุตซอลเลยครับจะให้ผ่านมือเซลวิกโอ้แต่ว่าเนียนไม่พอก็45ที่ครบแล้วครับครึ่งแรกทดเวลาอีก5นาที
0: รอสกาบอฟลุยมาทางขวาโอ้โหแต่โดนขวางต้องย้อนคืนทอสเวตน่ากลัวไปโทษแต่โอ้ฝรั่งเศสชุดนี้เข้าเพสเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้เร็วมากนะครับเตโอลักครัวเอ้าจ่ายบอลลูกนี้มาไปติดผู้เล่นนอร์เวย์ครับเพื่อนจะมาช่วยไว้ได้ออกไปขวาคุณเด้วางยาวๆครับอุปามาทางซ้ายดูเอบอลแรกสวยอ่านะครับข้างหน้ามีประธานเป้ดูเอขอจี้เองดูเอเข้าขวาดูเอล็อกอีกทีนึงไหลมาโอริเซ่โอริเซ่ขวาซัดลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
1: ลูกนี้ไม่ยอมไปต่อนะครับในเกมรุกแล้วจบสกอร์ตรงเส้นเขตโทษเลยดูเอนี่ลากมาหน้าเขตโทษด้านซ้ายครับแล้วเลาะเข้าในขวางมาเห็นโอลิเซ่ครับจับพอถึงเส้นเขตโทษเข้าไปด้านในสักก้าวหนึ่งแล้วยิงเลยแต่ว่ากดไม่ลงนะครับยังข้ามคานไปเยอะ
0: เสียดายมันไม่ใช่เหลี่ยมซ้ายนะ
1: โอ้วันนี้ถ้าใครจะยิงเนี่ยมันต้องเดมเบเล่อย่างเดียวนะคนอื่นซัดยังไงมันก็เหินหมดอ่ะวันนี้ยกเว้นเดมเบเล่
0: แล้ววันนี้ประธานเป้เป็นอะไรนะโคตรใจกว้างเลย
1: นะ
0: จังหวะไหลให้เพื่อนทำชิ่ง 1-2 สวยนะครับ
1: คือเดมเบเล่วันนี้ก็ผลงานดีมากนะครับส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยจริงๆก็พร้อมทำสถิติแซงมิโลสลาฟโครเซ่นะว่าตอนนี้ยิง16ประตูในรอบสุดท้ายเท่ากันอยู่ครับ
0: เอ็มบัปเป้ปัจจุบัน27ถ้าครั้งหน้าไม่เจ็บก่อนบอลโลก31เล่นได้
1: ครับใช่
0: น่าจะอย่างน้อยอีกสักหนึ่งสมัยนะครับเดมเบเล่นี่แก่กว่าเดมเบเล่29นะ
1: ใช่เดมเบเล่นี่ก็ปีหน้าก็30แล้วนะครับ
0: ยูโรอาจจะได้อ่ะแต่บอลโลกครั้งหน้าจะ33นะครับทางด้านเดมเบเล่จะไหวหรือเปล่าบอลของฝรั่งเศสนะครับเตโอทางซ้ายให้ดูเออูบอกว่าผมเงียบใช่ไหมเดี๋ยวลากโชว์ไม่ฝืนครับย้อนคืนโคเน่ไหลมาลูกนี้โดนดักได้อ๋าแล้วครับนอร์เวย์จะได้สวนกลับข้างหน้ามีใครอยู่ไหมทอสเวดไหลมาก็ไม่ดีครับโอ้ยฝรั่งเศสตัดได้ดูเอสีแดงแน่นมากครับเชื่อไหมนี่ดูซ้ายเดมเบเล่ดีกว่าไหลมาชัวเมนี่สู่เส้นหลังเปิดลูกนี้บอลยังไม่ออกแล้วออกไปแล้วครับ
1: ผู้ช่วยผู้ตัดสินนี่เล็งอยู่แล้วด้านข้างนะครับแล้วเห็นว่าบอลมันกระดอนเลยเส้นหลังออกไปแล้วคือไปติดบล็อกแล้วก็กระดอนมาโดนชัวเมนี่ก่อนนะครับลูกนี้เปิดไม่ผ่านบิยอคานแล้วบอลเนี่ยมันกระดอนออกไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะลุกขึ้นมาเล่นต่อแต่ว่าก็ลูกนี้ออกไปแล้วครับ
0: เสื้อในก้าต้องยิงเท่าไหร่เนี่ยถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอ่ะติดลบเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ติดลบ3
0: โอ้โหอย่างน้อยต้องยิง
1: ต้องกลับมาศูนย์ก่อน
0: เออ
1: ต้องกลับมาศูนย์ก่อนนะครับศูนย์คือลูกติดลบกลับมาศูนย์เนี่ย
0: ก็ยังต้องลุ้นต่อ
1: ก็ยังไม่แน่ครับก็ยังต้องลุ้นแบบ50 50อยู่ดี
0: นะจะได้จบอีกสักรอบไหมฝรั่งเศสครับขึ้นมาโอริเซ่พอเจ็บเหลืออีกนาทีนิดๆครับครึ่งแรกเห็นมานูโคเน่เล่นแล้วเล่นดีนะคือเล่นเข้าขากับเชอร์เมนี่มาก
1: คือเล่นบอลง่ายด้วยครับมานูโคเน่เนี่ย
0: นึกถึงแบบช่วงกองเต้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะไม่ต้องเยอะออกมาทางซ้ายครับฝรั่งเศสดูเอโอริเซ่ประธานเป้นี่ลงมาแทบจะครึ่งสนามเลยครับลักครัวครับให้สั้นๆอุปาเมกาโน่ครับโอริเซ่ไปถ้าจะหวาดเสียวต้องคนนี้ครับเดมเบเล่ลากที่บิยอนคานโอริเซ่เล่นชูคุนเต้เดมเบเล่ยกมาลูกนี้บอลจะถึงเดมเบเล่จะถึงเอ็มบัปเป้อยู่แล้วครับแต่ว่าโดนขวาง
1: ก็ช่วงท้ายๆครึ่งแรกเองก็มีผ่อนมีดึงเกมให้มันช้าลงนะครับไม่ได้แลกแล้วก็เล่นจังหวะเร็วเหมือนในช่วงต้นเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ครบแล้วครับการทดเวลา5นาทีไมเคิลโอลิเวอร์ก็น่าจะให้เซวิกเปิดจากปากประตูตัวเองขึ้นมาครับ นั่นแหละครับแล้วก็เป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่มีถึง4ประตูนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศส นำอยู่3ประตูต่อ1นะครับอุสมานเดเบเล่ครับดาวเตะหมายเลข7ของฝรั่งเศสยิงคนเดียว3ประตูแฮตทริกในครึ่งแรกนะครับนาทีที่7นาทีที่20ก่อนที่นอร์เวย์จะไล่ขึ้นมาจากเทโออัสการ์ดนาทีที่21นะครับแล้วก็แฮตทริกของเดมเบเล่เกิดขึ้นนาทีที่32นะครับ
0: นี่ไปเมื่อตอนนำ 2-0 นะ
1: ใช่
0: ไม่งั้นจะ 3-0 สวยๆเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนเกมเซเนกัลที่เจอกับอิรักเนี่ยทดเจ็บ9นาทีหนู
1: โห
0: ตอนนี้ผ่านมา5นาทีละยังนำแค่ลูกเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงท้ายแล้วผมไปดูข้อความนิดนึงนะครับหวัดดีนะเอกนะอูกะดึกๆและแฟนรายการครับทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะเอกอย่าลืมงวดนี้นะกระแสบอลโลกยังอยู่อย่างต่อเนื่อง48ออกไปแล้วเหลือบอลโลกครั้งที่23ปี20262326แล้วก็จำนวนแมตช์104
1: ดี
0: จะมาอาจจะมีนะคะแต่ต้องเทลงทุน
1: ดีนะไม่เอาจำนวนแบบสกอร์แต่ละนัดอะไรเงี้ยอย่างนั้นซื้อกันไม่ถูกเลย
0: เยอะไปจะมือยิ้มเลยถ้าซื้อแบบนั้นอ่ะ2326นะ2326104เลขฝากจากน้องเทลงทุนสวัสดีครับพี่เอคุณอู๋ฟังจาก ซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ด้วยเช้านี้รถวิ่งรถขยะวิ่งเต็มถนนไม่ต้องตกใจนะครับยกเก้าอี้เลือกตั้ง
1: เลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์แล้ว
0: จากพี่เด็กรถเขียว
1: ครับ
0: กรีดยางอยู่บ้านบึงชลบุรีบอลมันจนลืมกลัวผีครับกลัวคนรักขี้ยางมากกว่า เพราะปีนี้เนี่ยขี้ยางโลละ40หรอเอ้ดีดีดีดีขี้ยางถ้าราคาขึ้นก็โอเค
1: ปีแล้ว20เองอ่ะ
0: ขึ้นนี่เป็น 100% เลยนะ
1: เออขึ้นเท่าตัวเลยอ่ะเนี่ยอย่างท่านนี้ใน Facebook บอกว่าคนตัดยางไม่กลัวผีแล้วครับแต่กลัวฝนจะตกใส่ลาดน้ำยางครับกลัวฝน
0: นั่นน่ะสิตามหาเคลียร์ให้ด้วยบอลไอแลนด์จากเด็กรถเขียว
1: โอ้โหนี่แหวกเลยนะชื่อทีมอะไรครับพี่เอก
0: เขาส่งมาว่าเคลียร
1: ์อะไรฟิลเคลียร์อะไรอย่างงี้เหรออ
0: ่ะเดี๋ยวผมไปดูคอมเมนต์ทางอื่นด้วยนะครับพี่สักการทักทายมานะฮะพี่นกทักทายมาพี่ต่อชัยยาคุณธีรพัฒน์สวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากจะบอกตั้งแต่นัดโปรตุเกสแล้วว่าทีมไหนยิงเข้าโอ้โหอ๋อนี่อ่านไปแล้วเนาะพี่ทองรินสงวนเงินสวัสดีครับสนุกสนุกรับฟังจากดอยเวียงลำพูนแหมพูดถึงดอยอยากขึ้นเหนือมากคุณ19เดือน19เดือน9นะคุณปลอดสารบอกอุดรครับ
1: ครับ
0: พัทยาก็มีคุณอัตพลนอร์เวย์อ๋อนอร์เวย์โถ่มันนอร์เวย์แล้วนอร์เวย์สู้
1: ครับ
0: ช่างนายช่างอินเตอร์ฟังจากเกาหลีครับ
1: โ
0: อ้คุณสไปเป้ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋ตัดยาไม่กลัวผีจากคุณสักการบอกว่านอร์เวย์1ฝรั่งเศส3
1: ครับ
0: ฟิลเคียร์เสมอ0-0
1: เล่นอยู่นะ
0: อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว YouTube มีอะไรเพิ่มเติมไหมไปเช็คดูท่าน
1: ผมดู YouTube ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าแฟนๆนอร์เวย์เองก็ดูแฮปปี้นะดูจากสีหน้าสีตาในสนามแล้วครับ
0: ครับผม
1: เพราะพวกเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ
0: YouTube น่าจะตั้งแต่ต้นๆเลยน้องหนู
1: ได้ๆเดี๋ยวผมขอเวลาเปิดแป๊บนึง
0: ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook YouTube ของ FM 99ก็กดติดตามให้ด้วย
1: โอ้แล้วไม่ได้ใช้แบบมีสมาชิกนี่โฆษณาเพียบเลย
0: แล้วตั้งแต่วันที่11เนาะช่วงบอลโลกเราก็จะมีบรรยายสดแบบนี้ทุกคู่นะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมไล่ดูข้อความที่พี่เอกอ่านไปแล้วหน่อยนะครับ
0: มีคุณ APPK เนี่ย
1: ครับ
0: เราต่อจากฝรั่งเศสเข้าที่หนึ่งเจอใคร
1: ครับ
0: ก็ต้องลุ้นดับ3เนาะ
1: ใช่ต้องลุ้นว่าดับ3ทีมไหนจะมาเจอด้วยนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่า2คู่นี้น่าจะไปยิงกันเยอะหมด
0: ก็ฝรั่งเศสนอร์เวย์4ละ
1: ครับ
0: เซเนกัลเนี่ยลูก2ยังไม่มา
1: บอกว่าเมื่อวานไปดูคู่เยอรมันคอตกเลยครับตอนกลับรอบบ้านที่ผมที่นิวยอร์กมีแต่เอกวาดอร์ทั้งนั้นเลยครับเหลืองทั้งถนนต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยครับโ
0: อ
1: ้จริงเหรอ
0: คร
1: ับ โหนี่อยู่นิวยอร์กเลยนะครับ
0: บรรยากาศน่าจะคึกคักเนาะ
1: ใช่
0: ยิ่งอเมริกาฟอร์มดีเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยอ่ะ
1: ครับโอ้บอกสูงปี๊ดเลยครับส่งมาบอกกันเต็มเลยฟังจากฟลอริดาก็มานะครับอยากเห็นเดมเบเล่แมตช์เดียว5ลูกอ่ะครับถ้าไม่โดนเปลี่ยนซะก่อนนะ
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: กลัวเขาโดนเปลี่ยนเนี่ยครับ
0: ฮ
1: าแลนด์ไปไหนครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองครับ
0: เผลอๆจะไม่ได้ลง
1: อ่ะไม่ต้องลงแล้วแหละเคปเวิร์ดกับซาอุใครนำครับไม่ได้เตะนะครับเดี๋ยวยังจะไปเตะหลังจากนี้ดิ
0: ใช
1: ่นะครับหวยมีข่าวว่าเลขเก่าจะมาอีกครั้งครับมีด้วยเหรอ
0: เลขเก่า4884
1: เหรอจะออกงั้นอีกเหรอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับ
0: ไก่ย่างอร่อย
1: เอ้ยนี่ท่านนี้บอกผมตัดยางอยู่ใกล้ๆเมนห้ามพูดเรื่องผีครับ
0: งั้นก็เปิดก็19ดังๆฟังเรา2คนไปญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสจะเจอกันนัดไหนจากคุณคีนธีรเดชคุณเคนธีรเดช
1: ครับ
0: หมอผีกาหน้าเจอกับแม่นาคถ้าตบกันใครชนะโอ้ยแม่นาคเราดีกว่าคุณวิทยาสวัสดีครับนอนฟังจากชุมพรครับผม
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีคุณวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับฟังอยู่ดอยภูกาแม่สอด
1: โอ้แม่สอดจังหวัดตาก
0: คุณชาคิดกรีดยางอยู่บุญทลิกเหรอครับ
1: ครับ
0: บุญทลิกอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: ไม่คุ้นเหมือนกัน
0: ไม่คุ้นไม่คุ้นผมคุ้นอยู่บุญทลิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรอ
1: ่ะฮะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ขาดตกตรงไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ
1: ครับ
0: ชิงวันไหนครับกี่โมง
1: ชิงวันที่19เลยตีสอง
0: กรกฎานะเดือนหน้า
1: ใช่ก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปถึงนะชิงครับเอานี่คือยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะ
0: ผมไม่มี YouTube Premium อยู่ไม่ได้เลยครับติดมากอย่างอื่นขาดได้แต่ขาดบ้านแดงไม่ได้ครับคุณเปเป้
1: เ
0: คนอกนั้นก็จะส่งมาทักทายแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ว่าฟังจากที่ไหนนะครับขอบคุณมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อ
1: ครับก็พักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครึ่งเวลาหลังนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาที

0: 89คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาเซโลบิเอลซ่าเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในส่วนอเมริกาใต้
3: ร่วมสนุก
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
9: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
12: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
13: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
18: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
20: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
21: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่าย กาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
3: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
22: สนุกเกอร์99
6: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
23: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
24: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
25: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
26: กลับมาเข้าสู่ครึ่งหลังกันต่อนะครับตอนนี้3นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับเกมระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นักเตะกำลังทยอยลงสู่สนามกันต่อนะครับครึ่งแรกมีถึง4ประตูนะครับฝรั่งเศสนำอยู่3ประตูต่อ1ครับโอ้เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาบิยอคานออกเลยพี่เอกเรียบร้อยไปแล้วนะครับบิยอคานเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าโอ้แต่ดูแล้วนอร์เวย์เปลี่ยนหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบรรดาตัวสำรองนี่เตรียมลงสนามกันอยู่ด้านข้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับบิยอคานแบ็คซ้ายที่โดนอุสมานเดเมเล่เจาะจนพรุนเนี่ยโดนเปลี่ยนแน่ๆคนนึงแล้วครับแล้วก็ยังอยู่ในสนามนะครับสำหรับอุสมานเดเมเล่ครับแฮตทริกจากครึ่งแรกนี่ครับแล้วก็บรรดาตัวสำรอง

0: ของเอ็มบัปเป้ก็เดินลงสู่สนามพร้อมลงเล่นครึ่งหลังต่อนะครับสำรองอย่างมาคัสพีเดอร์เซนนี่ครับเบอร์2เบอร์16นะครับพีเดอร์เซนแล้วก็มอเทนทอสบี
1: ้
0: นี่ครับโอ้น่าจะเปลี่ยนถึง3คนนะครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างสนามนี่วิ่งเข้าวิ่งออก 2-3 คนแล้วนะครับของนอร์เวย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่จบครึ่งแรกไปก็เซเนกัลยังนำอิรักที่เหลือ10คนอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปไล่เรียงรายละเอียดที่อิรักโดนใบแดงโดยเลบินซูลาก้านะกองหลังของการท่าเรือของไทยลีกของเราเนี่ย
1: ครับ
0: ไปดึงซาดิโอมาเน่จังหวะจะหลุดไปยิงประตู
1: ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จังหวะใบแดงแต่ก็ยังตามแค่ลูกเดียวนะครับ
0: ครับ
1: บียอนคานกับทอสเวตนะครับที่โดนถอดออกแล้วก็ส่งมา2คนครับพีเตอร์เซนกับทอสบี
0: ก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับทอสเวตเองดูแทบไม่ได้พูดชื่อเขาเลยนะเหมือนแบ
1: บ
0: ไม่มีบทบาทเลยครับ
1: บอลก็ออกจากทางด้านแพทริกเบิร์กซะเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ก็พีเตอร์เซนนะครับเป็นเกมรับจากโตริโน่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมอร์เทนทอสบีนี
1: ่
0: เป็นมิดฟิลด์จากเครโมเนเซ
1: ่บุญทลิกอยู่อุบลครับขอบคุณมากๆสวัสดีน้องเอ็ดน้องอู๋เลิกรายการแวะมาสุขุมวิท101ซอยปุณณวิถี17รับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำขิงไปทานได้นะคะฟรีค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆผมชอบเต้าหู้มากเลยนะแล้วแบบขอให้แบบเป็นขิงเผ็ดๆหน่อยนะ
1: ขอน้ำเต้าหู้หวาน
0: ๆเออผมแบบเต้าหู้เผ็ดๆหน่อยนะกินแล้วแบบโอ้โหดูแล้วมันขึ้นสมองอ่ะโอ้แต่ว่าร้านนี่ไปคนละทางกับบ้านผมเลยนะขอบคุณพี่หญิงมากนะครับ
1: คุณจรูญมิตรบอกบางปูครับบุญทลิกอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวพี่สมชายส่งมาบอกเราอ่ะลุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เกมที่เราติดตามอยู่ก็นอร์เวย์กับฝรั่งเศสส่วนเซเนกัลกับอิรักเพราะครึ่งแรกทด10นาที
0: ครับ
1: ครึ่งหลังยังไม่ออกสตาร์ทนะครับ
0: ก็ต้องดูว่าในของฝรั่งเศสที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเกมผ่านไปสัก1ชั่วโมงก็คงต้องมีการขยับกันบ้างนะครับ
1: ครับ
0: คือตัวหลักยังไม่เปลี่ยนแล้วทีมก็นำอยู่ 3-1 ด้วยนะ
1: เห็นมีบอกฟังจากลอนดอนเนี่ย
0: โอ้โห
1: มาไกล
0: มาจะครบทุกทวีปแล้วนะคนที่ฟัง FM 99ของเราเนี่ย
1: ใช่อเมริกาก็มี
0: นิวยอร์กนู่นอิ
1: สราเอลก็มีเกาหลีก็มี
0: ครับขาดแอฟริกาตอนนี
1: ้ถ้าฟังจากแอฟริกาก็น่าจะเป็นพี่ๆทหารที่ซูดาน
0: เดี๋ยวใช่ป่ะ
1: โซมาเลีย
0: ผมฟังจากดีอาร์คองโกครับอะไรอย่างเงี้ย
1: เดมเบเล่ยังอยู่นะใครลุ้นให้เดมเบเล่ยิงเยอะๆนี่ได้อยู่นะฮะกีดยางอยู่บุกทหารบ้านผอ.เจ๋งครับแต่คุณอาเกาะมันนะครับ
0: นี่เขาบอกคนตัดยางไม่มีใครกลัวผีครับนี่แต่พี่ท่านเมื่อกี้บอกอยู่ใกล้เมนอย่าพูดนะมันต้องมีบ้างแหละ
1: เปิดก้าวๆดังๆฮะสเตลลาเซนตามชิงอยู่ทางซ้ายออสการ์ดออสการ์ดครับไหลมาเชียร์เดลูปอย่าให้ได้โยกครับตัวนี้พลิ้วเลยครับไหลมาออสการ์บ๊อบขวามีครับโอ้ครึ่งเหมือนกันนะครับทางหน้าโนเวอ้อมไปแล้วออสการ์บ๊อบสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาลูกนี้ชี้จุดโทษครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์ชี้จุดโทษให้กับนอร์เวย์ครับ
0: นี่แหละครับยืนอยู่แล้วมั่นใจเลยนะครับออสการ์บ๊อบครับแตะหลบเตโอแอกนองเดสแล้วเจอขวางครับคือบอลไปได้แต่คนไปไม่ได้ครับเกี่ยวซ้ายล็อกหลบโอ้แล้วยื่นขากะจะไปจิ้มที่บอลแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขาซ้ายของเตโอแอกนองเดสขวางออสการ์บ๊อบไว้เต็มๆเลยครับ
1: ครับ
0: เอาเลยครับได้จุดโทษครับเพื่อลุ้นจะไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับนอร์เวย์โอ้โหคิดถึงฮาแลนด์เลยนะ
1: เราจุดโทษเนี่ยเป็นต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
0: ครับต้องดูว่านอร์เวย์นี่จะใช้ใครยิงนะครับแพทริกเบิร์ก
1: น่าจะเบิร์กนะแต่ก็ต้องชมความขยันของออสการ์บ๊อบด้วยนะ
0: ครับโอ้สแตนลาเซนครับกล้องจับมาที่เยอร์เกนสแตนลาเซนกองหน้านี่ครับยืนหยิบบอลมาแล้วนะครับ สแตนลาเซนกองหน้าจากคริสตัลพาเลซครับจะดวลกับไมค์เมนยอง
1: อดีตเด็กเก่าวูฟยิงไปแล้ว6ประตูให้กับทีมชาติโนเวย์นะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะเป็นประตูที่7 ่ะดวลกับไม้มยองครับ
0: ไม้มยองนี่ก็จอมเซฟอีกหนึ่งคนเลยนะครับวันนี้งานอาจจะไม่หนักมากนะครับประตูที่เสียไปก็หมดสิทธิ์เซฟต้องดูว่าลูกนี้นี่จุดโทษจะช่วยฝรั่งเศสได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ถ้าไล่มา 2-3 นี่มันเลยนะ
0: ใช่
1: อ่ะไมเคิลอูลิเวอร์ฮะส่งสัญญาณยอร์เกนสแตลาเซนยืนตรงเลยนะครับเอียงมานิดนึงยึกยักแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหหลอกไม่ได้ออสคาร์บ๊อบหยอดไมค์คีนึงแล้วบอลออกหลังโอ้โหซุปเปอร์เซฟของไมค์เมยองครับ
0: คือนอกจากจะหลอกไม่ได้แล้วยิงเบาด้วยโอ้นี่อากาศจะเล่นทางเนียนๆให้ผู้เสาตูไปผิดทางครับคือเขาเดาทางถูกด้วยตัวเองยิงเบาด้วยไม่มุมอีกต่างหาก
1: ยิงไม่ห่างประตูเลย
0: โอ้ย1 2 3ไม่มีอะไรดีเลยครับสแตลลาเซน
1: ฮาแลนด์บอกท่านลงเลยมันก็ไม่น่าเหลือเลยครับ
0: โอ้โหเรียนแบบเมสซี่หรือเปล่าครับสแตลลาเซนโอ้แต่เมสซี่นี่ยิงออกไปเองนะครับโอ้เนี่ยพลาดจุดโทษเขาเหมือนกันครับสแตลลาเซนนอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศสอยู่1ต่อ3ครับได้จุดโทษแต่ว่ายิงไล่ขึ้นมาไม่ได
1: ้เซนเนกัลอิรักครึ่งหลังกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูฮะฝรั่งเศสจะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับอย่าคิดว่านอร์เวย์คนสำรองแล้วจะชิลนี่ครับโดนไล่เพสออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบกับลักครัวพีเมียเจอกันครับเปิดยาวทิ้งขึ้นมาเลยฮะเอาชัว
0: ให้บ๊อบยิงซะก็น่าจะดีกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ
1: มาอีกทีครับออสการ์บ๊อบโยกเข้าซ้ายน่ากลัวไหลมาแอสการ์ดแอสการ์ดออกมาซ้ายคีชิเดลูปเปิดมาแล้วแซลาเซนจับโดนแซะทิ้งออกมาครับโอ้โหขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับอ้าวแล้วได้สวนกลับช่องแบบนี้ฝรั่งเศสชอบเป้ไปแล้วสปีดไปแล้วดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้หลุดมาแล้วลูกนี้โอ้โหเซลวิกถึงก่อนครับ
0: โอ้ก้าวเดียวเลยครับจังหวะจ่ายยัดแทงเข้าไปในเขตโทษเนี่ยเป็นพื้นที่วัดใจเลยครับเซวิกถึงก่อนก้าวเดียวโอ้โหลูกนี้ตัดหน้าเอ็มบัปเป้ไปแบบฉิวเฉียดโอ้ไม่งั้นถ้าเขาแตกก่อนถึงนี่โดนประตูโล่งๆแน่ๆครับ
1: ก็เลยทำให้สกอร์มันยังห่าง2ลูกเหมือนเดิมนะครับฝรั่งเศสนำ 3-1
0: โอ้เซลวิกเนี่ยอายุ28แล้วนะพี่เอกเผื่อจะดังกับเขาบ้างไงวันเนี้ย
1: เฮ้ยกี่เซฟแล้วเนี่ยแต่จริงๆวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ
0: เออเดี๋ยวดูหน่อยว่าแกกี่เซฟแล้ว
1: แต่ละลูกที่โดนนะหนูยิ่ง2ลูกหลังอ่ะ
0: ไม่ไหว
1: เดมเบเล่โหยิงอย่างงาม
0: ถ้าปั่นโค้งขนาดนั้นก็ใครจะไปเซฟ
1: ลุยต่อฮะเกมมันเปิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงเบรกๆเราค่อยมาเก็บข้อความกัน
0: โอ้โห5เซฟแล้วอ่ะเซลวิกอ่ะไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับเซลวิก
1: ออสการ์บ๊อบโอ้นี่นึกถึงท่านนงเวจัดเต็มก็จะสนุกนะผมว่าสู้ได้นะเนี่ย
0: นี่ขนาดสำรองยกชุดยังสู้ได้ขนาดนี้ครับ
1: กล้าเล่นด้วยครับออสการ์บ๊อบมาอีกแล้วทำชิ่งไหมยังไม่ให้ไหลทะลุช่องมาลูกนี้ดูให้จังหวะที่ออสการ์บ๊อบเผลอแล้วสปีดตามไปเล่นไม่ทันนะครับ
0: โอ้ดูจังหวะสวนกลับของฝรั่งเศสเมื่อครู่นี้ครับเนี่ยเตโอเบิ้ลให้จ่ายมาแล้วเอ็มบัปเป้โอ้โหนี่สับสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าเซวิกขยับมาคว้าบอลแล้วก็เซฟเข้าซองไว้ได้ก่อนก็พูดถึงแฮตทริกของเดมเบเล่นี่นักเตะฝรั่งเศสที่แฮตทริกในบอลโลกก่อนนี้มีแค่2คนนะครับคนแรกนี่คือชุดฟองแตงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็มบัปเป้ครับ
1: ชุดฟองแตงเป็นคนที่ยิงทัวร์นาเมนต์เดียวนี่น่าจะเป็น10ป่ะ
0: แต่ว่าชุดฟองแตงนี่แฮตทริกได้2รอบนะพี่เอกปี58ครับปี58แฮตทริก2รอบรอบหนึ่ง3ประตูอีกรอบหนึ่ง4ประตู
1: อ
0: ย่างโหดเลยแต่วันนี้นี่เดมเบเล่ก็ลุ้นครับว่าจะอาจจะทำ4ประตูเหมือนชุดฟองแตงได้หรือเปล่า
1: ถ้าแมตช์มันเยอะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหนะสมัยก่อนคือ
0: ระเบิดอะ
1: ทัวร์นาเมนต์แมตช์มันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับ
0: ส่วนคนที่ยิงได้4ประตูในบอลโลกถ้าเป็นชาติอื่นๆต้องเป็นระดับยูเซบิโอเลยนะครับเป็นพวกอิมิลิโนบูตราเกนโยครับ
1: โอ้โหมันรุ่นเดือดทั้งนั้นเลย
0: รุ่นแบบโอ้โหขึ้นหิ้งหมดแล้วนะครับพวกยิง4ประตูในบอลโลก
1: อ่ะลุ้นเตะมุมของนอร์เวย์ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับออสติการ์ดเปิดแม่นไหมแพทริกเบิร์กขวา ปั่นโค้งมาตรงกลางแล้วได้โค้งไปเสาไกลโอ้โหไม่มีตัว

0: โอชาร์ดครับกิจวัตรออสการ์ดมงเช็ดไม่มีใครเติมขึ้นมามงเสาไกลครับ
1: โอ้เนี่ยเตะมุมโดยเบิร์กโอ้แล้วเช็ดบางๆแต่ว่าไม่มีคนรับช่วงต่อครับเนี่ยเช็ดผ่านศีรษะทำลายจังหวะนิดนึงแต่ว่าไม่มีตัวเข้ามาชาร์จที่เสาไกลครับก็เลยหลุดออกหลังไปเลย
0: ทรงก็เหมือนมาเรียลทอมเบีย

0: ก็พลาดจุดโทษเดี๋ยวเขาบ้างนะครับสแตนลาเซนโหถ้าเกมกลับมา 2-3 นี่เชื่อว่าอรรถรสน่าจะเข้มข้นกว่านี้
1: อ่ะมาทำชิ่งกันลูกนิดน่ะไม่ดีครับโนเวคืนไปเดนิสสวิกเปิดยาวดีกว่าครับปลอดภัยดีข้างหน้ายอร์เกนสแตนลาเซนครับเจอกับอุปาเมกาโนบน2ฝรั่งเศสเก็บได้โอลิเซ่โอริเซ่ขอเองไหมหน้ากรอบเขตโทษออกซ้ายดูเอดูเอเจอกับออสิการ์ดเปิดมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มปาเป้ปั่นลูกนี้ลูกหูไม่เข้าครับโอ้นี่พยายามหลายครั้งแล้วเอ็มปาเป
0: ้โอ้ลูกยิงไกลนี่จ่ายย้อนมาจากข้างเขตโทษเลยนะครับเอ็มปาเป้จับหนึ่งทีแล้วตั้งป้อมเนี่ยแปรด้วยเท้าขวากะให้โค้งเข้าเสาไกลแต่ว่าแหมมันดอยโด่งข้ามคานแต่ว่าไม่เยอะนะครับพอได้ลุ้น
1: พยายามแปลแบบเน้นๆแล้วนะครับเอ็มบัปเป
0: ้อ้าวเซลวิกนายด่านของนอร์เวย์นั่งเจ็บอยู่ครับเซฟจนเจ็บมือหรือเปล่าน
1: ั่นถอดถุงมือแล้วตอนนี
0: ้โอ้ยแล้วลูกเมื่อกี้นี่เหมือนพุ่งนะครับแล้วไปลงจังหวะอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ครับเซลวิกโกเจ็บก็ต้องหยุดเกมก่อนนะครับแหมโรแบร์ปีแรสครับดาวเตะตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้ก็อยู่บนอัฒจันทร์เข้ามาดูรุ่นน้องด้วยนะปีแรส
1: คุณตติสวัสดีครับจันอู่จันเอกบอลจบแวะมากินเก๊กฮวยกับผมที่โพไซดอนได้นะฮะ ไปตอนนี้เลยได้ไหม เปิดซาวทิ้งไว้เลยฮนะ คุณเนรมิตสวัสดีครับพิจิตชัดเจนครับขอบคุณมากๆพี่ประเสริฐฟังจากสูตรประการครับคุณเอกพี่ทองรินบอกว่าวิทยุออนไลน์ขึ้น99รับฟังไม่ได้ตั้งแต่มีบอลโลกค่ะขึ้นอสมทอื่นๆ 96.5 95ลูกทุ่ง 100.5 ฟังได้ถามไปยังช่างเทคนิคอสมทไม่ตอบพี่ทองรินฟังจากแอปของ99ของเก่าหรือเปล่าพี่ลองลบทิ้งแล้วก็โหลดแอป Mcord Connect มาใหม่เลย
0: ใช
1: ่อันนี้ฟังได้ลองดูนะพี่ทองรินโหลดตอนนี้เลยMCOT CONNC NECT เนาะ
0: ครับ
1: Mcord Connect
0: Mcord Connect อ่ะครับ
1: แล้วก็กดเข้าไปตรงวิทยุมันจะมีหลายๆคลื่นให้ดูนะครับ
0: รับรองฟังได้แน่นอน
1: ครับผมคุณจิรวัตรทีมที่เสมอ3นัดได้ลุ้นเข้ารอบไหมครับ
0: พอลุ้นนะ
1: มีใครอ่ะเบลเยียม
0: แต่ว่าลูกได้เสียถ้าเป็น0มันก็50 50อ่ะยังพอได้ลุ้นอยู
1: ่คุณธีรพัฒน์บอกโอ้โหเราเว้นวรรคนานแล้วมันเข้าหรือไม่เข้าไหมครับคนฟังก็ลุ้นใจหายถ้าไม่เข้าเนี่ยต่อเลยได้ไหมครับ เดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปรับให้บางทีเราก็อินจัดนะฮะ
0: บางทีมันตะลึงนะ
1: ป
0: ฐมพยาบาลเซวิกผู้รักษาประตูนอร์เวย์นะครับอยู่แล้วตอนนี้ก่อนเจ้าตัวก็กลับมาเล่นต่อได้ครับโกเจ็บแบบนี้ไม่ต้องมีใครออกนะ
1: ใช่มันต้องมาถมไปบ้านให้หาย
0: คือถ้าเป็นตำแหน่งอื่นถ้าเจ็บโดยที่ไม่มีใครปะทะกับใครเนี่ยคุณต้องออกไปก่อนนาทีนึงนะครับถึงจะกลับมาได้แต่ว่าถ้าโดนเสียบโดนทำฟาวอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจ็บเองนี่เขากันพวกตบตาไง
1: แต่ปีนี้บอลโลกมันไม่ค่อยย้วยนะหมายถึงว่ามันก
0: ็ใช่
1: มันกระชับนะครับ
0: โอ้พี่ก็ดูแต่ละกฎเขาออกมาดิกฎนี่มันเป็นเรื่องกำชับเรื่องเวลาทั้งนั้นเลย
1: เบิกมาเองถือว่าเด่นนะครับตรงกลางของโนเวย์เนี่ยไม่ยองเปิดขึ้นมาติดพีเดเซนแพทริกเบิร์กย้อนคืนมาครับออสติการ์ดก็ลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนบิยอนคานเลยนะครับสำรองอย่างพีเดเซนอุ๊ยเซเนกัลมา2อ่ะ
0: เอาแล้ว
1: รอสักครู
0: ่ครึ่งหลังเริ่มมา10นาทีนะครับได้ประตูที่2แล้วถ้าไม่มีการยึดคืนนี่ลูกได้เสียก็จะกลับมาลบ1นะในฐานะทีมอันดับ3ที่มี3คะแนนนะครับต้องยิงต่อ
1: ขออย่างน้อยอีกสักลูกนึงนะ
0: ผมให้พี่เดาถูกใครยิงพี่เดาถูกเลยใช
1: ่
0: ช่วงนี้นี่เขาสุดๆจริงๆ
1: เขาดรอปไปเยอะอิสมาอิลซานี่แบกเลยนะคร
0: ับ ใช่กี่ลูกนะเดี๋ยวผมดูก่อนซา
1: น่าจะลูก3ป่ะดูเดมเบเล่ก่อนโยกเข้าซ้ายเดมเบเล่ไหลต่อไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับดูเอดึงบอลลงดูเอไหลมาเอ็มบัปเป้โดนออสการ์บ๊อบมาบังลายครับย้อนคืนเตโอหน้ากรอบไปโทษครับดูเ

0: โอ้ยสีแดงของนอร์เวย์ก็เต็มครับขวามาทางขวาครับเดมเบเล่ไหลคืนเชื่อมินี่อุปเมกาโน่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับโคเน่ไปแล้วแต่หลอดขาได้ฟาวดูเวเรียกฟาวได้ครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ออสติกาดอีกแล้วนะครับฟาวดิเซเรดูเอดูเอนี่พลิ้วผ่านไปแล้วนี่ไปเตะเขาเบาๆไม่พอครับมีมือไปเหนี่ยวให้เขาล้มอีกฟรีคิกหน้าเขตโทษครับเยื้องมาทางฝั่งขวาแต่ว่าลูกนี้นี่ก็พอลุ้นได้ครับ
0: เหลี่ยมซ้ายของโอริเซ่ได้นะครับเนี่ยสำรองยังไม่เปลี่ยนนะครับทางด้านทีมแชมป์ฝรั่งเศสจะยิงหรือจะเล่นสูตรไหนแต่โอ้ระยะยิงได้นะครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้อู้ยยิงไม่เข้าครับลักครัวบอลมันเลี้ยวแล้วก็มันล้นออกหลังไปเลยครับ
1: คือไอเดียดีแล้วนะครับเปิดแล้วให้ลักครัวเนี่ยวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ออกตัวก็สุ่มเสี่ยงล้ำหน้าด้วยแต่ว่าเปิดลึกไปหน่อยครับ
0: ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะยิงหรือว่าตบกลับเข้ามาเนี่ยมุมมันตีบแล้ว
0: ออสคาร์บอกแตะลอดขาเตโอแต่ไม่ยอมเสียเลยครับเตโอมันตามเก็บได้แล้วจะเล่นเร็วนอร์เวย์ไปทำฟาวล์ครับ
1: พอเลี้ยงไม่ผ่านเตโอเนี่ยออสคาร์บอกจะออกมือออกไม้ไปดึงเขาแทนนะครับแต่เลาะจังหวะแรกเนี่ยแตะลอดวางขาเตโอแบบเผาเต็มๆเลยแต่ว่าพอพลิกตัวไปเจอเขาบังไว้แล้วอดีตเด็กแมนซิตี้นะครับออสการ์บ๊อบ
0: ครับโคเน่ครับออกไปซ้ายสุดเลยครับเตโอเอ็มบัปเป้ควายหลอกสวยเตโอดีดมาซ้ายเอ็มบัปเป้ลากจี้ออสติการ์ดไม่ผ่านครับปั๊มอีกทีนึงดูเอ้ยังเก็บได้อยู่มุมทงทางซ้ายเออเนสขวางอยู่
1: โ
0: อ้
1: โห
0: เล่นจะเล่นลูกยากดูเอ้จะยกข้ามง่ายๆเลยครับ
1: โอ้โหจะคีบแล้วดีดยกหลบเลยครับดูเอก่อนหน้านี้เนี่ยจะชิ่งให้กับเอ็มบัปเป้ไปรอบหนึ่งก็เล่นท่ายากไปแล้วนะครับเนี่ยจะเล่นท่าไมโลครับ
0: แล้วไอ้เจ้าเออเนสก็สูงใหญ่ครับมันข้ามไม่ง่าย
1: พี่แล้วตรงนั้นมันสุดเส้นหลังแล้วคุณจะไปหลบยังไงโอ้ดูเอนี่ก็เล่นเยอะไปหน่อย
0: มูริเวอร์เป่าฟาวให้นอร์เวย์ครับสแตนลาเซนโดนดึงแต่ดูแฟนนอร์เวย์ก็แฮปปี้แล้วหนูนะ
1: ใช่วันนี้ก็เป็นวันที่แฟนๆดูไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าสถานการณ์เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่แล้วคือยังไงรอบน้องเอาก็ได้ดูทีมตัวเองต่อครับ
0: สแตนลาเซนพักอกหน้ากรอบไปโทษไหลต่อการเล่นกันอยู่2คนเนี่ยนะครับออสการ์บ๊อบกระชากลากเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนี้หูยังดีนะครับเนี่ยที่มีตัวขวางอยู่ที่พอยิงแล้วมันไปฉลับเล่นของฝรั่งเศสก็ข้ามมือไม้ยองนะครับ
1: ก็ต้องมีออกแรงกันบ้างนะครับไม้ยองพูดแต่เนี่ยเลยผ่าน60นาทีไปแล้วนี่ฝรั่งเศสยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับ
0: ครับเฮ้ยอีกสนามนึงมาว่าแต่เอ็มบัปเป้กระชากมาแตะเข้าขวาเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกโอ้โหยังไม่ใช่วันของเขาเอ็มบัปเป้มาอีกทีเชื่อไว้นี่เอ็มบัปเป้โอริเซ่ขวาเนี่ยมีเดมเบเล่ครับคุณเด้เชื่อไว้นี่จะให้เอ็มบัปเป้โดนเตะทิ้งเฮ้ยเอาว่ะเซเนกัลอ่ะ
1: 3-0 แล้วนะ
0: 3-0 แล้วอ่ะ
1: ได้ประตูที่3จากปั๊บเกนะครับกองกลางจากบีอาร์เรียลเท่ากับว่าวันนี้นี่ทำตัวเองกลับมาอยู่ที่ลูกได้เสียศูนย์แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงการเป็นลูกได้เสียศูนย์นี่โอ้โหเพิ่มเติมโอกาสลุ้นได้คือหลังนี้ยิงเท่าไหร่ได้ต้องยิงนะครับเซเนกัล
0: นี่ถ้าบอกว่าแซงสกอตแล้วเด้
1: ใช่ก็ไปลุ้นในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเซเนกัลภารกิจตอนนี้ต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดอ้าวแต่ตัดเกมกลางทางได้นะครับเดมเบเล
0: ่เอาอีกไหมเดมเบเล่จะเปิดจัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับ
1: พอเปลี่ยนแบ็กนี่เปิดไม่ค่อยผ่านยังไงไม่รู้นะครับเดมเบเล่พอบิยอคานออกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วดูฝรั่งเศสนะครับกำลังจะเปลี่ยนบัตเล่บัคโคล่าแล้วก็รายันแชกี้ครับตัวสำรองที่ไม่ใช่ตัวสำรองครับเดมเบเล่ออกแล้วครับก็ให้โอกาสครึ่งหลังเนี่ยรวบ20นาทีนะครับประตูที่4ไม่มาแต่ว่า แฮตทริกไปตั้งแต่32นาทีแรกแล้วนะครับอุสมันเดมเบเล่แฮตทริกภายในระยะเวลา32นาทีด้วยนะครับเดมเบเล่ก็กลายเป็นการทำแฮตทริกเร็วสุดเป็นอันดับ2ในศึกฟุตบอลโลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เคยทำเอาไว้คือเอริกพร็อพนะครับ ตั้งแต่ปี1954นู่นเลยครับนานมากอ่ะ
2: ถอดโอริเซ่ออกไปอีกคนหนึ่งด้วย
1: ใช่ครับก็มาพักบรรดาตัวหลักแล้วครับเดมเบเล่โอริเซ่ครับส่งชากี้ลงมาเปิดเตะมุมเลยครับไรอันชากี
2: ้นะบอลถึงเอ็มบัปเป้ยกมาอีกทีนึงโอ้ยจะยิงเลยนะไม่ตรงกรอบครับ
1: เดี๋ยวถามว่าทำไมเกาหลีใต้แพ้แอฟริกาใต้ครับเล่นเต็มที่ไหมครับเข้ารอบชัวร์หรือยังครับเล่นเต็มที่ครับยังไม่เข้ารอบด้วยตอนนั้นคือสู้ไม่ได้ครับวันนั้นเล่นแล้วก็แพ้เล่นไม่ดีด้วยเอาจริงนะไม่ใช่ไม่เอาจริงครับวันนั้นเกาหลีใต้นอร์เวย์ครับเปลี่ยนตัวสำรองลงมาเพิ่มเติมนะครับคนที่กำลังจะลงมาเล่นเป็นซันเดย์ลังกาสนะครับลังกาสกองหลังจากดาร์บี
2: ้
1: หมายเลข24นะครับแล้วคนที่ออกไปเป็นเฮนริกฟาวเชเนอร์ครับโหก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นอยู่ในลีกรองนะครับนักเตะของนอร์เวย์ซันเดย์ลังกาสเพิ่งติดทีมชาติวันนี้เป็นนัดที่4เองนะครับ
2: ก็ให้โอกาสพวกที่มีประสบการณ์น้อยๆลงมานะครับสกอร์ก็เริ่มห่างละนี่ครึ่งหลังยังไม่ยิงเลยนะเนี่ย
1: นิ่งเลย
2: ครึ่งแรกนี่ประตูแรกมาตั้งแต่นาทีที่7นะ
1: หลายเกมนะที่ครึ่งแรกหลายๆเนี่ยครึ่งหลังก็ดูเงียบๆหน่อยเมื่อกี้นี้อิสมาอิลาซายิงได้นี่ประตูที่3แล้วนะพี่เอก
2: อ
1: ย่างที่พี่บอกจริงด้วยเขาก็ฟอร์มการเล่นนี่ไม่เบาเลยนะครับยิงเท่ากับพวกมาติอุสคุนย่าโจนาธานเดวิดไปแล้ว
2: ครับติดตามที่เกาหลีครับจากคุณเกษตรฟาร์มบูดอน
1: ครับ
2: คุณทอมฮีโต้แล้วฟังจากอิสราเอลครับกำลังจะเลิกงานคุณสวิตบอกว่าสมุทรปราการฝนไม่ตกร้อนมากครับมากินน้ำยาหยวกกล้วยใส่ปลาดุกทำเผื่ออะไรประมาณนี้นะครับท้องกำลังร้องฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันพี่ว่าทีมใดควรได้แชมป์โลกโอ้ถ้าเอาแค่3ทีมเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสดี
1: เออคิดว่าฝรั่งเศสนะดูจากฟอร์มนะล่าสุดในบอลโลกนี้เลยนะ
2: ครับ
1: เยอรมันเองก็ล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้เอกวาดอร์มาด้วยอังกฤษก็ดันเวสต์ดุดเสมอครับ
2: ครับ
1: ก็อยู่ในช่วงพักนะครับ Hydration Break ก็ย้ำคำถามร่วมสนุกกันหน่อยนะพี่เอก
2: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าในช่วงของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับสนุกสนุกเล่นกับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS ตอบคำถามมาที่4689899นะครับ
2: ครับ
1: คำถามช่วงเราถามว่าไทยกับซีเรียเนี่ยประเทศไหนคัดมาคัดเลือกฟุตบอลโลกมากครั้งที่สุด
2: มี2ช้อยเอง
1: เหรอผมตัด4ช้อยจากเหลือ2ช้อยแล้ว
2: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวอ่ะ
1: ถ้าตัดให้เหลือช้อยเดียวก็เป็นซีเรียครับ
2: ซีเรียนี่คัดบอลโลกมากกว่าไทยก่อน
1: ต้องตอบให้ถูกนะ
2: ต้องตอบให้ถูก
1: นี่เหลือช้อยเดียวนะ
2: เหลือช้อยเดียวนะฮะ
1: ครับ
2: ใครอยากได้ลูกฟุตบอลเล็กๆไปให้ลูกให้หลานก็ส่งข้อความตอบมาได้เลยนะครับทาง4689899
1: ตัดให้เหลือช้อยเดียวนะถ้าตอบผิดอีกนี
2: ่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงคุณหนุ่มโอวันตินทักทายมาม
1: ีที่ไหนตัดเหลือช้อยเดียว
2: พี่ผี96สวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋มีไลฟ์สดทุกคืนดีครับหมดบอลโลกก็คงจะไม่เหงา
1: หมดบอลโลกเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะครับว่าเราจะได้มีการอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือเปล่า
2: พี่ปวริศบอกว่าอิรักคนที่โดนใบแดงใช่ที่เล่นไทยลีกไหมครับ
1: ใช่ครับเลวินซูลาก้ากองหลังท่าเรือครับ
2: ช่วงเบรกเขาก็มีฉีดนงฉีดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: บอกว่านางเอกน้องนางงามออกโหนกระแสใช่แฟนพี่เอกไหมแฟนเก่าพี่เอกหรือเปล่าจากพี่หน่วง
2: ไม่ใช่ครับ
1: พี่ได้ดูว่าผม
2: ไม่ยังไม่ได้ดูเลยวันนี้เป็นเทปอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะทำไอ้เรื่องอะไรนะ แต่ว่ามันมีคนหักหลังเขาไม่มาไงเขาก็เลยเปลี่ยนอีกเรื่องนึงกระทันหันผมก็ฟังมาแวบ
2: ๆครับคุณโน้ตธนากรสวัสดีครับ
1: ตอนแรกเขาจะทำไอ้นี่ไอ้ทุจริตการสอบ
2: อ
1: สอบท้องถิ่นน่ะ
2: มีคนเบี้ยวหรือมีใครเบรก
1: ไม่รู้เขาบอกว่าบางคนนี่นัดไว้แล้วแต่ว่าไม่ยอมมาออกนะครับ
2: คุณทัชวันบอกว่าเซเนกัล3ไปแล้วเกาหลีใต้จะมีผลรอดยากไหมครับ
1: เกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะ
2: สุ่มเสี่ยงอยู่
1: ใช่สุ่มเสี่ยงอยู่ครับ
2: พี่ประภาพรสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋สวัสดีพี่ประภาพรด้วยนะครับ
1: เพราะว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ลบหนึ่งนะผลงานก็คือล่าสุดของเซเนกัลเนี่ยดีกว่าไปแล้ว
2: คุณนันทพงศ์บอกว่าดวงทีมจะชนะน่าจะส่งมาตั้งแต่ตอนเสียจุดโทษนะ
1: ครับ
2: กลับมาลุยกันต่อนะครับ20นาทีสุดท้ายใครเพิ่งเปิดมาฟังครับสกอร์นอร์เวย์ตามหลังฝรั่งเศส 1-3 แล้วก็เซเนกัลครับนำอิรัก 3-0 นะครับคุณบอลบอกว่าตอนนี้เซเนกัลแซงสกอตแลนด์แล้วครับ
1: ใช่ครับเพราะพวกนั้นมันติดลบอ่ะ
2: พี่ครับคิดว่าคู่เคปเวิร์ดกับซาอุจะยิงกันเยอะไหม
1: ผมว่าเยอะ
2: ผมก็คิดว่าเยอะ
1: ว่าสถานการณ์ที่เราบอกว่าไอ้คู่นั้นนี่คือใครชนะเข้ารอบ
2: ใช่มันมีผลกับการเข้ารอบอยู่นะครับ
1: อ้าวตัดได้แล้วครับนอร์เวย
2: ์มาไหมออสการ์บ๊อบสายยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำไม่ทันครับโอ้โหลูก2ยังไม่มาครับมาอีกทีเซเดรูปลูกนี้ยังไม่ผ่านคุณเด้
1: โอ้
2: ยออสการ์บ๊อบครับ
1: เรียกจุดโทษก็เพื่อนก็ยิงไม่เข้าครั้งนี้นี่เป็นฝ่ายยิงเน้นๆเองนะครับไปตัดบอลออกมาได้ครับออสการ์ดแล้วจ่ายเผื่อให้ออสการ์บ๊อบเอียงเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วยิงแต่ว่าไม่ห่างตัวมาให้เมนยองแล้วยิงไม่ได้แรงมากโอ้เป็นซูเปอร์เซฟเลย
2: นะเตะมุมทางด้านซ้ายครับแพทริกเบิร์กครับหยอดมาตรงกลางโขกทิ้งออกมาโนเวไม่มีใครเข้าเตียวถึงก่อนครับเปิดยาวขึ้นมาเอ็มปาเป้เอาแล้วครับเอ็มปาเป้เจอกับทางด้านเออร์เนสมาเรื่อยๆข้ามาคนเดียวข้างหน้ามีขยับเอ็มปาเป้หยอดมาเสาใครโอ้โหแพทริกเบิร์กลงมาทันได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้มึงเตะมุมอยู่เลยแล้วปีเตอร์เซนไปแล้วลูกนี้โดนชูสคุนเดสกัดครับ
1: โอ้ลงมาเล่นเกมรับเร็วมากครับแพทริกเบิร์กเพื่อนเนี่ยคนอื่นๆยังกลับมาประจำตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับโอ้แต่แกมาถึงก่อนแล้ว
2: นะ
1: ใช่ขยันจริงครับ
2: เซเนกัลอีก20นาทีคิดว่าจะมีลูก4ไหม
1: มี
2: เออผมก็คิดว่ามี
1: ผมว่าตอนนี้นี่เขาก็เรายิ่งช่วงท้ายเนี่ยอิรักเองผมว่าเขาอ่อนแรงลงมาเรื่อยๆนะการเล่น10คนเหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่าปกติมากๆอ่ะ
2: แจ็กสันเซเนกัลไหมสามลูกไม่มีชื่อเขาเลยหรอได้ลงมาในวันนี
1: ้เออผมไม่ดูรายชื่อเซเนกัลวันนี้เลย
2: ออสการ์ดเปิดมายังได้อยู่ครับเอสการ์ดชิดลูปภาพตัดมาได้ฝาวเลยครับโอ้โหปะทะกันตรงกลางสนามโอลิเวอร์เหมือนจะควักใบเหลืองหรือเปล่าเหลืองมาแล้วครับ
1: อยู่ในมือแล้วครับ
2: ให้กับผู้เล่นฝรั่งเศสนะครับ
1: โดนไปครับออเรเลียนชัวเมนี่อ๋อแจ็คสันไม่ได้เป็นตัวจริงวันนี้เนี่ยตัวจริง3คนข้างหน้าของเซเนกัลเป็นซาดิโอมาเน่อิสมาอิลซาแล้วก็อิบราฮิมเอ็มบายนะครับ
2: มีให้เราตาม UC ดับลินเหรอ
1: โอ้โห
2: น่าจะเป็นพวกฟุตบอล
1: นี
2: ่ไอร์แลนด์อะไรพวกนี้ป่ะ
1: นอร์เวย์พายเรือแล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหพอกล้องจับมีคนจูบมาด้วยพอรู้ว่ากล้องจับนี่สกิดแฟนมาจูบไปเลยนะครับแฟนบอลนอร์เวย์ไอร์แลนด์นะ UCW ไอร์แลนด
2: ์เฮ้ยเซเนกัลมาว่ะ
1: 4-0ผมว่ามี54-0ครับ
2: นี่ไม่แน่นะ
1: ลูก5นี่ได้จาก
2: เอาลูก5ต่อเลยนะครับ
1: ปาร์คเกคนเดิมนะกองกลางจากเบียร์เรอัลยิงวันนี้2ประตูแล้ว เดี๋ยวผมหา UC ดับบินให
2: ้โอเค thank you กลับมาลุยกันต่อนะครับในช่วง15นาทีสุดท้าย
1: โอ้บอลโลกเตะกันคมโครมนะ
2: เอาแล้วลูกนี้จังหวะหลุดมาของโนเวลโอ้โหไม่ยองออกมาถึงก่อนแน่มีเคลียร์บอลพลาดเหมือนกันนะครับฝรั่งเศส
1: ยูซีดับบินชนะไปแล้วนะครับชนะ 2-0 นะ
2: ครับ
1: ชนะคอฟแรมเบิลเปลี่ยนนะครับไดโยอุปาเมกาโนออกครับคนที่ลงมานี่
2: อิบัว
1: อิบราฮิมาโคนาเต้ครับดาวเตะจากเรอัลมาดริดนะครับใหม่ถอดด้ามเลยย้ายทีมเปิดตัวกับมาดริดไปแล้วแกประกาศย้ายทีมกลางบอลโลกนะ
2: ก็จากไลป์ซิกไปมาดริดเลยใช่ไหม
1: ไม่แวะเลยนะ
2: ไม่น่าจะเคยเล่นในพรีเมียร์นะ
1: ไอคนไหนไปนี่ลืมหมดเลย
2: ลืมเร็วด้วยรักแรงเกลียดแรง
1: โหจริงๆเนี่ยคู่เซเนกัลนี่ไอ้ปาร์บเก้นี่ลุ้นแฮตทริกได้เลยนะยิงไป2ลูกแล้วนะครับ
2: เอาแฮตทริกไปเลยจะได
1: ้
2: เป็นคนที่เท่าไหร่ที่4
1: คนที่4
2: นี่แหละว่า2คู่นี่สกอร์2คู่นี่8ประตูนะ
1: ใช่แล้วจริงๆมาตรฐานในแมตช์ที่นอร์เวย์เล่นเนี่ยจะต้องมีอีกลูกนึงนะเพราะว่าทุกนัดที่เขาเล่นเนี่ยจะมีประตูรวมกับคู่แข่งถึง5ลูกตลอดครับ
2: จะ2-3หรือจะ4-1เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ก็เป็นเกมเปิดอาจจะมีครับนี่บ๊อบมาอีกแล้วครับออสการ์บ๊อบมีขยับแล้วออสการ์บ๊อบลากตัดเข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาแพทริกเบิร์กจับบอลยาวครับโดนเตะทิ้งเราเสียบอลให้ฝรั่งเศสแต่จับบอลไม่ได้ดวลกันอยู่ตรงกลางสนามครับทอสบี้เอาไปขวาเลยครับเลเนสย้อนคืนมาออสติการ์ดพีเดอร์เซนหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับนอร์เวย์ไหลทะลุยัดมาสแตนลาเซนพลิกไม่ได้แพทริกเบิร์กจัดดีออกไปทางขวาทันไหมออสการ์บ๊อบถึงก่อนครับเอาละครับออสการ์บ๊อบย้อนมาเอเนสแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบหมู่เคาะตามช่องก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับนอร์เวย์เนี่ยไหลทะลุช่องมาแพทริกเบิร์กเอาละถึงก่อนแชกกี้ต้องลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับ
1: โอ้นี่ยังไม่เสียบอลเลยนะคืออาจจะเจาะเข้าไปด้านในไม่ได้แต่ว่าก็หนีเอาตัวรอดเท้าต่อเท้าให้เพื่อนนี่ย้ายฝั่งมายังไม่เสียบอลครับนอร์เวย
2: ์พีเดอร์เซนลุยขึ้นมาเองครับทางด้านซ้ายเชเดลุปลากจี้กระชากเจ้าแหวกลูกนี้ไม่ผ่านจูสคุนเด้เตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับปลุกข้างหน้าไม่มีใครเลยครับตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะครองบอลได้เยอะขึ้นเปิดยัดมาออสการ์บ๊อบสแตนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบโดนขวางออกมาซ้ายเจเดลูปลากจี้ดีต่อเซราเซนจับแล้วโดนทิ้งมาแล้วซัดเลยทอร์บี้เป็นทางหน้าแพทริกเบิร์กครับเอเนสออสิการ์ดเอเนสอีกทีนึงครับเปิดยัดมาออสการ์บ๊อบแบกขวาเติมมาแล้วเอเนสเปิดติดจังหวะ2ยังตามเก็บได้อยู่เสียบอลให้กับฝรั่งเศสโอ้ยไม่เห็นบาคูล่าได้บอลนะครับเนี่ย
1: คือแต่ว่าลงมาในช่วงที่เพื่อนเองก็เล่นเกมรุกน้อยลงไปแล้วนะครับฝรั่งเศสบาโคล่าเองก็ยังไม่ได้โชว์ลวดลายเท่าไหร
2: ่นี่ครับประธานเป้ต้องลงมาล้วงบอลเองครับให้เชกี้สามีบาโคล่านะครับโอ้แต่ขึ้นมาน้อยครับฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้เล่นกับเชกี้ขวามิดูเอ้ครับเคาะคืนคุนเด้เชกี้
1: ก็เริ่มเน้นการต่อบอลโดยที่ไม่ได้รีบเร่งจังหวะในการเข้าทำด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับ
2: ครับประธานเป้ไม่อยากเลยเวลายังเหลือเกือบสิบกว่านาทีนะคร
1: ับ ก็ไม่เปลี่ยนออกนะฟิตจริงนะคือจนถึงเวลาตรงนี้นี่มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้บรรดาแกนหลักเยอะนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเองก็เปลี่ยนไปแค่3คนนะครับเปลี่ยนกองหลังให้โคนาเต้ให้บาโคล่าให้ชากี้ลงมาก็เหลืออีก2โควต้าครับฝรั่งเศส
2: นี่อีบูโมโหครับลุยขึ้นมาเองครับอีบูแต่สุดท้ายก็ย้อนคืนอยู่ดีครับนอกจากว่าคู่เซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับลักครัวนะคร
1: ับ สีซั่นที่แล้วก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับเนี่ยบอลถ่ายไปถ่ายมาเริ่มที่จะไม่เข้าพื้นที่อันตรายกันบ้างครับ
0: มามาโคล่าสปีดยังดีอยู่หลุดมาในกรอบเขตโทษมาโคล่าสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้โอ้ยังติดครับเซลวิกเนี่ยปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้แล้วเซฟอีกแล้วครับคือเผลอๆเนี่ยจ่ายทะลุช่องมาเลยนะครับฝรั่งเศสแล้วหลุดทะลุเออร์เนสต์มาครับบาโคล่าไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดยัดจะให้กับเอ็มบัปเป้แต่ว่าเซวิกปิดมุมอยู่พอดี
0: เตะมุมเล่นสั้นนั่งกันใหม่เตโอเปิดมาลูกนี้แล้วไม่ถึงแล้วครัวหกทิ้งออกมาก่อนคุณเด้ตามเก็บต่อครับคนเน่ไหลมาแชกี้หมวนอยู่กับแชกี้เลาะมาสุดมากระชากสุดที่หลังเปิดมาเสา2ไม่มีใครครับนอร์เวย์ดิดทิ้งออกมาเริ่มจะพับสนามแล้วครับฝรั่งเศสตอนนี้ทางซ้ายเป้นี่ก็ไปทั่วเลยนะครับ
1: วันนี้นี่ฟรีสไตล์เลยครับเนี่ยเป็นคนเปิดข้ามฟากมาให้รายันแชกี้ด้วย
0: ได้ดวลเดี่ยวพีเตอร์เซ่นหลอกอยู่คุณเด้เอาไปเสียบอลครับโอ้โหชูเดลูปลงมาช่วยเกมรับแทบแต่สุดเส้นเลยครับเปิดทิ้งออกมาก่อนนะครับนอร์เวย์แซนลาเซนให้ออสการ์บ๊อบเป็นแพทริกเบิร์กออสการ์บ๊อบช้าครับแต่ได้ฟาวนะครับลูกนี้ผู้เล่นฝรั่งเศสมากระแทกด้านหลังครับ
1: เป็นการวิ่งมาชนของบัลเล่บาโคล่าคือบอลเนี่ยจ่ายนำหน้าไปแล้วครับบาโคล่าวิ่งมาข้างหลังมีมือไปโอบทำให้ออสการ์บ๊อบเสียหลักล้มลงไปครับเป็นการเบรกเกมข้างสนามของนอร์เวย์ก็กำลังจะเปลี่ยนสำรองเพิ่มอีก2คนครับอันโตโนนูซ่านี่ตัวหลักนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยันเพเตอร์ฮาวเก้ครับแต่ว่าเกมยังไม่หยุดนะครับก็เพราะว่านอร์เวย์เองก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนไปแค่3คนครับ2คนที่กำลังจะลงมาก็น่าจะเป็นการใช้โควต้าให้มันครบอ้าวแล้วจ่ายบอลคืนหลังลูกนี้พลาดกันเองชูสคุนเด้โอ้ทำให้ทีมเสียเตะมุมลูกนี้เคาะกันไปเคาะกันมาแล้วไปจ่ายคืนกันแรงไปครับพอบอลออกข้างนี่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับนอร์เวย์เอาออสการ์บ๊อบวันนี้เรียกจุดโทษได้ครับแต่ว่าคนที่ยิงเป็นสแตนลาเซนยิงพลาดนะครับ
0: อีกคนหนึ่งเป็นเชเดลุปออก
1: ใช่ก็เปลี่ยนตัวรุกด้านบนออก2คนเลยครับตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็ส่งนี่ครับอันโตโนนูซ่านะครับตัวรุกจากแอบิไลซิกแล้วก็ยันเทเตอร์ฮาวเก้นะครับนี่คืออีก1คนที่อยู่กับโบโดกลิมนะฮาวเก้
0: ใช่แล้วฟอร์มดีด้วยจริงๆนอร์เวย์วันนี้ก็ได้เตะมุมบ่อยนะแต่ว่าแนวรับของฝรั่งเศสอย่างอุปาเมกาโนแล้วก็ลาครัวก่อนอันนี้ก็เคลียร์ได้ดีนะครับคราวนี้เป็นโคนาเต้ครับต้องลงมาช่วยเกมรับละแพทริกเบิร์กครับจะโยนเข้าไปขวาปั่นมาตรงกลางโดนโขกทิ้งออกมาออสิกาดมงยัดไปคีนึงอ่ะฝรั่งเศสดักได้จะสวนหรือจะคองบอลอยู่ครับเตโอไม่ขึ้นเร็วครับย้อนคืนลักครัวครับออกมาทางขวาคุณเด้มานูโคเน่ครับ
1: เนี่ยตอนนี้บอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็บรรดามิดฟิลด์ตัวรับซะเยอะครับแต่ว่าเข้าไปเพรสซิ่งโดยอัสการ์ดเกือบแย่งได้ครับแต่ว่ายังกลับไปที่โคนาเต้คือพอฝรั่งเศสดึงเกมแล้วก็ใช้บอลอยู่ในแดนตัวเองเยอะเนี่ยนอร์เวย์ก็ต้องขยับเข้ามาหาบ้างไม่งั้นฝรั่งเศสก็จะเคาะกันไปเคาะกันมาครับในช่วงที่กำลังเข้าสู่5นาทีสุดท้ายเกมก็เริ่มหนืดลงไปชัดเจนแล้วครับตอนนี
0: ้ครับพรุ่งนี้เป็นคิวของพี่โดใช่ไห
1: ม
0: กลุ่มโปรตุเกสกลุ่มอังกฤษนะ
1: ครับพรุ่งนี้ก็สนุกนะครับ อังกฤษนี่เล่นตีสี่นะโรนัลโดเล่นหกโมงครึ่งคือหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับ
2: แต่คืนนี้ยังมีสเปนนะครับสเปนเจออุรุกวัย
1: จะ
2: บอกว่าคืนนี้ก็ไม่ได้นะ
1: เช้านี้
2: เจ็ดโมง
1: พาบินทบาทพอดี
2: เคปเบิร์ดกับซาอุครับอีกหนึ่งตัวแทนจากเอเชียแล้วก็สิบโมงครับนิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์กับอิหร่านนะครับ
1: ส่วนข้างสนามของฝรั่งเศสก็กำลังจะเปลี่ยนตัวครับมีจังหวะมานูโคเน่ไปทำฟาวผู้เล่นของนอร์เวย์แต่ว่าเป็นลูกได้เปรียบนะครับโอ้5-0เซเนกัล
2: นะ
1: 5-0
2: นี่ถ้าบอกว่าบวก2ดิ
1: เข้ารอบแล้วอย่างเงี้ยเข้ารอบตั้งแต่3-0แล้วมั้งครับเซเนกัลเนี่ยโอ้วันนี้นี่อิลิมาน NDI นะ
2: ซึ่งก่อนแข่งวันนั้นเซเนกัลอยู่อันดับสุดท้ายนะ
1: ใช่
2: ไม่มีแต้มนะครับ
1: NDI จากเอฟเวอร์ตันซัดไปครับ5-0โอ้โห
2: บวก2เนี่ยแซงโครเอเชียขึ้นมาอยู่อันดับ5เลยนะคร
1: ับ
2: ใช่แต่โครเอเชียยังมีแมตช์อีก1แมตช์รวมถึงพวกแอลจีเรียพวกนี้ด้วยนะครับแต่3แต้มลูกได้เสียบวก2ก็ไม่น่าตกอ่ะ
1: คือตอนนี้กลายเป็นทีมที่มี3แต้มแล้วผลงานดีสุดไปละของทีมที่เป็นอันดับ3ล่าสุดตอนนี้นะครับ
2: รุ่นแค่แฮตทริกนะ
1: ปั๊บเก
2: ปั๊บเก
1: ใช่แต่ไม่รู้ออกไปยังแต่ว่าคนที่ออกแน่นอนในเกมของเราคือเอ็มบัปเป้นะครับ ถอดปลอกแขนกัปตันทีมรวมถึงชูสกุนเด้ด้วยนะครับส่งเอามาโลกุสโตกับชองฟิลิปมาเตต้าลงมาเปลี่ยนโกด้วยนะครับทำไมชื่อขึ้นผิดหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิ
1: ขึ้นมาเป็นโรแมงริเซนั่นโกสำรองนะครับไม่ใช่นะครับ
2: ยังอยู่
1: ไม่ใช่ขึ้น
2: ระดับฟีฟ่า
1: ขึ้นกราฟิกผิดนะครับเป็นมาโลกุสโตกับฟิลิปมาเตต้านะครับโอ้ผมก็งงว่าโรแมงริเซชื่อขึ้นมาได้ไง
2: เซเนกัล5ไปแล้วนะครับ
1: โอ้อย่างนี้นี่เลบินซูลาก้านี่เป็นเหตุนะโดนไล่ออกแล้วทำให้เซเนกัลนี่ยำ5-0เลย
2: คุณปีศาจลาดลีเซเนกัลขออีกเม็ดครับบันได2ขั้นเต็มข้อ5
1: เต็มข้อไปแล้วตอนนี้เกินข้อไปแล้วโหคือ
2: สั่งหูฉลามมากินได้เลยฮะ
1: คือถ้าใครดูเกมอยู่เนี่ยคือสภาพคือประมาณบุกอยู่ 70% ยิง23ครั้งแล้วนะเซเนกัลถ้าใครดูเกมอยู่ก็คงแบบกดโง่หัวไม่ขึ้นนะครับอิรัก
2: แซงเกาหลีด้วยโอ้ถ้าเกาหลีตกรอบจะเสียดายนะสุดท้าย
1: ใช่เกาหลีก็ติดลบหนึ่งนะครับในเรื่องลูกได้เสีย
2: เสมอก็เข้าแล้ว
1: ครับ
2: ดันไปแพ้เหลืออีก2นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะครับคุณเสกสิทธิ์นะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านฟังอยู่อำเภอคงโคราชครับFM 95.75 ชัดเจนครับแต่ส่งข้อความมาทาง YouTube แทนสวัสดีทักทาย
1: ขอบคุณครับ
2: พี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับ
1: ครับ
2: น่าจะไกลจากบ้านผมอยู่4คิวน่าจะควรจะซีกเลยนะ
1: แล้วพูดถึงเซเนกัลนี่สกอร์สูงทุกนัดเลยนะทุกนัดที่เซเนกัลลงเล่นเนี
2: ่
1: ยยิงประตูกัน4ลูกนัดแรกแพ้ฝรั่งเศส 1-3 อีกนัดนึงเพิ่งไปแพ้นอร์เวย์มา 2-3 ไงแล้ววันนี้เล่นอิรักไป 5-0
2: แต่นอร์เวย์นี่แหละขาดอีกลูกนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าเซเนกัลนี่เอาจริงๆก็เข้ารอบได้ผมว่าก็แกก็เล่นสนุกดีนะ
2: ใช่
1: ดูมันดีครับ
2: อันนี้เท่ากับว่าชองผลิตมาเทต้ากับยอร์เกนสแตนลาเซนเจอกันสิวันนี้
1: ใช่เพื่อนร่วมทีมนะครับ
2: กุสโตครับมาทางขวาดูเอก็เล่นคองบอลเนี่ยเคาะไปเรื่อยนะครับมีช่องกระเจาะไม่มีช่องก็เนี่ยเน้นคลองบอลไปเรื่อยครับฝรั่งเศสประธานเป้ไม่อยู่ก็ไม่แน่นะเด็กๆอาจจะอยากโชว์ของก็ได้นะครับแชคกี้ลงมารับบอลต่ำเลยครับ ขวาม
1: ีคนถามพี่เอกตอบนะจะมี6ไหมเซเนกัล
2: ผมว่ามีอ่ะ
1: มีคนถามจะมีลูกที่6ในเกมไหม
2: เขาต้องการประตูมากที่สุดเท่าจะทำได้
1: ใช่เท่าไหร่ก็ทำไว้ก่อน
2: แล้วเซเนกัลออกสตาร์ทหลังเรานะ
1: แล้วมันน่าจะทดเยอะด้วยนะ
2: เกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสเนี่ย นาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาที
1: ครับ 5-1 ได้ไหมล่ะ
2: ของ60ดีกว่า
1: 5-1 นี่เซเนกัลก็ไม่ชอบนะครับแต่มันจะมีลูกที่6ไงแต่6แบบ 5-1
2: ต่อเป็น60สวยว่ะสุราก้าไม่น่าโดนนะกี่อู๋โดนกี่ลูกเนี่ยอิรักทัวร์นาเมนต์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมบวกกันแต่แน่ๆเกมของเรานี่ทด5นาทีนะครับอิรักก่อนนะนี่โดนไป7วันนี้12แล้ว
2: โหนึงพอดี
1: 12ลูก12ลูกก็เท่ากับตูนิเซียครับโดนไป12ประตูจาก3นัด
2: แต่ถ้าโดนอีกก็สูงสุดแล้วนะคู่ฝรั่งเศสทดเจ็บ5นาทีนะครับอุตสกรนี้กองเชียร์ฝรั่งเศสก็โอเค
1: ดีเลยแหละครับ
2: ดีเลยอ่ะสีคิ้วโคราชครับสีคิ้วโคราช
1: โอ้เนี่ยเกาหลีเตรียมรับแผงไข่ได้เลยโอ้โห
2: อะไรคุณชูตาพิศักหรอผมอ่านชื่อถูกไหมผมก็อยู่สีคิ้วนะ
1: เนี่ยช่วงท้ายเกมบอลติดชึ่งกันแล้วครับเล่นเหมือนนับถอยหลังให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นเลยครับ
2: คุณณัฐพงศ์บอกอาจจะ6มั้ยครับเกาหลีเตรียมรับแผงไข่เลย อาจจะลุ้นฝรั่งเศสก่อนมียิงไกลโอ้ไม่ตรงกรอบครับเตโอขอยิงเอง
1: ก็นอร์เวย์จบแบบนี้ก็จะไปเจอกับไอวอรี่โค้สต์นะครับจะพักอีก3วันนะครับก่อนที่จะไปเจอกันกับไอรีโคด
2: ผ่านไหมผมว่านอร์เวย์ก็ดีกว่า
1: ก็เก็บความสดไว้ด้วยเนาะ
2: ก็นอร์เวย์ชัดเจนเลยว่าเขาเลือกที่จะพักตัวหลักเพื่อไปลุยกับไอรีโคดเลย
1: ใช่ครับก็ส่วนฝรั่งเศสก็จะเล่นวันเดียวกับนอร์เวย์นั่นแหละครับวันที่30มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะไปรอพบทีมอันดับ3ของกลุ่มดีครับ
2: มาคนเดียวโดนขวางอยู่ก็หมดรอบแรกปุ๊บก็รอบ2ต่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่มีพักเลยแต่ว่ามันจะมีวันที่28มิถุนาเนี่ยวันนั้นจะมีบอลคู่เดียวนะจะเป็นรอบ32ทีมคู่เดียวก็คือแอฟริกาใต้เจอแคนาดาหลังจากนั้นก็จะเตะวันละ3คู่นะครับ
2: ครับ
1: พอมาคู่เดียวแล้วมันเหงาเลยนะ
2: เพราะว่าเราเสพติดกับการดูฟุตบอล4คู่
1: ไม่ใช่พี่แล้วมันเป็นคู่แอฟริกาใต้แคนาดาด้วยไงมันไม่ได้บิ๊กเนมไง
2: มันก็เป็นลุ้นให้ตัวแทนเดวิดแฮตทริกอีกสักนัดนึงแชกกี้ครับลุยมาทางขวาก็พยายามจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเองก็เหมือนจะบอกให้ผ่อนๆแล้วนะครับลักครัวครับโคเน่ออกซ้ายครับเตโอบาโคล่าแหวกมาแล้วทางซ้ายข้างหน้ามีแต่ยังไม่โยนครับเปิดมาแล้วได้โคกลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห5 4 1ครับดูเอ5จริงๆว่ะ
1: นี่ไงรวมกัน5ประตูอีกแล้วครับในเกมที่นอร์เวย์ลงเล่นครับแล้วพวกเขาก็เสียเพิ่มอีก1ประตูครับเป็นฝรั่งเศสครับหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ1ครับจากลูกหม่งเช็ดของเดซเรดูเอครับ
2: โหต้องชมบาโคล่าด้วยนะครับ
1: ทดเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับคือเลี้ยงอยู่ฝั่งซ้ายครับวนไปวนมาครับบัลเล่บาโคล่าแล้วเปิดงัดด้วยขวาโอ้โหแล้วยืนหม่งตรงจุดโทษเลยอ่ะไม่มีตัวประกบเลยอ่ะ
2: ใช่
1: ครับเนี่ยแล้วขวิดบอลมันติดซ้ายด้วยครับแล้วเซวิกเนี่ยจังหวะ อยู่ตรงกลางประตูพอดีครับขยับมาไม่ทันบอลมันติดซ้ายแล้วก็หนีมือพอดี
2: ก็พุ่งเต็มที่แล้วนะครับ2คู่ตอนนี้10ประตูนะ
1: เอาแล้วดูเอวันนี้ก็มากับเขาด้วยนะครับดูเอนี่ประตูที่3ในนามทีมชาตินะครับวันนี้ลงเล่นนัดที่10
2: คุณโน้ตบอกฝังไวกิ้งนะตาไก่4-1คุณณัฐพงศ์บอกว่าสกอร์ชี้ฟ้าเลย
1: โอ้โหวันนี้นี่ทะลุครับออกนอกโลกไปเลยครับวันนี้2คู่รวมกันสูงไม่รู้จะสูงยังไงแล้วครับนอร์เวย์3นัดยิงรวมกับคู่แข่ง15ลูกครับเฉลี่ยนัดละ5ลูกพอดี
2: เล็กนิดเดียวคู่สเปนเช้านี้พี่ๆคิดว่าจะยิงรวมกัน 1-3 ลูกมั้ยฮะจากน้องหงล่อน
1: ถ้าเป็นลุกไกวเหรอ
2: ถึงฟุตบอลวันนี้ฟุตบอลสกอร์สูง
1: มันบวกกันเลยใช่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายแล้วก็ต้องการเก็บชัยชนะเก็บแต้มครับ
2: คุณชัชวาลบอกว่าแพทริกเบิร์กตัวนี้เล่นดีมากครับคุมจังหวะตรงกลางดีสไตล์โอเลกา
1: ครับ
2: ตัวหลักของโบโดกริมอ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวดูทดเวลาคู่เซเนกัลทดเท่าไหร่ทด6นาทีทดไม่เยอะ
2: ส่วนเกมนอร์เวย์ฝรั่งเศสจบเรียบร้อยนะครับก็เป็นฝรั่งเศสชนะ4ประตูต่อ1
1: วันนี้นี่4ประตูของฝรั่งเศสนะครับมาจากแฮตทริกของอุสมานเดมเบเล่แล้วก็ดิสเรดูเอส่วนนอร์เวย์ได้1ประตูนี้ครับลูกเดียวจากทีโออัสการ์ดแต่ว่านอร์เวย์จริงๆในเกมเนี่ยก็ได้ลูกจุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนสตาร์ลาเซนยิงไม่เข้าในนาทีที่50นะครับ
2: ครับ
1: ก็ทำให้จบเกมสุดแล้ววันนี้มี5ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสก็จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับชนะรวดทุกนัดขณะที่นอร์เวย์เข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับ
2: อ่ะ3นาทีก็เอา
1: ครับ
2: โอเคฟังเรา
1: เยี่ยมเลย
2: ก้าวต่อ
1: เนี่ยทดเวลาเหลืออีกประมาณสัก4นาทีสุดท้ายนะครับเซเนกัลกับอิรักคือฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ก็ สมราคาเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับ ชนะรวด
2: คุณทีบอกผมอยู่ขามสแกแสงแล้วขามสแกแสง
1: ครับ
2: ละม่อม
1: ขามสแกแสงนี่ก็โคราชใช่ไหม
2: โคราชครับโคราชนี่จังหวัดใหญ่มาก
1: ครับ
2: บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางฟังยาวๆลุ้นมากกว่าบอลก็ฝนนี่แหละครับ
1: ก็มีคนถามไม่ทีนึงว่าคู่ที่เพิ่งจบไปนี่รอบหน้าเจอใครนะครับนอร์เวย์ไปเจอไอวอรี่โคสต์นะครับขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3ซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับของกลุ่ม D F และก็ G นะครับซึ่ง2ทีมที่จบอันดับ3ที่แข่งจบไปแล้วคือพวกปารากวัยกับสวีเดนส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเดี๋ยวรอเขาเตะก่อนนะครับ
2: พี่ประเสริฐบอกว่าเชียร์อังกฤษปีนี้ไม่สุดเลยเพราะบอลโลกไม่มีแม็กควายประมาณนี
1: ้วันนั้นนี่พอได้เตะมุมไม่เยอะหนึ่งนึกถึงแม็กควายนะแล้วพี่จำได้ว่าวันนั้นที่เขาด่าทูเคอร์เขาไปด่าเชสเปนเขาเรียกสเปนในเกม
2: เ
1: ลย
2: ไม่จับมือหรอ
1: ไม่ใช่เรียกสเปนเวลาสเปนมันยืนตำแหน่งมั่วแล้วเขาตะโกนเรียกเชสเชสแล้วมันมั่วไงแล้วทูเคอร์ก็หัวเสียบางคนก็บอกอ้าวก็นี่ไม่เรียกลูกชอ
2: ก็เรียกมาเอง
1: ไปเรียกมาเอง
2: ทูเคอร์มันเลือกตัวแปลกๆผมว่าไม่ขนาดแฟนบอลบ้านเรายังรู้ว่ามันแปลกๆนะ
1: แล้ววันนั้นเนี่ยหัวเสียใช่เชสสเปนไงก็บอกว่าจะมาหัวเสียอะไรเรียกมาเองนี่
2: as much as they could today ตี4คุณเบ่งมามั้ยครับคุณเอกไม่ทราบว่าช่วงหน้าใครมาเข้าต่อเหรออ ลุ้นนาทีอีก2นาทีครับไม่ถึงขนาดโหมครับทางด้านเซเนกัลอ่ะ
1: ครับ
2: คือยิงเพื่อไม่ได้สกอร์50นี่ถือว่าเยอะมากนะคร
1: ับ มาก
2: มีโอกาสเข้ารอบสูงเลย
1: ก็อย่างล่าสุดตอนนี้ก็กลายเป็นทีมอันดับ3ที่จะเข้ารอบไปแข่งกับกลุ่มอื่นด้วยการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วนะครับของทีมที่มี3แต้มนะเพราะว่าทีมที่จบอันดับ3ทีมอื่นบางทีมก็จะมี4คะแนนไปแล้วพวกนั้นก็เข้ารอบไปแล้ว
2: แจ็คสันลงมาแล้วนะขอสักลูกไหม
1: พอแล้ว
2: ลดครึ่งโหลนะสมัยรัสซาจริงๆเขาก็โดดเด่นก่อนที่จะไปเล่นในฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ครับ

0: Domino.
1: Yeah, he had him in his pocket. Really.
0: เจอทั้งนอร์เวย์เจอทั้งฝรั่งเศส
2: ใช่ก็ยากครับวันนี้ก็เลย
0: จับมาอยู่กลุ่มนี้นี่ก็ร้องเลยคร
2: ับ วันนี้ก็เลยบอมใส่อิรักซะเลยครับเข้ารอบผมชอบข้อความนี้ฝรั่งเศสอยู่โนนสูงครับส่วนเซเนกัลนี่อยู่โคกสูงเนิน
0: แต่สูงทั้งคู
2: ่สูงทั้งคู่เฮ้ยนี่คีเอทดิ
0: อยู่ที่ราบสูงไงโคราชอยู่ที่ราบสูงจบเรียบร้อยเซเนกัลวันนี้สวยหรูครับ
2: ครับ
0: กดอิรักมันเลยฮะ 5-0
2: ก็เข้ารอบค่อนข้างแน่นะครับเป็นการทีมที่อันดับ3ของกลุ่มแล้วก็มีลูกได้เสียบวกถึง5ลูกครับ
0: ครับก็สรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ลงเล่นกันในช่วงตี2โอ้โห10ประตูนะครับฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ 4-1 แล้วก็เซเนกัลชนะอิรัก 5-0 นะครับ
2: ไอ้เซเนกัลบวก2ที่ผมลืมไป
0: บวก2
2: ก่อนเตะเขาลบ3
0: ใช่
2: นะครับอ่ะกลายเป็นทีมที่อันดับ3แล้วก็ลูกได้เสียบวก2นะครับเซเนกัล
0: น่าจะครบทวนนะของเราออกที่4เนาะ
2: ใช่พอดีไปเลยเลยมาแล้วด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับฟุตบอลโลกวันนี้2คู่ในช่วงของเราสนุกมากๆนะครับแต่ยังไงในเช้าวันนี้ยังมีอีก2ช่วงเวลานะอย่าลืมติดตามได้กับ FM 99กับทีมงานของเรานะครับส่วนช่วงเวลานี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: าวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: 02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 10:13 นนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬาครับในเวอร์ชั่น99ไลฟ์บอลโลกนี่หมดเรียบด้วยนะครับเรามาขั้นเวลากันนิดนึงนะนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะอยู่กับโลกการเพื่อการและผมเจ๋งทรงศักดิ์วานวิจิตรนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีคุณโดและก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: อุ๊ยเกือบลืมสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศทุกท่านนะครับผมที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของเรานะครับทั้ง41สถานี
1: ครับ
0: ในตอนนี้นะเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือหรือใต้ครับผม
1: โอ้โห
0: 41สถานีเหนือหน่อยครับผม
1: ฮะ
0: ถ้าไทยภาษาเหนือหน่อยได้ไหม
1: สวัสดีครับ
0: ฮะสวัสดีเจ้าเหรอ
1: สวัสดีเจ้า
0: ครับถ้าภาษา
1: สวัสดีเจ้า
0: บ้านผมก็
1: คิดนาน
0: พูดว่าอะไรจำบ้านเกิดตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ลักษณะสมองยังไม่ค่อยแล่น
0: สมองไม่ค่อยแล่นครับสบายดี
1: สบายดีเอ้ยคุณนี่ก็พูดสบายดีเหรอ
0: สบายดี
1: คุณไม่ใช่ลาวเนี่ยคุณอีสานเฉย
0: อีสานก็คือ สวัสดี
1: เอ้าต่างกันเยอะเลย
0: อ้าวก็จริงไหมเหร
1: อใต้หน่อยภาษาใต
0: ้คนใต้นี่สวัสดีนี่
1: ภาษาใต้แบบพิเศษโลโซนี่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมา
0: เป็นไงพี่เห็นว่าคอนเสิร์ตแรกของพิเศษคือยังไงฮะ
1: อ้าว
0: เห็นว่าก็โอ้ราคาก็ล้านหนึ่งเลยนะค่าตั๋วเห็นบอกแพงอยู่นะใช่ได้นะพิเศษนะก็ยินดีกับพิเศษด้วยเน
1: า
0: ะ
1: พิเศษบอก
0: ได้รับอิสรภาพกลับมาเลยครับพี่ก็อ่ะมันก็คนเราผิดพลาดกันได
1: ้
0: ผมกับคุณโดก็ยังผิดพลาดกันได้นะครับ
1: ผิดพลาดทุกวัน
0: ผิดพลาดทุกวันผิดเป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ฮะผิดเป็นศาสตราจารย์แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเอ้าก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะ489899นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: YouTube Facebook อะไรมีไหม
0: แล้วก็บ้านแดงบ้านดำสิบ้านฟ้าสิเอ้คุณเนี่ยเราต้องอินเทรนหน่อยถ้าพูดอย่างนี
1: ้โอ้ผมเนี่ยไปเรียนกับ TikTok มาเลยนะ
0: เฮ้ยคุณไปเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
1: ไปเรียนกับแบบออริจินอลที่ TikTok เลยเขาบอกเลยว่าเขาบอกเรื่องนี้เลยก็มีคนถามเรื่องนี้เรื่องต้องพูดว่าบ้านแดงบ้านดำทำไมอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ไม่บอกก็เลยก็ให้เข้าใจไปตามนั้นไม่ถึงผมมารู้แต่ผมไม่บอกผมกักไว้นั่นแหละ
0: อ้าวบอกหน่อยสิ เป็นเพราะจะมีเรื่องของเนี่ยคู่แข่งกันป่ะแพลตฟอร์มป่ะ
1: ก็ไม
0: ่ไม่เหรอ
1: เขาบอกว่าไม่นะ
0: บอกเหรอ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าที่เหตุผลที่ให้พูดไม่ให้พูดชื่อ
0: ครับ
1: แล้วให้พูดชื่อว่าบ้านแดงบ้านดำเนี่ยมันก็เพราะตัวคุณนั่นแหละตัวของเจ้าของช่องนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณไปพูดชื่อช่องอื่นน่ะอัลกอริทึมมันจะจับแล้วมันจะทำให้ลดการมองเห็นลง
0: ครับ
1: แค่นั้นเองแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณไปพูดก็พูดได
0: ้เ
1: พียงแต่ว่ามันก็จะแสดงน้อยลงดังนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะพูดหรือไม่พูด
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจำกัดหรือห้ามอะไรแบบเนี้ยเพราะมันห้ามกันไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณถ้าคุณพูดอ่ะคุณพูดมันก็จะทำให้การมองเห็นของคุณถูกมองเห็นลดลง
0: ครับ
1: ว่าเขาเซตไว้แบบนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่
1: มันไม่ได้ผิดกฎอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้มีกฎอะไรที่บอกเพียงแต่ว่ามันก็จะส่งผลต่อช่องของคุณเอง
0: อ๋อมีผลนะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเราพูดบ้านแดงบ้านดำได้นะ
1: ก็เราจะพูดชื่อก็ได้พูดชื่อก็ได้แต่ว่าก็อัลกอริทึมมันก็จะรู้ว่าว่าเราพูดชื่ออัลกอริ
0: ทึมคือระบบการค้นหาหรือว่าจะจับยังไงใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ประมวลผลอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นยังไงเนาะเข้ามาคุยกับได้กับเราได้นะ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับสำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดนะทั้งสถานีนะครับที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะแต่ว่าทางออนไลน์ของเราก็เหมือนเดิมรับฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับก็จะไปเมื่อสักครู่ไปยังไงนะครับโอ้โหฝรั่งเศสในกลุ่มไอทำไมดุจุงเบย
1: โอ้โหคือ
0: เยี่ยมมันยังไง
1: สมโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งหนึ่งอ่ะ
0: ครับผม
1: เกมนี้ไม่มีนักคุมนะ
0: เดเยียร์เดชองกับบ้าง
1: ใช
0: ่กับว่าไปร่วมงานพิธีของคุณแม่เนาะ
1: ครับแต่ว่าก็ยังเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1นะครับ
0: ครับ
1: ได้ประตู2ลูกนำก่อนเลยจากอุสมานเดมเบเล่ที่7แล้วก็อุสมานเดมเบเล่คนเดิมมาที20แต่ว่านอร์เวย์มาตีไข่แตกนะครับได้จากเทโลออสเซกาในที21นะแล้วก็เดมเบเล่มาทำแฮตทริกนะครับนาที32แฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ฝรั่งเศสนำ 3-1แล้วหลังจากนั้นนอร์เวย์มาได้จุดโทษนะครับแต่ว่าเยอร์เกนแซลาเซนยิงไม่เข้านะครับก็ยังตีตื้นมาเป็น 3-2 ไม่ได้สุดท้ายมาเจอเดซิเลดูเอ นาที90นะครับยิงเข้าไปอีกประตูหนึ่งนะฮะก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะไป4-1
0: 4-1 เลย
1: ใช่ก็ชนะ3เกมรวดมี9คะแนนเต็มเลยนะคร
0: ับ ก็คือคู่นี้แย่งแชมป์กลุ่มกันเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสและนอร์เวย์ต่างก็มี6แต้มเท่ากันก่อนเกมทีมไหนชนะหรือฝรั่งเศสเสมอก็จะรับประกันการได้แชมป์กลุ่มซึ่งการได้แชมป์กลุ่มของฝรั่งเศสก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องไปเจอกับอันดับ3ดีสุดนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยแบบนี้จะไปอยู่สายบนนะคุณรอบ16ทีมนะครับมีโอกาสเจอเยอรมันครับ
1: ครับ
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยก็ไม่หนักนะคุณนะ
1: รอบ8ทีม
0: มีโอกาสเจอเนเธอร์แลนด์

0: ครไปอยู่สายล่างเนี่ยหนักเลยนะมีอาร์เจนตินารออยู่ครับผม
1: ครับ
0: บราซิลรออยู่ไง
1: ก็กลุ่มของฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้าไปเป็นอันดับ1เนี่ยเดี๋ยวไปเจอที่3ไม่กลุ่ม G ก็กลุ่ม F นะฮะ
0: ครับ
1: กลุ่ม F นี่ได้แล้วกลุ่ม F นี่ก็คือสวีเดนที่อยู่กลุ่มเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะส่วนกลุ่ม G เนี่ยกลุ่ม G ก็คือกลุ่มของไอ้เนี่ยไอ้กลุ่ม G อ่ะกลุ่มของอียิปต์อียิปต์เบลเยียมไอ้กลุ่ม G น่าจะอาจจะเป็นเบลเยียมเพราะตอนนี้เบลเยียมอยู่ที่3อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ก
1: ็แต่ก็ไม่แน่กลุ่ม G นี่มันอียิปต์4แต้มอิหร่าน2แต้มเบลเยียม2แต้มแล้วก็นิวซีแลนด์1แต้มทุกทีมมันยังมีโอกาสเข้ารอบนะ
0: กลุ่มนี้จะเตะตอน 10:00 นะ
1: โอ้โห
0: กลุ่มนี้นิวซีแลนด์เบลเยียมอียิปต์และอิหร่านทั้ง4ทีมจะมีโอกาสเข้ารอบนะ
1: เดือดแน่แล้วก็ที่3กลุ่มน
0: ี
1: ้ที่3กลุ่มนี้ก็ไปเจอฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเอ้ยไม่ได้เจอฝรั่งเศสอาจจะเป็นกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มของสวีเดนนะก็อาจถ้าเป็นเบลเยียมเข้าไปนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยนะคร
0: ับ โอ้โหคือดูไม่ออกนะกลุ่มนี้
1: ใช่
0: โอ้สนุกแน่นอนนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสวันนี้ก็โหดเหลือเกินชนะไป
1: 4-1
0: เลยนะครับเดช่องก็น่าจะกลับมาทันมากในเกมรอบ16ทีม
1: โอ้น่าจะทัน
0: เพราะวันนี้เป็นกีสเตฟองนะที่ได้ลงคุมทีมแทนนะครับคนโฮลันโรสอ่ะที่เป็นผู้ช่วยของเดช่องไง
1: เกมฝรั่งเศสนี่เตะ30 มิถุนา
0: ครับ
1: 30 มิถุนาตามเวลาบ้านเขาบ้านเราก็คืนวันที
0: ่คืนอังคาร
1: คืนวันอังคารอยู่ที่30ก็ไม่รู้เวลาไหนจะเช้าวันที่1ก็ได้นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะทันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เขาก็ไปร่วมพิธีศพอยู่นะฮะ
0: ใช่
1: ของคุณแม่นะครับ
0: ก็ฝรั่งเศสเตะคืนวันอังคารครับเป็นคู่ที่2คุณ
1: กี่โมง
0: น่าจะ5:00นะน่าจะ5:00
1: โอ้โหนี่คู่คุณพอดีเลยเจ๋งโอ๊ตพอดีเลย
0: น่า5:00หรือ6โมงไม่แน่ใจเช็คก่อน
1: เดี๋ยวสิใจเย็นๆเดี๋ยวค่อย
0: ใจเย็น
1: โอ้ตอนนี้ใครไปวิเคราะห์อะไรในวงทั้งหลายนี่เดี๋ยวเพิ่งออกตัวเยอะเพราะเดี๋ยวผิดนะโอกาสผิดเยอะรออีกสักวัน2วันเดี๋ยวก็ชัวร์เดี๋ยววันนี้ก็เหลืออีก2กลุ่มเองใช่ไห
0: ม
1: แล้วพรุ่งนี้อีก3กลุ่มก็หมดแล้วนะฮะในรอบแรกนะจบแล้วนะครับก็อีกคู่หนึ่งที่เตะกันจบไปเมื่อสักครู่นี่ก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับก็คือเซเนกัลเจอกับอิรักนะฮะคู่นี้ก็กลุ่มเดียวกับฝรั่งเศสก็คือกลุ่มไอนะครับก็ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่มีแต้มเลยนะฮะไม่มีแต้มเลยแล้วเซเนกัลนี่มาเก่งเกมสุดท้ายถล่มเอาชนะอิรักไป3-0ก็เลยทำให้เซเนกัลมี3คะแนน
0: ครับ
1: 3คะแนนแบบสุดหล่อเพราะว่า3คะแนนด้วยผลต่างประตูได้เสียที่+2ด้วยนะครับผลต่างประตูได้เสีย+2เนี่ยมันช่วยเยอะนะช่วยเยอะเพราะ3คะแนนแล้วผลต่างประตูได้เสีย+2เนี่ยเซเนกัลขยับขึ้นไปอันดับที่5เลยนะฮะอันดับที่5ของตารางไออันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: 12ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เซเนกัลอยู่อันดับที่5แล้วนะฮะซึ่งก็จอจะเข้ารอบอันดับที่5เนี่ย3คะแนนที่ดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอันดับ 1 2 3 4เนี่ยเขามี4คะแนนกันหมดเลยอันนั้นพวกนั้นก็การันตีแทบจะการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับแม้ว่าปารากวัยเนี่ยยังไม่การันตี 100% ก็ตามแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คงจะเข้าแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลก็อยู่อันดับที่5ก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ที่ตกรอบเลยก็คือสกอตแลนด์สกอตแลนด์ที่ตอนแรกมี3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ3เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีเนี่ยพวกเซเนกัลพวกเบลเยียมอะไรพวกเนี้ยดีอาร์คองโกเคปเวิร์ดพวกเนี้ยให้แย่กว่าพวกเขาแล้วตอนนี้มีทีมที่ดีกว่าพวกเขาไปแล้วอีกทีมนึงก็คือเซเนกัลทำให้พวกเขาหล่นมาที่9นะฮะที่9เนี่ย9 10 11 12เนี่ยตกนะฮะแต่เกาหลียังมีลุ้นนะเกาหลีเนี่ย3คะแนนแล้วก็ผลต่างลบ1นะครับ
0: ก็แต่ว่าหล่นไปอันดับเท่าไหร่อันดับ3ที่สุดตอนนี้เกาหลีใต้อันดับ7จากทั้งหมด8ทีม
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้แอลจีเรียยังไม่ได้ลงนะตอนนี้แล้วใครยังไม่ได้ลงมือเกาะเคปเบิร์ด
1: ใช่
0: เดียร์คองโกเบลเยียม
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็เดี๋ยว
0: 3ทีม
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปนี่แหละเคปเบิร์ดกับซาอุเคปเบิร์ดกับซาอุซึ่งคู่นี้ก็เดือด
0: ครับ
1: คู่7โมงเนี่ยคู่7โมงเนี่ยสเปนการันตีไปแล้วทีมเดียวนะฮะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย
1: ใช่นะนอกนั้นเคปเบิร์ดกับซาอุเจอกันเองแล้วก็อุรุกวัยนี่ก็ยังต้องรุ้นกันนะ
0: สเปนยังไม่ได้แชมป์นะคุณ
1: ก็ใช่ไง
0: สเปนยังไม่ได้เข้านะ
1: ยังไม่เข้าอีกเหรอ
0: ยังไม่เข้า
1: โอ
0: ้แต่ว่า

0: ถ้า4แต้มมีโอกาสที่จบอันดับ3ดีสุดไง
1: เออ
0: สมมติอาเคปเปิดชนะซาอุนะหรือแม้กระทั่งอุรุกวัยรับชนะสเปนได้อุรุกวัยแซงนะคุณ
1: แต่สเปนนะแต่สเปนยังไง4แต้มบวก4อ่ะ
0: ก็เข้าที่ฐานดีสุดแน่นอนตัวนี้
1: ยังไงก็เข้าที่สายไม่ดีที่สุดแน่ๆ1ทีมอ่ะ
0: ดังนั้นเกาหลีใต้ต้องลุ้นให้สเปนชนะอุรุกวัยไปเลย
1: สเปนถ้าสเปนชนะอุรุกวัยอุรุกวัยก็จะ
0: ตกเลย2แต้ม
1: 2แต้ม2แต้มนี้ไม่รู้ที่3ที่4นะ
0: ครับ
1: ก็ตกแน่นอน
0: ตกแน่นอนก็ลุ้นแล้วก็ให้อีกคู่คือแคปเวิร์ดนะครับกับซาอุคือให้ซาอุ
1: โอ้โห
0: ชนะแคปเวิร์ดไปเลยโอ้ลุ้นหลายต่ออ่ะ
1: ถ้าซาอุชนะแคปเวิร์ดก็ซาอุมี4ซาอุมี4ก็แซงเกาหลีอยู่ดี
0: ครับ
1: เออ
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าซาอุชนะแคปเวิร์ดใช่ไหมล่ะซาอุก็มี4แคปเวิร์ดก็เหลือ2ไงก็เหมือนเดิม
1: แคปเวิร์ดก็เหลือ2
0: เกาหลีใต้ก็ยังอยู่3แต้มไง
1: ก็แคปเวิร์ดก็จะล่วงมาดับสุดท้าย
0: ถูกต้อง
1: แต่ก็ต้องดูอีกคู่ด้วยว่าคู่สเปนอุรุกวัยเป็นไง
0: โอ้โห
1: สเปนอุรุกวัยถ้าอุรุกวัยแพ้อุรุกวัยก็2
0: อ
1: ุรุกวัยก็2แล้วแพ้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้อุรุกวัย2แคปเวิร์ด2แล้วผลต่าง0เท่ากันด้วยผลต่างคือ0น่ะก็ต้องดูว่าถ้าแคปแพ้ทั้งคู่ถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่นะถ้าสมมติแพ้ทั้งคู่ก็ไอเกาหลีไม่ใช่ซาอุก็จะขึ้นไปเป็นที่2เลย
0: ครับ
1: แล้วก็อุรุกวัยเคบวดก็ดูว่าใครแพ้มากกันแพ้มากกว่าก็อยู่ที่ไม่ใช่ดิต้องดู head to head ดิใช่ไหม
0: ถ้าในกลุ่มดู head to head
1: อุรุกวัย
0: ถ้านอกกลุ่มก็ดูประตูได้เสียไง
1: head to head อุรุกวัยกับเคบวดมันก็เสมอกันไงเสมอกัน2-2นัดที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าใครแพ้มากกันถ้าโดนเยอะก็ใครโดนเยอะก็ที่4เลยก็ตกรอบเลยแต่ว่าที่3ก็เป็นลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: ที่3 2แต้มก็ตกรอบอยู่ดีสมมุติคุณเป็นที่3แต่คุณมี2แต้มก็ตกรอบอยู่ดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่เพราะยังต้อง3แต้มอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: เกาหลีมีลุ้นกลุ่มนี้แหละ
0: จะมีลุ้นเหลือเกาหลีเตะแบบนั้นโอ้โหนัดสุดท้ายแต่แพ้เฉยเลยแพ้แอฟริกาใต
1: ้แต่ก็อยากให้เข้านะ
0: อ๋อเหรอจะเข้าเหรอเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้นี่สับแหลกกันนะ
1: ไม่ให้
0: สัมภาษณ์เหรอ
1: ได้ที
0: ขี่แกะไล่เลยนะ
1: ครับขี่ไก่เนี่ยฮะ
0: มันจะฉีกสิขีดแกะก็พอยังสละแอะแพะกับแกะไง
1: ครับ
0: โอ้คุณไปไก่เลยไปฉีกเลยนะคนละสปีชีส์เลยนะ
1: ไม่ได้หรอก
0: คุณมาเฉียบกับผมไม่ได้นะ
1: ต้องเหนือ
0: เหรออยู่ภาคเหนือเหรอ
1: ก็แต่7โมงนะฮะสำหรับกลุ่มของสเปนเคปเวิร์ดเนี่ยนะฮะอุรุกวัยซาอุนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสนุกแน่นอนกลุ่ม H นะกลุ่ม H นี่ก็เดี๋ยวดูก่อนสิแชมป์กลุ่มจะไปเจอใครนะฮะโอ้โหปวดหัวเหลือเกินช่วงนี้นะฮะโอ้เยอะนะอย่าดู
0: กลุ่ม H รองแชมป์กลุ่ม H เนี่ยจะเจออาร์เจนตินาฮะ
1: โอ้โห
0: เข้าไปก็หนักอ่ะแล้วก็กลุ่ม S จะสายบ่นไหมนี่ไงเจอกับรองแชมป์ของกลุ่ม J กลุ่ม J ก็คือกลุ่มนี้ไง
1: เนาะอาร์เจน
0: ของอาร์เจนเหมือนกันโ
1: อ
0: ้ไปไขว้กันเลยนะ
1: กลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนอาร์เจนนี่เข้าเป็นที่1แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ก็เหลือกลุ่ม J นี่ก็ออสเตรียแอลจีเรียอีก2ทีมไม่รู้เจอใครนะ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหเบาเลยออสเตรียกับแอลจีเรียนะฮะถ้าสเปนเข้าไปเป็นที่1นี่ยิ้มเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ยิ้มเลย
0: แล้วมีโอกาสด้วยนะเพราะอุรุกวัยมีข่าวว่าแคมป์มีปัญหาด้วย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมาสโตรเบียซ่าไง
1: อ๋อนักเตะไม่เอาใช่ไหม
0: นักเตะไม่เอาเห็นรายงานมีข่าวไหม
1: เห็นข่าว
0: เหมือนกันว่าเบลซ่าเนี่ยต้องคุยกับนักเตะซีเนเดทีมนำโดยพวกเฟเดริโกวาเวเดอูกาเต้แล้วนี้เพราะว่าซ้อมหนักเกินไปรูปแบบการเล่นก็การซ้อมมันมีมากเกินไปก่อนเกมที่จะเจอสเปนยังซ้อมอีกอ่ะยังซ้อมแข่งกับสเปนอีกอ่ะ
1: เอ้า
0: ก็เลยแบบหนักเกินไปฮะ
1: ก็ไม่ซ้อมไม่ได้ทำอะไร
0: เบลซ่าบอกว่าพวกคุณเนี่ยพวกกลือนะเคยแล้วจะไล่อัวออกจากตำแหน่งใน2ครั้งด้วยกัน
1: อ
0: ัวจำได้นะแต่ก็ยอมรับว่าทุกคนก็ขอบคุณที่ซ้อมเทคนิคแล้วก็ตั้งใจตามเล่นตามแผนที่ตัวเองวางเอาไว้ฮะไอ้เสียงอะไรฮะ
1: นั่นดิฮะ
0: อ๋อคุณต้องปิดลำโพงให้คุณเสียงมันออก
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: อออ๋อมีออกด้วย
0: ไม่ใช้พรีเมียมก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ของคุณนั่นแหละ
0: อ้าว
1: ของคุณ
0: ไม่ปิดเสียง
1: อ
0: เออ
1: ครับ
0: อ้าวก็ลุ้นกันนะครับในเช้านี้7นาฬิกานะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: 7นาฬิกาแล้วก็มีกลุ่ม G ตอน10นาฬิกาแล้วนะ
0: ก็แคปเวิร์ดซาอุอุรุกวัยเจอสเปนเนี่ยเดี๋ยว

0: คู่ต่อไปนะ6โมงเช้านะนะครับวันนี้เราให้ทั้งคู่เนี่ยมาเข้าเร็วเลย
1: คือแต่7โมงแต่มาเข้าตั้งแต่6โมง
0: มาเข้ารีวิวก่อนสั้นๆเลย
1: แล้วทำไมเราไม่พากต่อไปเลยฮะ
0: ฮะ
1: ทำไมเราไม่พากต่อไปเลย
0: อ๋อจะเล่าไปถึง7โมงอ่ะ6โมงพอแล้วมั้ง
1: อ๋อครับ
0: ตามรายการรอบกีฬาไงรอบกีฬาเวอร์ชั่นในที่ไหนไลฟ์บอลโลกวงเล็บที่1
1: คือเดี๋ยวนี้มาทีไรก็3ชั่วโมงไง
0: เออเหรอ
1: เออ2ชั่วโมง
0: แล้ว
1: 2ชั่วโมงดูขาดทุนมั้ยน่ะ
0: ขาดทุนเหรอมันหยอกเลยอ่ะเออ
1: โอ้นั้นเจอไป4ชั่วโมง
0: ใครฮะ
1: 4ก็วันนั้นวันที่ฝรั่งเศสอิรักมันฝนตกอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: โอ้โห
0: เออสรุปแล้วยังไงเห็นเตะไปแล้วฝนหยุดใช่ไหม
1: จบครึ่งแรกไง
0: ครับ
1: จบครึ่งแรกแล้วก็มีพายุมีพายุฝนฟ้าคะนองที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ฟิลาเดลเฟียเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เลยต้องหยุดไงฮะหยุดจนฝนหยุดแล้วก็ฟ้าไม่ผ่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รอไป2ชั่วโมงหยุดไป2ชั่วโมงก็กลับมาเตะกันได
0: ้คุณเนท้ายป่ากับพี่สุเทพเนี่ยดีเลย์นะฮะป่าจะมาจัดรายการ
1: ป๋าเปิดก็มาเองจัดไปเลยเอาให้จบเอาให้จบเพราะว่าไอ้คู่อีกคู่นึงมันจะเตะแล้วไง
0: ใช
1: ่คู่ตอนวันนั้นมันเตะตีสี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตะตีสี่มันต้องจบหกโมงไงแล้วป๋ามาเข้าเจ็ดโมง
0: เข้าเจ็ดโมง
1: แต่นี่มันจบตีสี่แล้วก็
0: จบแปดโมง
1: เจ็ดโมงมันยังไม่ได้เตะเลยอ่ะเอ้ยหกโมงยังไม่เตะเลยครึ่งหลังอ่ะก็จบเจ็ดโมง
0: เจ็ดโมงครึ่งป่ะ
1: ใช่ประมาณนั้นจบแปดโมงเลย
0: เหรอ
1: จบแปดโมงเลย
0: เต็มเลยนะ
1: ก็ใช่ไง
0: เต็มเหนียวเลย
1: ก็คือครึ่งแรกก็จัดพาให้ป่าครึ่งแรกดู2คู่ไปเลยอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: สุดยอด
1: โอ้แต่ผมก็เขียน4ชั่วโมงนะ
0: เอาเหร
1: อแน่นอนสิอยู่4ชั่วโมงให้ผมเขียน3ชั่วโมงได้ไง
0: อ
1: ้
0: าว
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคอร์รัปชัน
0: อ๋อเหมือนข้อสอบนี่นะ
1: เอออ
0: ้าว
1: ผมต้องซื่อสัตย์นี
0: ่เหรออ
1: ืม
0: ดีมาก
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: เออเรื่องข้อสอบก็ไม่รู้ยังไงอ่ะเนาะโอ้ทำกันได้เนาะจิตใจคนเรานะฮะไอ้เราเนี่ยว่าจะมีตั้งแต่สมัยเด็กไงไอ้เราก็มีบ้างนะสกิดเพื่อนนะฮะลองข้อสอบกันนะ
1: แต่สกิดมันมีมานานแล้วเหรอ
0: ไม่รู้เลยผมก็รู้เพิ่งรู้ข่าวเนี่ย
1: แสดงว่ามีมานานแล้วนะ
0: ไม่ได้ว่าใส่ซื่อหรือว่าพาซื่อไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้จริงละมัวแต่ทำงานไม่รู้ข่าวฮะเขามีวิธีการอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ
1: ปกตินี่ผมเนี่ยชอบนะเรื่องอะไรแบบเนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ติดตามข่าวผมก็ดูอยู่บ้างนะข่าวการเมืองการเมืองหรือว่าข่าวสารอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: มันดูเพราะว่า
1: ช่วงนี้ไม่ได้ดู
0: จะได้รู้ว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะฮะเรื่องดีไม่ดีอะไรบ้างนะฮะก็เลือกข่าวนั่นคือข่าวทำให้เราต้องระวังตัวไงบางครั้งเราก็จะไปโลกสวยไม่ได้นะคุณนะใช่ไหมล่ะ
1: แต่ช่วงนี้มันไม่ได้ดูเลยชีวิตมีแต่ฟุตบอลเป็นตอนเนี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: วนเวียนอยู่กับฟุตบอลแล้วก็การนอนสองอย่างไม่ดูบอลก็นอนเพราะว่าดูบอลก็เหนื่อยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาที่ไม่ได้ดูก็
0: คุณดูครบทุกคู่ไหมอ่ะ
1: โอ้โหไม่ครบอะฮะ
0: เอาเหรอ
1: ดู 100% เนี่ยผมดูประมาณไม่ถึง 20% น่ะถ้าเอาดูจริงจริงจังนะ
0: ผมน่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะ
1: ดูน้อย
0: ผมเนี่ยดูไฮไลท์บางครั้งไฮไลท์ดูไม่ทันก็มีถ้าไม่ใช่คู่ผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะ
1: ไฮไลท์เนี่ยในโมโนนี่ก็มีไฮไลท์สั้นไฮไลท์ยาวนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนตอนแรกๆนี่โอ้ตื่นเต้นดีเว้ยมีไฮไลท์ยาวให้ดูเดี๋ยวนี้ดูไฮไลท์สั้นก็โอ้เดี๋ยวมันยาวจังวะ
0: บางครั้งต้องเทิร์ฟฟอร์เวิร์ดแต่ฟอร์เวิร์ดไม่ใช่กรอนะฮะกรอไปที่ประตูเลย
1: ครับ
0: ผมจะดูนาทีก่อนนาทีไหนดูนะฮะแล้วก็จังหวะสำคัญไงเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ที่สำคัญคือหลังจากนี้อีกเลย
0: ครับ
1: คือหลังจากนี้มันจะไม่พลาดไม่ได้แล้วอ่ะคือไอ้เกมรอบแรกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วกัน
0: ครับ
1: อันเนี้ยพูดกันตรงๆก็คือเป็นรอบคัดเลือกอีกรอบนึงนะให้มันแบบรอบสุดท้ายก่อนที่จะได้32ทีมที่มาน็อกเอาท์กันเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วรอบ32เนี่ยมันกีดกันออกไปยากแล้วว่าจะไม่ดูคู่ไหนมันต้องดูทุกคู่แล้วนะฮะ
0: แม้กระทั่งคู่แรกคืนวันอาทิตย์นี้คุณจะดูแล้วใช่มั้ยตี 2 ถึง 5เนี่ยฮะ
1: คู่แรกก็แคนาดาก
0: ับแอฟริกาใต้ไง
1: กับแอฟริกาใต
0: ้คู่นี้เตะตี2นะ
1: คืนวันอาทิตย์
0: ตี2ใช่มั้ย
1: ใช่คืนวันอาทิตย์ก็ตี2
0: ครับ
1: แต่คู่เดียวเลยเนี่ย
0: คู่เดียวเลย
1: คู่อาทิตย์มีคู่เดียว
0: แต่ว่าคืนวันจันทร์เนี่ยเตะ3เลยฮะอังคารก็3หลังจากนั้น3คู่แล้ว
1: คืนวันจันทร์มีคู่เอกก็คือบราซิลเจอกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เตะตอนเที่ยงคืนด้วย
0: อือหือ
1: เวลาดีนะฮะเวลาดีของ
0: เวลาดีเลย
1: เดียวนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็มีเยอรมันที่ยังไม่รู้จะเจอใครนะฮะเตะตอน 3:30 แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนี่ตอน 8:00 นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นี่คืนวันจันทร์นะ
0: ใช่ฮะอ่ะแล้วเรารายงานผลกีฬาหน่อยไหมอ่ะจีโด้เป็นไงบ้างอ่ะคุณ
1: ก็ ใช้ได้ใช้ได้
0: ไหนๆก็เราฝากแฟนรายการที่กำลังกรีดยางอยู่ไงกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยฮะมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: ก็เป็นรายการเมเจอร์นะฮะ
0: รายการเมเจอร์เป็นยังไงบ้างจีโน่ของเราเป็นยังไง
1: KPGM Women's PGA Championship นะ
0: รายการที่ชิงเงินกันมากสุดได้13ล้านเหรียญนะคุณเอ้ยโอ้โห
1: ก็จีโน่จบรอบ2ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ทำเพิ่มอีก1อันเดอร์นะครับ1อันเดอร์พา71สกอร์รวมก็เป็น4อันเดอร์พา140อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับ4อันเดอร์โอ้โหแต่ผู้นำนี่เก่งเหลือเกินนะยุนอีนานะของเกาหลีใต้ไป13อันเดอร์แล้วนะโอ้โหผู้นำนี่โดดเดี่ยวมากเลยนำเดี่ยวอย่างเดียวนะครับ13อันเดอร์วันนี้เธอยังไม่จบเลยเล่นไป9หลุมเองทำไป4อันเดอร์แล้วนะครับก็นำเดี่ยวด้วย13อันเดอร์อันดับ2ที่ตามมาแค่6อันเดอร์เองนะฮะนำอยู่7สโตรกอ่ะนะครับอันดับ2ก็เกาหลีเหมือนกันนะครับก็คืออีดุงกุนมั้งฮะ
0: ครับ
1: นะฮะอีดองกุนนะฮะก็6อันเดอร์ก็ตามอยู่7สโตรกด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต่างค่อนข้างไกลส่วนจีโน่เราก็อย่างที่เรียนคือจบแล้วก็คือ4อันเดอร์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้ทำเพิ่มมาอีก1เนื้อพานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของไทยที่เหลือตามมานี่ซึ่งไปกันเยอะนะเป็น10คนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ดีที่สุดรองจีโน่ก็คือแพตตี้นะครับประพังกรนี่สกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่2อันเดอร์นะครับยังไม่จบนะฮะเล่น1หลุม9นะครับอยู่อันดับที่20ร่วมนะครับตามมาด้วยปาจารีนี่จบรอบ2แล้วนะครับทำอีเวนต์พานะฮะสกอร์รวมก็อยู่ที่1อันเดอร์พา143อันดับที่30ร่วมนะครับแล้วก็ตึ๊ดโอ้โหโมริยาไอ้หนึ่งโอเวอร์นะครับโอเวอร์ซึ่ง อยู่ตรงจุดตัดตัวพอดีนะตัดตัวก็หนึ่งโอเวอร์พอดีเลยนะครับแต่โมริยานี่เล่นหนึ่งหนุ่มหกนั่นเองนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่เหลือนี่ก็ต้องลุ้นกันว่าจะผ่านตัดตัวหรือเปล่านะครับ
0: โปฮัตเป็นไงบ้างสุวิจิจา
1: เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะ
0: เอา
1: พรอนงพรอนงนี่สองโอเวอร์นะฮะสองโอเวอร์ก็จับ72ร่วมซึ่งตอนนี้ไม่ผ่านนะฮะโปฮัตสุวิชยาเนี่ยก็2โอเวอร์เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่โปฮัตเล่นไป7หลุมนะครับยังมีโอกาสนะครับ
0: โปฮัตเนี่ยผลงานดีนะวันแรกวันนี้ตกเหรอ
1: วันนี้เกินไป4โอเวอร
0: ์โอ้โห
1: เล่นไป7หลุมเองเกินไป4แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมอยู่72ร่วมนะครับส่วนอภิชยายุบลนี่3โอเวอร์นะครับแล้วก็เอริยาจุฑานุการนี่ก็3โอเวอร์ชนิตีวรรณแสนนี่4โอเวอร์เลยนะครับพวกนี้ก็คงจะต้องลุ้นหนักในการผ่านตัดตัวนะครับซึ่งก็น่าจะยากนะครับ
0: ก็ตัดตัวเนี่ย70ดับแรกและเสมอคุณ
1: ส่วนน้องเจสมินทิดาภานี่เขาวิดดอไปนะ
0: ถอนไปแล้วเหรอ
1: ถอนไปแล้วนะฮะ
0: ออ
1: รอบ2นี้ไม่ได้เล่นนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่รอบแรกก็ตีเกินไป4โอเวอร์นั่นเองนะฮะรอบ2นี้ไม่รู้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรป่ะนะ
0: ตอนนี้คัดไลน์นะอยู่ที่1โอเวอร์ผ่านนะคุณ54ร่วม
1: ครับ
0: โอ้โหโมริยาเนี่ยชิวเฉียดนะหนึ่งว่าผ่านแล้วยังไม่จบด้วยฮะ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยพอดนงไม่น่าต้องลุ้นหนักเลยนะ
1: ที่เหลือก็คงไม่น่า
0: แค่4ลุ้มเอง
1: ไม่น่าผ่านแล้วล่ะ
0: สุชยาโอ้โหโปรฮัตคนนี้แต่พอดีเกินเนี่ยผลงานวันแรกดีมากนะโปรฮัตเน
1: า
0: ะลูกพี่ของเราอ่ะ
1: ครับ
0: ทัวร์ครั้งแรกเลยโปรเปียโนก็เกินไปเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับบอลโลกครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่
0: 23
1: นี่เป็นไงเป๊ะ
0: บะเลย
1: ใช่นะใช่นะ
0: ใช่สิ
1: ชัวร์นะ
0: ชัวร์สิผมไม่ใช่หยองนะจริงเปล่าไม่ใช่นะพูดถึงกอล์ฟไหนๆก็ไปที่กอล์ฟแล้วใช่ไหมคณะผมนักกอล์ฟหญิงไทยนะครับทำผลงานเยี่ยมนะคว้าอันดับ2ร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนโลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะคุณนะที่จังหวัดโตโยต้าที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับสกอร์รวม25เดือนพา551นะครับเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยแชมป์เป็นของเกาหลีใต้ครับ31เดือนพา545นะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับของเราก็มีไงปริมปารณครไงนัทกฤตติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและน้องเจี้ยอ้ายสุริศแล้วก็มีปริยาพฤกษานุบาลครับช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้ง4วันนะครับส่วนทีมชายของเรานะครับที่นำโดยแอนฟิลด์นะประดินนะสระสมุทรนะครับก็จบที่21ลพา547นะครับก็แพ้ไป1สโตรกนะคว้าอันดับ4ส่วนแชมป์เป็นของญี่ปุ่นนะครับเห็นในเลขโคด้าหรือเปล่าคุณมี แฟนๆเยาวชนแฟนหนูน้อยโอ้อายุไม่กี่ขวบนะใส่เสื้อเชียร์เนลลี่คอร์ด้าและปักเบอร์13ด้วยฮะบอกว่าโกเนลลี่นี่4คนเลย
1: ทำไมต้อง13อ่ะ
0: เออเบอร์อะไรของเธอป่ะ
1: มันเกิดอ่ะหรือว่าไง
0: มันเกิดเธอป่ะเนลลี่คอร์ด้า
1: ไม่รู้เลย
0: 13เนี่ยเหมือนจะใส่เสื้อทีมชาติสหรัฐนะ
1: อ๋อลัคกี้นัมเบอร์เงี้ย
0: เป็นแฟนเยาวชนเป็นแฟนกอล์ฟเยาวชนผู้หญิงตัวเล็กๆเลยเ
1: กิด28นะ
0: อ๋อ28เหรออ ื
1: มไม่เกี่ยวนะอาจจะมีเลขความหมายอะไรสักอย่าง
0: ความหมายไอ้ลัคกี้ดอเปล่าเลยลัคกี้นัมเบอร์ป่ะจำได้ว่าเล็กสมอลแกน73ศูนย์หน้าอดีตศูนย์หน้าทีมชาติอเมริกาครับ
1: อ่าฮะ
0: ฟุตบอลหญิงนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็น่ารักดีนะ
1: แฟนเยอะแฟนเยอะ
0: แฟนเยอะแล้วเนลลี่เท่าไหร่คุณเ
1: นลลี
0: ่ดูหน่อยสิมือหนึ่งของโลก
1: อืม
0: เนลลี่คอร์ด้าวันที่2ดีนะคุณนะ3อันเดอร์พาร์นะตอนนี้ฮะ
1: ใช่
0: สกอร์รวมขึ้นมา5อันเดอร์พาร์แล้วขึ้นมา16ขั้นเลยนะตามหลังผู้นำอยู่ที่7สโตรกครับผม
1: เฮ้ยโอ้อันนี้ร่วงมา1แล้วนะ
0: ร่วงไปแล้วอ่ะ
1: ไอ้ผู้นำเนี่ยยุนอีนาเนี่ยร่วงมาเหลือ12อันเดอร์แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: มีบอกว่าเพิ่งตื่นนะขอผลหน่อยครับ
0: ผลอะไรจ๊ะ
1: ผลบอล
0: ฮะ
1: เพิ่งตื่นขอผลบอลหน่อย
0: ผลบอลก็เซเนกัลชนะอิรักที่เหลือ10คนไป5ส่วนเลยเรเบนซูลาก้าโดนใบแดงนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ครับ
1: อ
0: ิรักของเกาหลีอิรักอ่ะที่เล่นไทยลีกกับท่าเรือ
1: ใช่ใช่ใช่เรเบนซูลาก้าโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: โดนแต่เช้าเลย
0: ฮะ
1: โดนเร็วเลยอันนี้13
0: เลย
1: อ๋อเขาบอกว่า13นี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเธอ
0: ครับ
1: เธอชอบอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ใช่ไหมเพราะ13เนี่ยเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของคนคนที่แบบนั้นเนาะแล้วกินเดมเบอร์อ่ะเหมือนซิโก้อย่างเงี้ยไหมล่ะบ้านเราไม่มีวะบ้านเรามีไหมแล้วกินเดมเบอร์ก็เบอร์9
1: ไม่รู้แล้วแต
0: ่เบอร์8
1: เบอร์8นี่จะเป็นทางจีน
0: ทางจีนแต่ละของ9เนาะ99หน้าไง
1: เรานี่ก็แล้วแต่คนนะไม่มีแบบเบอร์แห่งประเทศชาติว่าเบอร์นี
0: ้แล้วแต่ความเชื่อ
1: ใช่ใช่
0: เบอร์โทรอะไรเงี้ยบางครั้งเบอร์โทรเขาบอก9ก็อาจจะนั่นนะพี่แท่งไงบอกเบอร์อยู่ว่าเฮ้ยถ้าเบอร์นี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยเขาบอกอยู
1: ่
0: ผ
1: มก็เคย
0: มีคนจะเปลี่ยนเบอร์ไหม
1: ไปดูหลายรอบเลยไอ้เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ซึ่งก็เขาก็บอกว่าแบบเบอร์มันถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะแบบทำให้เราแบบไม่เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่อะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: เหรอ
1: เขาไปดูดวงมาตามเบอร์เ
0: น
1: ี่ย
0: อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่บางครั้งเรา
1: ผมก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วผมก็ยัง
0: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าคำว่าเบอร์นี่เป็นเบอร์ที่แบบใช้เงินมันไหลไปอ่ะได้มาแล้วก็ปล่อยไปก็จริงนะแล้วคนมีคุณแบงค์บ้างคุณแบงค์ที่เคยมาออกรายการเรียกว่าเซียน
1: คุณแบงค์ไอ้วงแคสเนี่ย
0: โอเคเจอ
1: ถ้าคุณแบงค์มาพากบอลเป็นไง
0: ฮะ
1: คุณแบงค์มาพากบอล
0: คุณแบงค์เหรอสวัสดีครับแล้วพี่ตูนล่ะมาภาพบอลเป็นไง
2: โอ้จังหวะนี้ส่วนหนึ่งมินได้บอลนะครับผม
0: ครับผม
2: ส่งออกทางซ้ายครับ
0: ซ้ายสุดขวาสุด
2: หน้าสุดเล่นบอลให้สนุก
0: เล่นบอลให้สนุกทุกคนกรรมการชูป้ายแล้วทุกคนสินาทีที่ได้ตามหลังขอให้มีความชื
1: ่อไปเรื่อย
0: ความชื่อนะครับทุกคน
1: ครับสรุปว่าตัวเลข
0: อ๋อเลขนัมเบอร์ของนี่เขาได้เหรออ่
1: าม
0: ันเลขสิบสาม
1: เขาชอบใช่ไหม
0: เขาชอบนะ
1: ก็เป็นเฟเวอริตนัมเบอร์ใช่ไ
0: หมอ๋อเหรอเบอร์ชอบ
1: เออมีพี่นี่ถามมาดีนะ
0: อะไรสิ
1: วันอาทิตย์โมโนถ่ายคู่ไหนครับ
0: โอ้17คู่ใช่ไหม
1: ไม่มันวันที่มันรอบสองแล้วไง
0: อ๋อเออรอบสองเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาประกาศไปยัง
1: ยัง
0: อ๋อยังเหรอ
1: ยังเลย
0: แต่เขาบอกว่าจะถ่ายฟรีทีวีเนี่ยครึ่งต่อครึ่งก็50คู่สิพอเตะทั้งหมด104คู่
1: ก็ถ้า50คู่จริงก็ที่เหลือก็ได้ดูเกือบหมด
0: ก็เกือบหมดละเพราะตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เองเฮ้ยมันเตะ70 60คู่แล้วนะตอนนี้อ่ะ
1: ก็ตอนนี้มันเตะไป17ถ่ายไป17ใช่ไหมถ่ายไป17ก็ถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยๆคือ40ประมาณนั้นน่ะ
0: ตอนนี้เตะไปแล้ว62คู่ก็เหลือ
1: 40
0: เหลือ42
1: เหลือ42
0: ใช
1: ่แล้วก็ที่เขาบอกว่า40เนี่ยลบ17ก็เหลือ13เฮ้ยใช่ป่าวะ13 13หรือ23อ่ะ
0: เพราะว่าไอ้คู่แรกที่จะลงเตะในรอบน็อกเอาท์นะที่แอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับก็จะเป็น แมตช์ที่70เท่าไ

0: แป๊บนึงผมดูให้
1: เหลือ23
0: เกม73แมตช์เออแล้วนัดที่73
1: นัดที่73
0: เออ
1: นัดที่73จาก104แมตช
0: ์ครับ104แมตช์ก็31เกม
1: 73 31เกม
0: อืม
1: 31เกมแล้วมันเหลือถ้าเขาตามที่เขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: จาก40เนี่ยถ่ายไป17เหลือ23เกม
0: อืม
1: เท่ากับว่าเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ดูแค่8เกมในรอบน็อกเอาท
0: ์ครับ
1: ใช่ถ้าตามนี้นะแต่ว่าอย่าว่าอย่างที่บอกแหละคือตอนที่เขาแถลงอ่ะก็ต้องเข้าใจเขานะว่าเขาก็เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาในวันนั้นเอง
0: ก็จะต้องประชุมกันนิดนึง
1: มันอาจจะฉุกละหุกนิดน
0: ึ
1: ง
0: เรื่องการคุยกันก่อนว่ายังไงอ่ะเขาต้องยอมรับว่าเขาก็ซื้อมาก็ราคาก็ชะได้อยู่นะเขาก็ต้องไปทำธุรกิจของเขาเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องการวางแผนการถ่ายอะไรแบบนี้หรือเรื่องการให้ตัวเลขในจำนวนแมตช์ที่ถ่ายมันจะคาดเคลื่อนได
0: ้
1: เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ดูแบบดูตอนนั้นว่าจะเอาแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าทำไปทำมามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือจาก31เกมอ่ะเราจะได้ดูถึง23เกมถ้าตามที่เขาบอกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้ซึ่งถ้าไม่ถึงเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็นะธรรมดานะฮะแต่ว่าก็อยากให้ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะดูกันเยอะไงพวกฟรีทีวีอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าคราวเนี้ยเอาจริงคนที่ไม่ได้ซื้อก็เยอะนะเพราะว่าเขาก็รอดูพวกที่ถ่ายที่ถ่ายสดทางฟรีทีวีก็เยอะนะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้ดูยังไงก็ฟังกัสเปียร์ของเราได้นะทุกช่องทางเป็นไงหวานเจี๊ยบ
1: ขายของเก่งจริง
0: เอออย่าลืมนะ
1: สุดยอด
0: เออเอาก็ไปแล้วนะในการก็ไปแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะทักทายก่อนที่จะกลับหรือว่าส่งต่อให้กับทางสถานีเนาะ
1: ครับ
0: ทั้ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยขับรถก็ฟังวิทยุเลยคุณไม่ได้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงมีนะ
1: ใช่ใช
0: ่ต่างจังหวัดไง
1: ใช่ใช่
0: อินเทอร์เน็ตไม่ถึงบางคนไปกรีดยางหรือว่าไปอยู่บนภูเขาหรือไปทำไร่ทำนาอินเทอร์เน็ตไม่มีก็ฟังวิทยุนะ
1: นี่ไง40สถานี
0: ใช่
1: ทั่วไทย
0: ทั่วไทยเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ครับ
0: อังกฤษมีการเป็นแชมป์หรือเปล่าบอกก็โอ๊คฮะ
1: มีดิฮะมีทุกทีมฮะอังกฤษยังไม่ตกรอบตอนนี้
0: ใช่
1: ถึงแชมป์ไหมอ
0: ่ะอังกฤษเตี่ยอยู่ในกลุ่ม L ถ้าแชมป์กลุ่ม L
1: นักไปอยู่สายบราซิลอ่ะ
0: สายล่าง
1: เออ
0: ไปอยู่สายล่างเลย
1: ครับ
0: แล้วกลุ่ม L เนี่ยก็
1: แชมป์กลุ่ม
0: รอบรอบ8ทีมสุดท้ายมีโอกาสเจอบราซิล
1: ถ้าเข้าไปมีสิทธิ์เจอสมมุติผ่าน 3-2 ได้นะ
0: ครับ
1: มีสิทธิ์เจอเม็กซิโก
0: รอบ16ทีม
1: แล้วก็ถ้าผ่านอีกก็จะไปเจอพวกบราซิลญี่ปุ่นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย
0: ์แล้วก็อาร์เจนตินารอบรอง
1: เฮ้ยโอเคนะ
0: โอเคก็ใช้ได้แล้วก็เอาก็ไหนๆก็ว่าบราซิลก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนยุคก่อนเล่า
1: บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแบบเดือดมากนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาแบบเหมือนมีความผูกพันมีสตอรี่อะไรกันเยอะด้วยนะไม่ใช่แค่บอลโลกครั้งนี้ที่มันแบบน่าดูเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นดีแล้วบราซิลอาจจะไม่ค่อยดีไงนะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกันมากขึ้นน่ะแต่ว่าสตอรี่ของประเทศเขาอะไรทั้งหลายหรือว่าไอดอลของญี่ปุ่นอะไรเองอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นบราซิลนะบราซิลเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่ามาวางรากฐานฟุตบอลญี่ปุ่นนั่นแหละพวกซิโก้อ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ที่ประเทศบราซิล
0: ซิโก้ขาวไง
1: ใช่ซิโก้ที่เขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นด้วยอ
0: ่
1: ะก็เป็นนักเตะต่างชาติคนแรกเลยที่ไป
0: ใน
1: ญ
0: ี่ปุ่
1: น
0: ใ
1: ช่ใช
0: ่
1: ซิโก้ขาว
0: ซิโก้ขาวมาจากไหนงงเลยไปเล่ขาวเลยไปเล่ขาว
1: ไปเล่ขาวเลย
0: งงเลยอะ
1: เออ
0: มุกใหญ่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วอย่างคือที่บราซิลเนี่ยคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะนะ
0: อืมใช
1: ่ผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นไปอยู่บราซิล
0: เนี่ยที่ไปเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งฟุตบอลที่บราซิลเลยอะแต่หลายคนเลย
1: คนจากญี่ปุ่นไม่ใช่บราซิลหลายคน
0: อืม
1: คือเขาแบบอู้คนแบบเอาเนี่ยเหมือนคนไทยไปอยู่อเมริกาที่ไปกันเยอะเยอะกว่านั้นอีกอะ
0: ใช่
1: เหมือนก็เมื่อก่อนเขาแบบอพยพกันไปแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เออโอ้แล้วลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลนี่สุดยอดเลยจริงดีมากเลยเวลิโก้เลยนะฮะก็เนี่ยก็มาเจอกันแล้วการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนในการ์ตูนเนี่ยส่วนใหญ่ญี่ปุ่นบิ๊กแมตช์นัดชิงอะไรเงี้ยจะต้องเจอบราซิล
0: ครับ
1: คราวนี้มาเจอของจริงในบอลโลกจริงๆด้วยโอ้ในเกมที่ทุกคนก็มองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสจริงอ่ะเออนะฮะโอ้เกมนี้นี่น่าจะเป็นเกมคู่หยุดโลกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมรีบมาเจอกันไม่น่าไม่อยากให้เจอกันเร็วขนาดนี้นะแต่ว่าผมว่าดีแล้วล่ะที่เจอกัน พราะว่าดีกว่าไม่เจอนะเจอกันก็ดีแล้วจะได้มันๆนะครับ
0: ใช่ฮะเห็นเมื่อวานนี้ทางโมโนไปบ้อรางวัลได้เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: วอลเล่ฮะ
0: คุณพิษพุทธรามิกไง
1: โอ้โห
0: มอบ2ล้านบาทแรกให้กับนักตบสาวไทยตามสัญญาไง
1: อ
0: ัดฉีด2ล้านแมตช์ละ2ล้านนะในศึกเวนเดลสัปดาห์สุดท้ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยคน
1: โอ้โหสับขาหลอกไปโรนันโดเลย
0: ทำไม
1: ไปไม่ถูกเลย
0: อ้าว
1: ใช่ใช่2ล้านใช่ไหม
0: 2ล้านเลย
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: อันนี้นี่ตามสัญญาที่ชนะนะที่ชนะใน VNL ที่บ้านเรานะ
0: ครับ
1: ก็เอาไปเลย2ล้านนะฮะแล้วมีอีกไหมไอสนามสุดท้ายมีไหม
0: ก็สนามที่3เนี่ยจะแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะ 8-13 กรกฎาคมนะครับก็ชนะรับแบบละ1ล้านบาทเช่นกัน
1: แต่ยากนะ
0: เขาบอกว่าประกาศเพิ่มเลยนะจากแมตช์ละ1ล้านก่อนได้ใช่ไหมเพิ่มไป2ล้านบาทต่อแมตช์เลยชนะก็โอ้โหดีใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะ
1: โอ้โหแต่สนาม3นี่อย่างโหดอ่ะ
0: ก็เจอทั้งอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะบราซิลด้วยแล้วก็เจอตุรกีครับ
1: สุดๆอ่ะสนาม3นี่คือถ้าได้2ล้านนี่ก็สมควรได้อ่ะ
0: ครับ
1: ได้ชนะสักเกมนึงไงนะแต่ก็เชียร์นะแต่ก็เชียร์อยากให้ได้นะฮะสนาม3นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวแข่งประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับผม
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: นะก็ของตอนนี้ผู้ชายเนี่ยก็เข้ารอบรองแล้วนะในการแข่งขัน AVC ครับ2026นะฮะวันนี้จะตีเกาหลีใต้เจอบาเรนครับ10นาฬิกาและอินเดียเจออินโดนีเซียครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีครับ
1: ครับ
0: นะ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ฮะ
0: ครับโมโนแม็กก็โอ้ยิงสุดหลาย
1: คู่นะก็มี
0: ใ
1: ครก็ทำโมโนแม็กนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: น
1: ี่ฮะบอกซูบาสะเคยนำทัพเจอบราซิลมาแล้วครับ
0: ฮะอันนั้นมันการ์ตูนไม่เหรอ
1: ก็นี่ไงก็คือการ์ตูนมันคือความฝันของคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็คือก่อนหน้านี้มันก็อยู่แค่ในการ์ตูนไงคราวนี้มาเจอของจริงแล้วโอ้โหเผื่อสู้ได้เผื่อชนะด้วยนะ
0: แต่ว่าญี่ปุ่นชุดนี้ก็เห็นว่าลิเซโดอันก็มีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะตอนโดดพิดออกอ่ะ
1: ไม่พอใจอ่ะ
0: มันไม่พอใจไปวอยวายอะไรสักอย่าง
1: เอ้ยทำไมข่าวนักเตะมีปัญหานี่มันเยอะจังวะคราวนี
0: ้ก็อุรุกวัยไง
1: เดี๋ยวมีโน่นมีนี่
0: มีปัญหาอีกนะ
1: นี่ไงอะไรนะ
0: ตุนิเซีย
1: ตุนิเซียเซเนกัลเนี่ย
0: ครับ
1: เซเนกัลนี่แต่ไม่ได้มีปัญหากับโค้ชนะ
0: เหรอ
1: มีปัญหากับสมาคมเพราะว่าสมาคมไม่จ่ายตังค์
0: เอาเหรอ
1: นี่สงสัยจ่ายตังค์แล้วมั้งเนี่ยชนะ 5-0 เนี่ย
0: คือเหรอเราจ่ายแล้วเหรอฮะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเงินน่ะ
0: ครับ
1: เงินไม่มาขามันก็ไม่ค่อยวิ่งนะฮะ
0: เอาน
1: ี่สงสัยเคลียร์กันแล้วมั้งแล้วก็มีสิทธิ์เข้ารอบเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับเซเนกัลนะฮะก็แต่ก็ต้องลุ้นชัวร์ๆอีกทีตอนนี้อันดับ3ที่เข้ารอบชัวร์ๆแล้วเนี่ยมี3ทีมก็คือบอสเนียเดอะบอลลิงเฮอร์เซโกวีน่านะฮะคนตั้งฉายาให้นะ
0: แต่บอสเนียเข้ารอบน็อกเอาเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: เ
0: ข้ารอบบอลโลกครั้งแรกเนี่ยปี2014ฮะ
1: อ
0: ันนี้คือครั้งที่2ของเขานะบอสเนีย
1: ครับ
0: แล้วสลาตันยังชมเลยอ่ะเพราะว่าเชื้อสายเข้ามาจากบอสเนียไงสลาตันอีบาฮิโมวิชฮะ
1: สำนึกรักบ้านเกิด
0: ใช่บ้านเกิดนะ
1: บอสเนียเอกวาดอร์แล้วก็สวีเดนตอนนี้เป็นอันดับ3ที่เข้ารอบแน่ๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับที่เหลือก็รอลุ้นกันอีกนิดนึงครับไม่แน่นะโกนาเต้ไปมาดริดเผลอๆพูดสเปนได้คล่องอย่างกับเรียนมาไปแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่คุณก็ได้ตัวใหม่แล้วนี
0: ่พี่ต้อมบุญย้อนเหรออื
1: มจะได้เล่นบอลโลกไหมเนี่ยเจ็บแล้วไหม
0: เจ็บเนี่ย
1: เจ็บ
0: ครับ
1: บอลโลกนี่ก็คงไม่ได้ลงในรอบแรกเนี่ยไม่ทันแล้วแต่คงไปลุ้นในรอบสองอาจจะได้ลงนะฮะ
0: ครับโกนาเต้ไปมาดริดพูดสเปนคล่องก็อาจจะนี่ไงเหมือนเทนเดเลสโนไง
1: เรียนไว้แล้ว
0: ล่วงหน้าแล้ว
1: คร
0: ับผมคนอยากไปไงคนธรรมดาแล้วก็ห้ามไม่ได้เนาะเป็นไง
1: ทำไมเหมือนโกรธ
0: โกรธดิครับผม
1: เอาเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป
0: ใช่ก็ต้องสู้ต่อไปนะ
1: ใช้ชีวิตให้สนุกนะครับ
0: ไม่ใช่พี่ตื่นก็ใช้พี่ตื่นตอนบรรยายฟุตบอลหน่อยครับ
1: ดิโอมองเด้ได้ไหมดิโอมองเด
0: ้โอ้ตั้งร้อยกว่าล้านปอนด์พระคุณเลยร แล้วโชว์ฟอร์มดีราคาขึ้นอีก10ล้านอีกฮะ
1: เด็กอยู่เขาอายุยังไม่20
0: เก้านะเออแต่ว่าสตอรี่ของนักเตะหลายคนเนี่ยรู้นะกว่าจะผ่านจุดนี้ได
1: ้
0: กว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกมาทั้งเมสซี่เหมือนกันเมสซี่เรียนสุดเสียคุณยายตอนอายุ11ขวบนะเห็นวันที่เขายิงประตูแรกแล้วก็ชี้ไปบนฟ้าก็ชี้ไปที่คุณยายเขาที่อยู่สวงสวรรค์นะฮะก็จะมีสตอรี่หลายคนแล้วเนาะ
1: โอ้ทุกใช่ๆ
0: ทุกคนอ่ะกว่าจะผ่านตรงจุดนี้ได
1: ้คุณพ่อก็อาการไม่ค่อยดี
0: ดีขึ้นยังตัวนี
1: ้ดีแล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วนะฮะแต่ตอนแรกนี่ข่าวไปแบบโอ้เลอะเทอะไปเลยซึ่งไม่จริงนะต้องรอแถลงจากครอบครัวเมสซี่เน
0: ี่ยโอ้ต้องคือเมสซี่เป็นคนเงียบๆด้วยแล้วขี้อายด้วยก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรแล้วมาข่าวพิธีกรข่าวที่อาร์เจนตินาต้องเล่าเลยนะไปเสนอข่าวแบบคือบั่นทอนกำลังใจของครอบครัวเมสซี่ไงต้องลาออกเลยนะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้ก็สำคัญนะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่มีข่าวอะไรไหมคนที่น่าสนใจอ่ะช่วงนี้อ่ะ
1: ข่าวมันก็มีข่าวไอ้ย้ายทีมก็เยอะนะ
0: เออ
1: ย้ายทีมก็เรื่อยๆว่าตอนนี้ก็ตลาดก็เปิดแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่ในถ้าไม่มีบอลโลกก็อยู่ในช่วงซื้อขายกันแหละนะฮะก็มีการโยกย้ายกันพอสมควรทั้งที่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นี่ไงมีข่าวของคุณหยิบปฐมาไงที่จะเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมปี2036ครับเราอยู่ถึงไหม2036คุณ
1: ฮะ
0: โอลิมปิกฤดูร้อนฮะ
1: ถึงเนี่ยทำไมไม่ถึงอ่ะ
0: 2036เรายังอยู่นะ
1: ถึงเนี่ย
0: เขาก็จะเลือกในช่วงกลางปี2029นะโอลิมปิกเกมนะครับโอลิมปิกเกมเดี๋ยวต่อจากฝรั่งเศส2024 28 LA เนาะ28แล้ว2032
1: อีก2ปีก็20ก็ LA แล้วไง
0: เร็วนะเหมือนเราเพิ่งเชียร์
1: จะ28แล
0: ้
1: ว
0: เชียร์ใครอ
1: ่
0: ะ
1: อะไร
0: เชียร์ไอ้เจ้าวิวคุณรุ่นวิทยาเนี่ย
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เหมือนเพิ่งผ่านไป
0: ครับ
1: ก็นี่ก็ครึ่งทางอะ
0: แล้วโอลิมปิกเนี่ยเราจะเชียร์ออสเตรเลียครั้งต่อไปด้วยใช่ไหม
1: ครั้งต่อไป LA เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ครั้งต่อไปอ่ะ LA 2028เนี่ย32อ่ะ
1: LA เนี่ยของ28
0: ใช่ฮะ2028ก็ใช่ LA ไงกลับไปย้อนรอยเมื่อปี1984ครับใช่ฮะ2032เนี่ยที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียครับอุ๊ยเราหยุดถึงไหมอ่ะ
1: อ๋อ2032แล้วก็2เลือก2036
0: เออ32หลังจากนี้ไปก็อีก6ปีอ่ะเนาะ
1: 6
0: ปีเราจะอายุโหจะใกล้เกษียณแล้วนะคุณนะเร็วมากเลยอ่ะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลข
0: อายุเป็นเพียงตัวเลข
1: ครับ
0: ครับ
1: หมอจะเลือกปี2029เงี้ย
0: เหรอเออใช่ๆเลือก2029ไง
1: 2029ก็อีกตั้ง3ปี
0: อ๋อเหรอก็ถ้าว่ามาแข่งที่ออสเตรเลียก็เวลาดีนะ
1: ก็ดี
0: ก็เ
1: ช้าเช้าบ้านเราเลย
0: เช้าบ้านเราเหมือนตอนที่จีนเนี่ย2008เนี่ยจำได้ไหม
1: สบายดี
0: โอ้เวลาดีอ่ะผมดูว่ายน้ำตอนเช้าเลยสบายดีฮะ
1: ดีดี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ LA โอลิมปิกนี่ก็
0: เวลาโหดเลยนะ
1: เหมือนเดิ
0: ม
1: โหดเหมือนเดิมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คล้ายๆกับบอลโลกครั้งนี้แหละนะฮะก็อดตำรับขับตานอนดูกันไป
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าโอลิมปิกก็อาจจะนักกีฬาไทยก็อาจจะน้อยนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลือกดูได้ประเภทสำคัญแต่ว่าที่จะแข่งต่อจากบอลโลกเลยนี่ก็เอเชียนเกมเนี่ย
0: ใช่กันยายนนี้ไง
1: เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ
0: ที่ไอจีจังหวัดไอจีอ่ะ
1: อันนี้นี่เราไปเยอะนะฮะ
0: นาโกย่า
1: เราเป็นหนึ่งในชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งเอเชียนเกมเยอะมากทุกครั้งนะฮะ
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วก็เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะฮะเยอะพอกับจีนเนี่ยนะครับคราวนี้ก็น่าจะเยอะพอกับจีนเช่นกันนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: เราก็ติดท็อปๆอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเหรียญรวมในกีฬาเอเชียนเกม
0: ถูกต้อง
1: ของคุณมีคนไปไหมเนี่ย
0: เอเชียนเกมวางแผนอยู่วางแผนว่าจะไปว่าจะส่งนักข่าวไปสักคน
1: โอ้โห
0: ถามว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: หาให้บ้างเนี่ย
0: อย่าเอาตัวไปรอดเลยตอนนี้ฮะผมจะถามคุณเนี่ยหายหน่อยสิฮะ
1: ฮะ
0: เ
1: ห็นบอลโลกมีเยอะแยะเนี่ย
0: ฮะ
1: เห็นบอลโลกได้เยอะแยะ
0: อ๋อครับอันนี้รวมกันทั้งองค์กรเลยฮะครับ เดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าเพราะเราต้องส่งคืนเวลาให้กับทางสถานีนะ
1: ครับ
0: ทั้งเซสตานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับก็ภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ใต้เนาะส
1: ่
0: งคืนให้กับสถานีก่อนนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็ลากับรายการด้วยนะ
2: ครับบอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาปีนี้อยู่กันมา22ปีแล้วโอ้โหนี่ถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ลูกจบมหาลัยพอดี ขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์พี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจคนที่ตรงไปตรงมาและอ่านข่าวจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้พี่น้องนะคะมีความสุขมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังถูกหวยทุกงวดมีความสุขพี่น้องเมื่อพี่น้องมีความสุขแล้วพี่น้องมีเมตตากรุณาอุเบกขาตามมาด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะพี่น้องนะอุตส่าห์อ้อนทักทายพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องมีงอนพี่น้องของดิฉันนี่เอาใจลำบากลำบากทักทายก่อนสวัสดีค่ะคุณกนกพรอินแก้วคุณบอนวัสดุคุณวรีลักษ์วรการรัศมีคุณเมืองสิงห์อุ่นเกิดคุณสมพรคุณทองกวาวเจริญศรีอู้ชื่อเพราะจังเลยชื่อดอกไม้นะคะดอกทองกวาวอ่ะเออเนาะสีออกส้มๆใช่ไหมส้มออกแดงๆเนาะเออเคยมีเพลงทองกวาวเดี๋ยวหาเพลงให้นะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานปาโผคุณจงรักปริอุ้ยท่านเป็นพระขออภัยค่ะท่านจงรักปริปุณโนสวัสดีค่ะคุณสุดใจคัชศักดิ์คุณวราพรมงคลถัดมาเหรอนี่เลยพยากรณ์อากาศเลยเช้านี้โอ้ยคุณผู้ฟังดิฉันกว่าจะมาถึงสถานีมันเป็นฝนตกฝอยฝอยปล่อยปล่อยอ่ะไม่ใช่ฝนหยุมหยิมนะเป็นฝอยฝอยเล็กๆแกคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะตะกุยตะกายมาสถานีหวิดเป็นหวัดอ่ะตกเย็นกลับบ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกมีไอจามแต่ด้วยว่าร่างกายอึดถึกทน10ล้อชนไม่ตายก็ไม่เป็นไรรอดมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้เกิดฝนตกกระจายคุณผู้ฟังนึกออกไหมด้านนี้นะมรสุมก็มาตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคลุมทั้งอันดามันคลุมทั้งอ่าวไทยด้านตะวันออกก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมประเทศเวียดนามตีกันตรงกลางฝนก็กระจายประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีนะคะดิฉันเป็นห่วงแต่ความที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆประคบประงมพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะคะพี่น้องก็ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยทักทายพี่น้องต่อคุณชาตรีสมนึกคุณบุญมีสุวรรณมณีคุณทิพาพรกนกวิมานคุณติ๊กดวงอนงคุณหนูจริยาคุณเหมือนฝันโมตาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณหนึ่งแมนยูคุณกิตสนาปั้นเกี้ยวคุณวิภาพรน้อยใหม่คุณมีโอ้โหสะกดซะหัวมั่ว มานี่อร่อยเด็ดเอตโลบายแหม่มบุรีรัตน์คุณผู้ฟังโอ้ยกินน้อยทำไมกินทีก็กินให้เยอะแล้วก็เขาบอกว่าคิดถึงนะคะแล้วก็คิดฮอดทุกคนนะคะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงเข้ารายการคิดถึงของคุณสอนเพชรแล้วก็คิดฮอดทุกคนของคุณมนแคนแก่นคุณเป็นสองบทเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการบ่งบอกถึงหัวจิตหัวใจของดิฉันว่ารักพี่น้องขนาดไหนขนาดไปใต้สัปดาห์นู้นดิฉันนี่นะ
ไปรับทานมาที่พังงาคนพังงานะลอยจังหู้นี่นะลอยหนักเนียงเลยแน่นี่มาแล้วภาษาใต้อีกหนึ่งคำนะคะคำว่าลอยหนักเหนียงเนี่ยแสดงว่ามันอร่อยมากอ่ะนั่นคือเมนูยำยานัดยานัดก็คือสับปะรดรู้จักไหมยานัดนั่นนะอันรสเด็ดนะคะอยู่ที่การผสมผสานความหวานฉ่ำอมเปรี้ยวเข้ากับความนัวของกระปิย่างและเนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งลวกเด้งๆวิธีทำง่ายมากคุณผู้ฟังดิฉันนะรับทานเสร็จนี่นะดิฉันตะกายเข้าครัวเลยอะไปยกมือไหว้เขาทีหนึ่งแล้วบอกว่าขอสูตรหน่อยนะพี่น้องของดิฉันก็อยากรับทานเหมือนดิฉันนี่แหละเพียงแต่ว่าบ้านใครบ้านมันครัวใครครัวมันดิฉันก็ไม่ได้ไปทำขายนะเขาก็มองหน้าดิฉันละคงจะไม่มีปัญญาหรอกเขาก็เมตตาแนะนำมานะคะบอกว่าสับปะรดเนี่ยใช้สับปะรดภูเก็ตเลยปอกเปลือกเสร็จปอกเปลือกลิดตาลิดตาแปลว่านั่นอ่ะเอาตาออกลิดภาษาใต้ลิดนะปอกเปลือกแล้วก็ลิดตาจากนั้นก็สับสับปะรดนี่แหละสับให้เป็นชิ้นเล็กๆสับไปเลยแล้วก็กุ้งสดเอาไปลวกนะสุกแบบพอเด้งๆแล้วก็เอามาหั่นหั่นแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กพอให้รู้ว่าได้กินกุ้งนั่นนะตอนนี้กุ้งก็ราคาถูกอ่ะมาเลเขาไม่ซื้อเราอ่ะเราก็ต้องช่วยกันกินเพื่อพี่น้องเกษตรกรเราจะได้นะคะมีกำลังใจใช่ไหมพอเราลวกเสร็จเราสับปะรดเสร็จละเราก็ทำน้ำยำเลยเอาโคมมาโคมนี่คือกะละมังใบน้อยนี่ภาษาใต้มาอีกแล้วแล้วจากนั้นนะเอากะปิไปย่างบนเตานะมีใบตองรองนะจากนั้นก็เอากะปิลงไปในโคมนั่นแล้วก็ขยี้กะปินะที่ย่างไฟจนหอมแล้วเนี่ยนะคะกับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะนาวผสมลงไปคนจนกระทั่งละลายเข้ากันดีแล้วก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกขี้หนูซอยให้แซ่บเข้าไปอีกนะพริกขี้หนูอะพริกขี้หนูป่นเอาพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูแห้งไปคั่วเสร็จแล้วตอนคั่วนี่นะมันจะโอ้โหจามฮะเฉยฮะเฉยเลยแล้วก็เอามาตำ แล้วก็ใส่ลงไปหอมแดงซอยใส่ลงไปคลุกเคล้าเบาๆนะจากนั้นก็ตามด้วยสับปะรดเทวำลงไปเทวำนี่ภาษาใต้นี่คือเทเหมือนคว่ำจานคว่ำจานนี่แหละนะคว่ำลงไปเลยเทวำลงไปเห็นภาพนะเทวำนี่โอ้คุณผู้ฟังเอ้ยเทลงไปนั่นแหละนะเทลงไปโลดนะจากนั้นก็เคล้าเบาๆน้ำสับปะรดก็จะออกมาผสมกับน้ำยำอวดความรวยด้วยกุ้งสดลวกนะแต่อย่าใส่ทั้งตัวนะมันเปลืองเราก็เอากุ้งอ่ะตัวโตใช่ไหมหั่นซะแต่ต้องละเอียดยับนะเอาพอประมาณนะคะเอาลงไปเข้าให้มันคลุกกันให้เข้าเนื้อชิมให้ได้3รสหวานเปรี้ยวเค็มไอ้ยาแล้วก็ตามด้วยกลิ่นฉุนเล็กๆของกระปิเผาปกกระปิย่างเนี่ยนะคะมันจะฉุนเบาๆหอมฉุนๆหอมเบาๆ

เราก็ต้องอวดรวยไว้ก่อนโรยด้วยกุ้งแห้งป่นตามด้วยพริกคั่วเพิ่มความน่ารับทานคุณผู้ฟังน้ำลายไหลแล้วสิดิฉันแล้วก็เหลือเกินเหลือเกินนะสวัสดีค่ะคุณพฤกแตงกรดนะคะทักมาบอกสวัสดีครับคุณแม่ครับชุมพรชัดเจนครับเรียกดิฉันว่าคุณแม่โอ้โหจะเป็นลมสวัสดีค่ะคุณชัยหน้าเท้าโอ้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นลมวันนี้เลิกจัดแล้วเรียกคุณแม่เนี่ยพี่แหม่มวันนี้มีเพลงไพเราะที่ถูกใจวัยรุ่นไหมเมเดี๋ยวนี้ฉันจัดให้วันนี้ใส่ไปเลยเต็มที่เต็มที่วันนี้นะเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยรุ่น70อัพหน้าสวัสดีค่ะคุณหนูวันสุดประเสริฐคุณธวัชชัยขวัญวงทิมแล้วก็คุณสันธนีเหรอคุณสันธลีคุณสุนทรีเนาะค่ะคุณสุนทรีนะคะแหมพี่แมมก็อ่านไม่ชัดเพราะว่าข้อความไปไวนะคะไปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มเพชรภูไทยสวัสดีนะจ๊ะตามต่อเลยวันนี้ในอดีตคนเราเนี่ยมีอดีตปัจจุบันแล้วถ้ายังหายใจอยู่ก็จะมีอนาคตแต่ถ้าไม่หายใจอนาคตหมดสิ้นทันทีวันนี้ในอดีตค่ะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะในวันนี้ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อปี2475โดยรัชกาลที่7เนี่ยทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475และในวันนี้เช่นกันนะคะในปีพ.ศ. 2477เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อที่จะให้การศึกษาในเรื่องของกฎหมายและการเมืองเพราะฉะนั้นบทเพลงยูงทองเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ต้องตามมาเปิดให้ท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังเชิญรับฟังค่ะ

LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปีที่22ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อพี่น้องนะรออีกแล้วหวังดีประสงค์ร้ายที่กระเป๋าเราเด้งเด้งเลยคุณผู้ฟังมาเลยรูดปั๊บเจอฟีดปุ๊บเปลี่ยนเงินกอไม่ใช่เปลี่ยนเงินออมเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินลงทุนคือก้าวที่สำคัญอันเห็นนะกับดักแรกมาแล้วดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่พอที่จะชนะเงินเฟ้อให้เงินทำงานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากกว่าเดิมลงทุนที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นนอกอนุพันธ์ทองกองทุนรวมนะแล้วก็ต่อมาก็อยู่ข้างล่างคลิกรวมทุกคำตอบไว้ที่นี่ที่เดียวคุณผู้ฟังหลอกชัดๆหลอกเห็นๆอย่าไปจิ้มลูดผ่านมันไปเลยนะคะนี่บางคนเป็นเหยื่ออีกลงทะเบียนรับฟรีกระเป๋าลงเสร็จปั๊บกระเป๋าเราฉีกทันทีเงินบวชบัญชีอย่าหาทำพี่น้องถ้าเห็นข้อความแบบนี้นะคะไม่ต้องเลยนะคะเงินออมเป็นเงินเราเงินลงทุนเป็นเงินเราเพราะฉะนั้นทั้งออมทั้งลงทุนตัดสินใจและทำด้วยมือของตัวเองไม่ใช่มือคนอื่นที่เขามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรวยแล้วก็โชว์รถโชว์นั่นโชว์นี่โชว์นู่นนี่เหมือนกรณีนี้ไงเหมือนกับที่นางงามอ่ะเขาไปแทง Forex ใช่มะอธิบายง่ายๆ Forex คืออะไรอธิบายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะไปแล้วว่ามันคือการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเงินดอลกับเงินไทยเงินเยนกับเงินยูโรแบบเนี้ยเปรียบเสมือนนะเป็นหวยใต้ดินเอาง่ายๆเลยเปรียบง่ายๆเลยมันคือหวยใต้ดินนั่นแหละเอาง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือแบงก์ชาติอ่ะไม่เคยอนุญาตให้ทำธุรกิจประเภทนี้มันไม่ถูกกฎหมายในประเทศของเราแต่มันถูกกฎหมายประเทศอื่นแต่ถ้าลงไปแล้วเบิกตังค์ไม่ได้แล้วพี่น้องนั่งตาบ้องแบ๊วเด็กเพราะมันอยู่ประเทศนอกไปฟ้องแมวที่ไหนล่ะฟ้องไม่ได้ใช่ไหมถ้าลงไปแล้วเงินลงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะดิฉันเคยเล่นเล่นด้วยวิธีนี้คุณผู้ฟังหย่อนเงินลงไปมันจะเป็นแอปขึ้นมามันจะมีชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นสีเหลืองสีดำสีมันก็บอกอยู่แล้วเรามาตั้งใจมาโกงเลยสีดำเสร็จแล้วก็นะเราก็สมัครคุณห้ามทำนะห้ามทำเด็ดขาดดิฉันทำเพราะว่าดิฉันต้องการรู้ว่าเขาจะทำอะไรคราวนี้พอเปิดเสร็จปั๊บมันก็จะมีรหัสโน้นนี่นั่นให้มาใช่ไหมพอมีมาเสร็จปั๊บเขาก็จะให้เราลงเงินเลยพอลงปั๊บเงินขึ้นทันทีคือเงินเราอ่ะโอนจากกระเป๋าเราเป็นเงินบาทไปเข้าบัญชีเนี่ยเป็นเงินดอลจากนั้นเด้งทันทีว่าเงินเข้าแล้วนะเท่านั้นเท่านี้ดิฉันเนี่ยลงแค่ดอลเดียวดอลนึงก็ตอนนั้นมัน31บาทคุณรู้ไหมดิฉันเล่นเสร็จปั๊บดิฉันโอนเงินกลับเฮ้ย3วันอ่ะยังไม่ได้เงินเลยแล้วสุดท้ายดิฉันก็ปิดทิ้งช่างมันเถอะเงินแค่นั้นเองดอนเดียว31บาทนะถือว่าซื้อความรู้แต่คุณผู้ฟังห้ามทำนะเพราะว่าดิฉันน่ะปิดเป็นแต่คุณผู้ฟังอาจจะปิดแอคเคาท์มันไม่เป็นคราวนี้แหละเดือดร้อนคราวนี้ถามว่าทำไมมันไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเหมือนหวยที่ดินน่ะมีไหมมีตำรวจจับได้ไหมไม่เคยได้ต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจเอานะคราวนี้ก็จะมีคำพูดประมาณว่าได้เอาเสียโวยเจ้าหนี้หนีเจ้ามือหนีก็หาว่าโกงความจริงแล้วเนี่ยนะคะการแทงหวยใต้ดินเนี่ยเป็นหนี้ที่เกิดจากการพนันถูกไหมไม่สามารถฟ้องร้องหรือบังคับให้เจ้ามือจ่ายเงินรางวัลและผู้ซื้อคือเรานี่แหละก็สามารถเบี้ยวการจ่ายค่าหวยได้ถ้าไม่โดนเหยียบซะก่อนประมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่านี่การพนันเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและขัดต่อศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นโมฆะขึ้นศาลบังคับกันไม่ได้หากรวมตัวไปข่มขู่กดดันเจ้ามือใช้ความรุนแรงทั้งผู้ทวงและผู้ถูกทวงอ่ะมีโทษเจ้ามือคุกก็ไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน50,000ถึงแสนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ซื้อคือเรานี่แหละคุกด้วยไม่เกิน3ปี
ปรับก็ไม่เกิน5,000 บาทแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นนะคะพอคราวนี้เรารู้แล้วเราไม่ทำผิดละเรื่องของกฎหมายเราไม่แทงหรอกหวยเราจะซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะ80 บาทมีไหมมีเยอะน้อย101มีไหมโอ้โหเกลื่อนเลยตำรวจจำไหมไม่ เพราะตำรวจก็ซื้อเหมือนกัน ประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้มากรมการปกครองค่ะเขาจะเตรียมแก้กฎนะการทำบัตรประชาชนใหม่คือถ้าเรามีอยู่แล้วไม่หายลืมไปจนกว่าจะทำบัตรประชาชนใหม่จากเดิมเนี่ยเขาพิมพ์ลายนิ้วมือแค่2 นิ้วใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือนะ10 นิ้วเลยนิ้วมือนะไม่ใช่นิ้วอื่นคุณผู้ฟังนิ้วมือนะพิมพ์ครบ10 นิ้วเลยเพื่อยกระดับความแม่นยำและป้องกันการสวมสิทธิ์ทั้งนี้นะคะผู้ที่ต้องทำบัตรอะยังคงต้องเป็นคนไทยตาดำๆจนๆแบบเรานี่แหละอายุก็ตั้งแต่7 ถึง 70 ปีการขอบัตรประชาชนใหม่แล้วก็การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ต้องทำวิธีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบปกติแล้วอะไอ้เรื่องแบบนี้ประชาชนตาดำๆจนๆอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการหรอกเราอยู่ท้ายน้ำเลยแต่คนที่อยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำอะนะกลางน้ำอะก็คือเจ้าหน้าที่แหละจากการปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาเนี่ยนะคะที่เชียงรายอ่ะมี27 หมายจับอ่ะใครล่ะที่ขบวนการเนี่ยมีอดีตปลัดอำเภอเป็นตัวการหลักที่คอยเซ็นรับรองให้มีเจ้าหน้าที่อสก็คือสมาชิกกองรักษาดินแดนอ่ะรวมเอกตรวจสอบย้อนหลังไปจนกระทั่งถึงปี2568ปีที่แล้วนะพบมีชาวจีนชาวพม่าชาวสปป.ลาวชาวเวียดนามเข้ามาสวมรอยใช้ชื่อนักเรียนรหัสอักษรจีเนี่ยนะคะทำบัตรประชาชนเป็นบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึง200 กว่าคดีมีกลุ่มทุนจีนเทาแล้วก็มีเอกสารทะเบียนที่น่าสงสัยอีก491 รายการเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมทั้งหมดนี่คือใครคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำทุจริตไงทำบัตรประชาชนปลอมพวกนี้นะถ้าจับได้ไล่ทันก็จะมีความผิดร้ายแรง3 เด้ง 1คือโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการทันที2โทษทางอาญาคุกตั้งแต่1 ปีถึง 10 ปีปรับตั้งแต่20,000 ถึง 200,000หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดอีกนะคะในเรื่องของพรบบัตรประชาชนและการปลอมแปลงเอกสารราชการคือปลอมแล้วก็แต่เขาไม่ได้ใช้เขาปลอมอย่างเดียวปลอมเอกสารราชการส่วนคนจ้างนะคุกก็ตั้งแต่1 ปีถึง 10 ปีจะจับไม่ค่อยได้หรอกปรับก็100,000กรณีพบเบาะแสเจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุจริตงานทะเบียนแจ้งเลยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567แล้วก็แจ้งได้อีกที่หนึ่งคือสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองโอ้ยเป็นไงล่ะจากคนเถื่อนคนเทานะ เปลี่ยนมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าสัตว์จากคนมาเป็นสัตว์บ้างเป็นแอเลียนสปีชีพี่น้องนี่ตอนนี้นะปลาหมอคางดำอ่ะกับกุ้งกล้ามแดงอ่ะแพร่กระจายเลยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่กรณีของปลาหมอคางดำเนี่ยพบในจังหวัดสมุทรสงครามจับมาก็แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ทำเป็นปลาป่นทำเป็นปลาละโอ้ยสารพัดจะทำแต่มันก็ยังแพร่อยู่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีพบในทะเลบางแห่งด้วยส่วนกุ้งกล้ามแดงนะคุณรู้ฟังนึกออกไหมไอ้กุ้งกล้ามแดงเปลือกแข็งๆอ่ะมีชื่อฝรั่งด้วยชื่อว่ากุ้งเคฟิตระบาดในกวานพะเยา1 รอบเนี่ยจับได้เนี่ยวันหนึ่งโลครึ่งถึง2 กิโลเป็นแอเลียนสปีชีชนิดลูกกรานนะไล่กินสัตว์น้ำท้องถิ่นพวกกุ้งฝอยปลาขนาดเล็กมันงับงับงับงับงับงับกินหมดอะส่งผลกระทบหนักเลยนะคะแล้วก็ขุดรูด้วยตัวกุ้งเนี่ยมันขุดรูทำลายคันดินกินพืชน้ำในเมื่อกุ้งกล้ามแดงเนี่ยมันกินเก่งนักเรามนุษย์คนไทยดิฉันแนะนำเลยเสิร์ฟเป็นอาหารหลากหลายนะก็ฟังเป็นชื่อภาษาอังกฤษดูดีนะเครฟิชอบวุ้นเส้นนั่นเครฟิชนึ่งนมอันนี้หวานเด้ง
เครฟิตทำอะไรได้อีก

0: ้มยำน้ำข้นส่วนสายตี้สายตี้ก็คือสายปาร์ตี้นะคะย่างเนยกระเทียมเลยคุณผู้ฟังเนื้อจะแน่นคล้ายๆกับล็อบสเตอร์แต่ตัวเล็กกว่าเคล็ดลับเป็นกับแกล้มรสชาติกับจัดจ้านเลยอ่ะทำง่ายแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นกุ้งน้ำจืดเนาะพอจับมาได้หรือว่าซื้อมาได้เนี่ยนะคะก็ขัดท้องแล้วก็โคลนขาล้างคาบโคลนเนี่ยตัดกันตัดกรีนนะด้วยกรรไกรเนี่ยที่หัวกรีนจะอยู่ตรงหัวมันแหลมๆเนาะเอากรรไกรตัดซะแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดําเส้นดําก็คือลําไส้กุ้งเนี่ยนะคะเอาออกซะเนี่ยก็สามารถรับทานได้ช่วยกันทานพี่น้องนะคําว่าalien species เนี่ยนะคะคือสัตว์น้ำต่างถิ่นว่างั้นเถอะที่ถูกนำเข้ามาจากนอกถิ่นกำเนิดอ่ะคือเดิมอ่ะในประเทศของเราไม่มีมีคนไปนำเข้ามาจะนำเข้ามาอีท่าไหนไม่รู้แหละพอเลี้ยงไม่ไหวก็ไปปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติอ่ะจนกลายพันธุ์รุกรานแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ทำลายระบบนิเวศมีอะไรบ้างอ่ะพวกalien species เนี่ยนะคะโอ้นี่ไงปลาดุกบิ๊กอุยหอยมุกน้ำจืดปูขนจีนทะเลก็มีหมึกสายวงน้ำเงินอันนี้มีพิษกับมนุษย์เลยนะโอ้โหอันตรายมากแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลากดเกาะเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นตะภาพไต้หวันเห็นไหมชื่อมาเลยอีกตัวหนึ่งหอยทากยักษ์แอฟริกาหอยเชอรี่นี่ก็ใช่นกพิราบนี่ก็เป็น alien species เหมือนกันพี่น้องส่วนพืชเนี่ยนะคะก็มีผักตบชวาไงชื่อก็บอกเลยชวาเนี่ยนะคะมาจากผักตบชวาเนี่ยมาจากอินโดนีเซียเห็นนะนะคะแล้วก็มีมัยราบยักษ์เห็นนะเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอ้ยพูดซะ เปิดเพลงดีกว่านะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ประกาศจากคนโสดรุ่นใหญ่

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: พี่น้องถามเข้ามาเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงอะไรโอ้โหเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่นะคะคุณโจใจดีบอกโอ้โหถูกใจผมเลยนะคะฟังจากตลาดรถไฟสงตลาดรถไกวคนใต้ต้องพูดอย่างนี้ตลาดรถไกวต้องกล้า ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามต่อนะคะคุณสมพงษ์ยังถาวรนะคะเพลงชื่ออะไรนะคะเพลงชื่อตามหารักแท้ ของค่ำคืนนี้มิวสิกนะคะดิฉันก็จัดให้นะคะแล้วก็เพลงนอนใจเลยครับพี่ครับนี่นะคะสำหรับนะคะผู้ที่ทักทายมานะคะเวลานี้เนี่ยต้องอ่านชื่อก่อนเดี๋ยวมีงอนละคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณพัฒพรคณะเจริญคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณหนูเล็กพัชราพรนะคะคุณจิรวรรณเนียมสงอรุณสวัสดิ์คุณวรรณภาดีสัมพันธ์คุณกัจฉมนแก้วเรืองคนนี้สารข้ามแล้วก็คุณจรัญทองบัวคุณนงรักภาคมะเลิกนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำจากสุวรรณภูมิ26องศาเซลเซียสคุณสุชาดาอรุณสวัสดิ์คุณประสิทธิ์ชนะลบแล้วก็คุณเออินทิรานะคะนั่นตามต่อกรมการค้าภายในก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะเม็ดพลาสติกประเภท PE PP และแพท PET นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการผลิตถุงพลาสติกนะอย่าคิดถึงอื่นแม่ดิฉันก็ติดอ่างนะมีทั้งถุงพลาสติกร้อนเย็นถุงหูหิ้วถุงขยะแล้วก็พวกกล่องอาหารพลาสติกเนี่ยนะคะปรับลดลงก็5-12%ทำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยราคาก็ลดลง2-6 บาทต่อกิโลโดยที่ถุงหูหิ้วเนี่ยลดราคาลงมากที่สุด 12% จากกิโลหนึ่งที่ดีดขึ้นไป51-52 บาทเนี่ยนะคะเหลือแค่45 บาทแล้วจากนี้นะคะกรมการค้าภายในก็จะติดตามดูแลสถานการณ์ของต้นทุนปริมาณสต็อกแล้วก็การผลิตการนำเข้าการจัดจำหน่ายให้ได้ราคายุติธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็เป็นผลดีกับภาคธุรกิจด้วยตามต่อมาเลยคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งทะเลของไทยคราวนี้ก็กระทบเกษตรกรผู้ประกอบการห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพักโรงฟักพูดผิดดิโรงเพาะฟักลูกกุ้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำผู้รวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็ห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกคือโดนทั้งระบบเลยนะคะเพื่อที่จะลดแรงกดดันที่ราคาหน้าฟาร์มไม่ให้กระทบไปยังผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อื่นๆด้วยหอการค้าไทยจับมือเลยอย่างมั่นคงแข็งแรงกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเดินหน้ารับซื้อกุ้งดูดซับผลผลิตจากภาคเกษตรภาคใต้มากกว่าวันละ100 ตันคุณผู้ฟังเชื่อดิฉันไหมเว้นกับมีจริงสำนักข่าว AFP เลยรายงานเกิดวิกฤตราคาทุเรียนดิ่งเหวเป็นปรากฏการณ์สึนามิทุเรียนถล่มมาเลเซียราคานี่ดิ่งลง 90% นะคะสายพันธุ์พรีเมียมหมูสังคิงแล้วก็หนามดำเนี่ยเดิมๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยนะคะ730 บาทวูบเหลือ70 บาทนะจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่พอนะมีขายเหมาด้วยเพื่อเอาตัวรอดนะทุเรียนมันเป็นผลไม้ที่เน่าเสียง่ายใช่ไหมตู่แตกก็ขายยากแล้วนะคะตอนนี้จากกิโลหนึ่ง730 บาทเหลือลูกหนึ่ง240 บาทส่วนทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยนะคะถูกเทขายในราคาลูกละ4 บาทเห็นไหมผลกลับมันมีจริงเนื่องจากว่าผลผลิตมันออกมาเกินความต้องการประกอบกับผลผลิตบางส่วนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งออกทำให้ถูกตีกลับเสียจากต่างประเทศเวลาส่งไปใช่ไหมทุเรียนล้นตลาดคุณผู้ฟังและนั่นคือนาทีทองแห่งความสุขของการได้ลิ้มรส ของราชาแห่งผลไม้ด้วยราคาที่จับต้องได้ทั้งนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่รายหนึ่งของอาเซียนนะมีผลผลิตมากกว่า 550,000 ตันต่อปีตามต่อมาเลยTomorrow Never Die ไม่ใช่เชิญชวนคนกรุงเทพไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพและชวนคนเมืองพัทยาไปเลือกนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมกับต้องปฏิบัติไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นคือ1ห้ามนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกจากหน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็โทษนี่มีจำคุกนะจำคุก5ปีปรับ 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีห้ามถ่ายบัตรตอนที่เรากากบาทแล้วนะฝ่าฝืนก็ติดคุกอีกแล้ว1ปีปรับ 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับห้ามฉีกห้ามเด็ดขาดห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งโทษเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟัง 5,000 บาทยังไม่จบผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18นาฬิกานะคะไปจนถึง18นาฬิกาพรุ่งนี้แหละคือวันเลือกตั้งคุกไม่เกิน6เดือนจริงเล่าไม่ต้องกินหรอกคุณผู้ฟังเนาะกินยาดีกว่า อ่านข่าวนี้อีกนิดนึงมวลความร้อนในยุโรปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวคลุมหลายประเทศขณะที่ฝรั่งเศสก็ยกระดับเลยคนหนุ่มสาวก็เสี่ยงที่จะอันตรายจากเรื่องนี้เหมือนกันนะคะขณะที่สเปนก็พบผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้วกว่า200ศพพี่น้องไม่ต้องถามว่าเพลงชื่ออะไรดิฉันประกาศไว้ก่อนเลยเพลงแรกชื่อใบสั่งยานาดเนาะส่วนเพลงที่2อายใบเกิดเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวัน

0: ของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องค่ะในช่วงที่2ของรายการที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 915ปล่อยได้ใจก็เบาขณะนี้ท่านพี่น้องที่เคารพอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ท่านรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะดีเจอ้อนแล้วอ้อนซะขนาดนี้เนาะนิดนึงเนาะจิ้มให้หน่อยจิ้มให้ดีเจแก่ๆนะจ๊ะ อุสันนะจ๊ะนะถ้ายังจะใจร้ายก็ไม่รู้จะว่ายังไงละสวัสดีค่ะคุณมะลิกุลประโคนแล้วก็ตามต่อด้วยคุณจรัสวราพุทธคุณประวิทย์จันทเสนคุณวรรณาศรีสะอาดคุณสมเกียรติใจช่วงถัดมาเป็นคุณพะเยากลิ่นเกลาคุณทวนใจมาคุณวันชนีช่วยชูนี่นะดิฉันเองเขาเป็นภรรยาสุดสวยนะของน้ารินแล้วก็ต่อด้วยคุณจุรีปิยะจันนะคะถัดมาที่จะทักทายเซฮัลโหลโอ้คุณสุทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณปิยลักษณ์ชาตรีคุณวิชัยทาระไรคุณวิรัตเครือมาศถัดมาพี่น้องอย่าหนีไปไหนจิ้มเข้ามาคุณสงวนเปลี่ยนสมัยค่ะคุณวันเพ็ญคุณนงลักษ์คุณธนพลเห็นนะนี่ที่ช้าอยู่นี่คือเป็นภาษาปกิจค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรัชนีมโนชาติคุณวลัยพรสิริแสงพาร์ทคุณนิคมคุณสมพรวรรณพัฒน์คุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณปิยพรนิรราชคุณนิรัตสวัสดีนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงที่2ละนะคะอยู่กัน2ชั่วโมงแป๊บเดียวจริงๆจัดตั้งแต่เช้ายันค่ำอ่ะแต่เกรงใจอ๋อคุณพี่กรสิริสง่านศิลป์นะคะทักทายมาจากจังหวัดตราดจังหวัดเดียวกันนะกับเจสุเจสุตัวนี้เปิดเตาแล้วเรียบร้อยประจำการอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจเออจริงๆนะอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีใครปล้นนะใครดิบใครดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยอืมแล้วก็คุณพี่กรสิริเนี่ยนะคะสง่านศิลป์เนาะรายงานมาบอกว่าให้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะเนี่ยคนตราดเขาใจดีคุณผู้ฟังนะคะคุณพี่กรสิริก็ทอดผ้าป่านะไม่ใช่ผ้าป่าธรรมดานะเป็นผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตราดเนี่ยหลายครั้งนะคะนานละดิฉันก็ไปตราดนะเพราะว่าถูกบีบคอบอกว่าเนี่ยคุณพี่เขาจะทำบุญกับโรงพยาบาล

0: ยาบาลอันโอ้โหครั้งนั้นเนี่ยนะคะจำได้เลยว่าเป็นการพบคุณพี่กรสิริเนี่ยครั้งแรกแล้วก็พบกับน้องๆนะคะที่อยู่ในครอบครัวรวมทั้งคุณพี่สิงหาหาด้วยนะคะน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะครอบครัวนี้เนี่ยนะคะครั้งนี้คุณพี่ก็ได้ทำบุญนะคะกับการซื้อเครื่องมือแพทย์ซึ่งสำคัญนะเวลารัฐบาลเนี่ยเขามีงบลงไปจังหวัดต่างๆนี่เนาะเขามีแต่ตึกเตียงนู่นนี่นั่นไม่มีมีแต่เตียงเอ้ยมีแต่ตึกเตียงรถเข็นนู่นนี่นั่นไม่มีเป็นงบสร้างตึกจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ทำบุญแล้วก็การทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเอามาใช้หักภาษีได้ถึง2เท่าทีเดียวนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้คนเนาะคนเราก็แก่เยอะแบบ70บวกไม่สะดวกแก่ คุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่อ่ะ70ยกมือขึ้นนั่นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดิฉันทำอะไรเหรออ๋อดิฉันก็ไปดูสิ่งก่อสร้างที่ปากช่องเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็วิ่งสิโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้อะไรเข้าสิงคิดว่าเป็นปอบกินดีจังเลยนะกินกินเหมือนกูเลยจะไม่ได้กินอ่ะพี่น้องนึกออกปะถ้าเกิดกินไก่เข้าไปครึ่งตัวไก่เนี่ยนะไก่ต้มเนี่ยนะไก่ต้มธรรมดาเนี่ยสอยไปละครึ่งตัวไม่อิ่มนะไก่ต้มไม่อิ่มนะต้องมีบะหมี่เกี๊ยวอ่ะใส่เข้าไปอีกชามหนึ่งเต็มเต็มพูนยังไม่จบยังมีน้ำเต้าหู้อีกหนึ่งขวดใหญ่นี่คือมื้อเช้าแล้วจากนั้นก็มีมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะอู้ทานดุจริงๆนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นจากการที่เช้าไปวิ่งก่อนวิ่งประมาณ6-8กิโลตอนนี้ลดจาก12โลลงมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคงที่ละคุณผู้ฟังลองทำดูนะคะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายอย่างเดียวมันเกิดจากการบริโภคและการนอนด้วยมันจะไปพร้อมๆกันนะคะอย่างดีเลยแล้วก็ร่างกายตัวเบากินเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วจากนั้นไปไหนวิ่งเสร็จอ๋อขึ้นรถไปยิมดิฉันไม่ชอบวิ่งบนลู่วิ่งในยิมมันรำคาญมันซ้ำซากมันน่าเบื่อมันอยู่กับหน้าจอไงแต่ถ้าเราไปวิ่งใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มองดิโอ้โหนั่นผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยอันนะอุ้ยต้นไม้อุ้ยมองไปนะอุ้ยพระอาทิตย์อุ้ยเมฆสวยจังเลยแล้วสักพักหนึ่งมองไปที่น้ำไอ้ยามีตัวตะกรวดวงเล็บตัวเฮียคานตะกายสี่ขาเนี่ยมันก็ดูก็มีความสุขใช่ไหมฟังเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเอ๊ะมันกำลังนินทาใครอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็จะมีความสุขอ่ะแล้วก็วิ่งไปอยู่กับตัวเองจากนั้นดิฉันก็ไปยิมที่ยิมดิฉันก็ไม่มีเทรนเนอร์นะคะไม่มีเทรนเนอร์อ๋อดิฉันบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าดิฉันเนี่ยเข้ายิมฟรีไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อค่าสมาชิกนะคะคือคนแก่เขาให้ไปเล่นยิมฟรีประมาณนั้นนะคะก็ไปจอดรถก็เดินไปก็จะมีน้องต้นนะคะมาช่วยดูแลน้องต้นไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกันในยิมอ่ะคือดิฉันนะคบคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็คนที่อายุมากกว่าที่อายุมากกว่าก็มีพี่น้อยกับพี่ชัยนะคะอายุ70กว่าก็มายิมยังมีความสุขเล่นไม่เยอะแต่ก็คือมาสังสรรค์เฮฮามาดูซิช่วงนี้มีอะไรลดราคามีที่ไหนรับทานแล้วก็คุยกันเรื่องของการรับทานนะคะส่วนน้องบีนะคะลูกเบบีของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นำเล่นโยคะก็ไม่ได้เป็นคลาสเป็นอะไรก็เล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็ยืดเหยียดกันไปคุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองกับยิมนะคะก็ลองไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเทรนเนอร์จะมาล็อกเพื่อที่จะขายจำนวนการเทรนนะคะตกชั่วโมงหนึ่งก็800ถึง 1,000 บาทเราก็ปฏิเสธแต่ต้นเลยบอกว่าน้องพี่ไม่ซื้อเทรนหรอกเนาะน้องไปดูแลคนอื่นเธออะไรประมาณนี้น้องก็จะถามทำไมพี่ไม่ซื้อเทรนเนอร์ครับก็ตอบน้องเขาไปตรงๆดิฉันตอบไปว่าโอ้พี่เก็บเงินไว้ก่อน ตอนนี้พี่ยังไม่แก่แต่เดี๋ยวพี่แก่แล้วเดี๋ยวพี่ได้ใช้แน่เลยพี่เก็บตังค์ไว้ซื้อแพมเพิร์สตอนแก่น้องก็จะสลายดอกฝ้ายบานไปเองคุณผู้ฟังส่วนอาจารย์ชัยเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะไม่ใช่แมวแมวไม่เอ่ยชื่อจริงเรียกกันอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยจริงๆแล้วเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่ะอันนี้คือเราไปลงทุนในกิจกรรมบางอย่างซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสไตล์ไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะไม่ต้องไปหมกมุ่นกับอะไรแล้วเราก็คุยไปสนุกไปล่าเริงไปน้องน้องน้องต้นเนี่ยนะคะเขาจะมีท่ามาเล่นเล่นขามั่งเล่นลำตัวเล่นหัวไหล่เล่นแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะเล่นลูกหนักเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยนะคะก็คือเล่นพอไม่ให้กระดูกแตกอะ นะคะเพราะว่าอะไรเหรอทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยนะคะเพราะว่า70บวกไม่สะดวกแก่จ้า
1: สวแล้วไง

70บวกไม่สะดวกแก่พี่น้องเพลงชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะคุณก็ทักทายมาจากกันตังฝั่งอันดามันกันตังจังหวัดตรังโอ้โหจังหวัดนี้คุณผู้ฟังเอ้ยเวลาปั่นจักรยานไปจังปั่นจักรยานจากตรังไปกันตังนะคุณผู้ฟังเอ้ยมีความสุขสุดๆเขาบอกพอถึงกันตังแล้วจะมีร้านรัตนเจ้าอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งทำไรล่ะเกลียวก็ไปกินสิใช่ไหมคะบอกว่าฝนเทลงมาแล้วครับพี่น้องครับกันตังนะคะคุณติงบางปูมาแล้วคุณติงบางปูนะคะเอ้ยน่ารักที่สุดบอกพี่แหม่มเปิดเพลงแบบนี้บ่อยๆนะจ๊ะอันนะอ่ะได้จ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะทักทายคุณธวัชชัยบอกคุณธวัชชัยขวัญวงทิมนะคะบอกว่าเพลงหัวเข่าเสื่อมพี่ล้อกันนี่แบบเปิดทุกอาทิตย์เกรงใจพี่น้องคนอื่นบ้างนี่เนาะสวัสดีค่ะ

ธรศักดาจันทรศักดากุลนะคะคนนี้มาเป็นภาษาปากีสถานจ้านามสกุลอ่านว่าทิพย์ปัญญาแต่ชื่อเนี่ยดิฉันเดากันนะคะว่าน่าจะชื่อคุณไรนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณจตุพรญาติเจริญนะคะป้าเป้าบอกชอบมากเลยเพลงแบบนี้เต้นให้กระจายเลยนะมันกระจายเลยพื้นนี่ลื่นปื๊ดนะคะคุณพงพันธ์ก็บอกว่าชอบเพลงนะคะแต่ไม่ได้ชอบดิฉันนี่อู้ยเสียใจน้ำตาไหลเรียราดเศร้า ตามต่อมาด้วยคุณสิริพักโชคธนะนาคะโรนะคะคุณจตุพรญาติเจริญคุณประเชิญวงวันนาแม่สีภูนสีจ้าคุณสอนจินดารัตน์นะพี่แหม่มทำไมอารมณ์ดีเกินไม่ใช่เกินหรอกอารมณ์ธรรมดานี่แหละ จะติดบวกไม่สะดวกแกทำใจร่มๆพี่น้องไม่มานี่มาที่สหรัฐสิ้นมนต์ขลังนะคะกองทัพอิสราเอลยืนยันไม่ถอนกำลังออกจากทางตอนใต้ของเลบานอนตามที่สหรัฐให้ดำเนินการแล้วก็ย้ำอีกนะคะว่าผู้อพยพชาวเลบานอน 200,000 คนจากชุมชนทางตอนใต้จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านด้านประธานาธิบดีขออภัยด้านประธานรัฐสภาอิหร่านก็เย้ยเลยนะคะบอกบันทึกข้อตกลงอิสลามบัตถือเป็นคำประกาศความพ่ายแพ้ของสหรัฐเพราะข้อตกลงดังกล่าวเกิดจากความอดทนและความเข้มแข็งของชาวอิหร่านเป็นประกาศความพ่ายแพ้ยับเยินของสหรัฐส่วนผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์บนทั้งโซเชียลว่าสหรัฐจะปลดอายัดเงินส่วนหนึ่งของอิหร่านเพื่อฟังดีๆคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยฟังดีๆนะคะนำไปซื้อข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองและสินค้าอื่นของสหรัฐคือเอาเงินอิหร่านที่ตัวเองอายัดไว้อะไปซื้อของของสหรัฐแล้วจะส่งไปช่วยพี่น้องชาวอิหร่านแบบเอาบุญคุณโอ้โหนะโดยที่อิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาบ้านเราพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องที่เคารพประเทศของเราตอนนี้เนี่ยนะคะเละตุ้มเปะประเทศไทยจากปมโซเชียลขุดสอบข้าราชการการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดเลือดพล่านมาที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรโอ้โหนะประเทศของเราพี่น้องมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือมติชนอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศมติชนนะคะพาดหัวเรื่องนี้ว่าตำรวจพังอ่ะหลักฐานอื้อแก้คำตอบสอบโกงข้าราชการบานเช็คเส้นทางเงินย้อนหลัง2ปีจ่อเอาผิดทุจริตอั้งยี่ซ่องโจรอนุทินคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะคนเนี้ยเออเขาชื่ออนุทินชาญวีรกูลเออทำไมดิฉันต้องกระซิบนะยันเมียประหลัดที่ว่าคือประหลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มีเอียวโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News พาดหัวเลยลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบสัตว์จอมบงการโกงข้อสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโชว์นายกกับนางสอนายกอุ้มปลัดมหาดไทยเมียโดนโยงมาอีกฉบับนึงดิฉันอ่านเสร็จแล้วนี่ดิฉันจะได้มาอ่านอาทิตย์หน้าว่าไม่รู้ข่าวอ่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศหนูที่ว่าคือนายกรัฐมนตรีไทยนะพี่น้องนะหนูชี้คลิปไร้สาระปลัดมหาดไทยโต้ปัดเมียเอี่ยวโกงอั้นคุณรู้ฟังค่ะความจริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะไม่ใช่ขบวนการทุจริตต้มตุ๋นหลอกลวงแต่เป็นขบวนการซื้อขายตำแหน่ง

อย่างจริงจังและต้มเป๊ะประเทศไทยเช้าตั้งแต่นู่นน่ะเลือกสว.ต่อด้วยการกินรวบสอบข้าราชการแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวมีความหมายถึงกินทุกส่วนไม่เหลืออวัยวะในทุกขั้นตอนกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะสืบตั้งแต่ต้นจนจบยิ่งคุยก็ยิ่งลึกยิ่งลึกก็เหนื่อยใจผู้สังเกตการทางการเมืองคนนี้เก่งมากนายเทพไทยเสนพงศ์คุยอย่างลึกเจอเลยโกงสอบทุจริตวงเงินเนี่ยนะครั้งเนี้ย 5,000 ล้านบาทพร้อมกับจำแนกกลุ่มของเหยื่อด้วยกลุ่มแรกเลยอันนี้เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองมีรายชื่อมีนามสกุลพ้องกับข้าราชการระดับสูงนักการเมืองและเครือข่ายสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกระซิบก่อนวันนี้ดิฉันใส่เสื้อสีขาวบริสุทธิ์สดใสไม่มีอะไรอยู่ในใจสีอะไรดิฉันก็ไม่รู้พี่น้องรู้ไหมคะพี่น้องไม่ต้องเขียนมานะเดี๋ยวดิฉันเผลออ่านยุ่งเลยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มพนักงานท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายแต่พอมีฐานะพอที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาติดสินบนคนหนึ่งที่ต้องจ่ายต่อ1ตำแหน่ง 350,000 ถึง 800,000 โอ้พ่อแม่พี่น้องเหนื่อยใจถัดไปเป็นเหยื่อจริงๆเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เรียนเก่งมีความสามารถนี่แหละแบบนี้ก็จะมีนายหน้าทำทีไปติดต่อแล้วก็จากนั้นรับเงินบอกจะเอาไปวิ่งเต้นนั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอาจจะสอบได้เองภาษาชาวบ้านเรียกว่าดักใส่แห้งตีกินกินเบ็ดคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาในการตรวจสอบเพราะเจ้าตัวสอบได้จริงแต่ที่ต้องจ่ายเงินไปนั่นคือการถูกหลอกทั้งหมดนี้นะคะเป็นความลักลั่นเป็นความลักลั่นและความไม่ชัดเจนของรัฐบาลอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังวันจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งผู้บงการตัวใหญ่คงจะสาวไปไม่ถึงท่านเทพไทยก็นะพูดแล้วก็พูดไม่หมดแต่แน่ๆเลยว่าวานนี้ปักใต้งามไส้ดิฉันนี่เกิดมาเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะเกิดถนนดีบุกพี่น้องดิฉันนี่แทบจะไม่อยากมาจัดรายการเช้าวันนี้เลยอะอยากจะเอาปี๊บคุมหัวตัวเองอ่ะเออกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองที่มาบุตรถูกกล่าวหาเป็นนายหน้ารับเงินช่วยสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอส.อาสาสมัครนี่แหละพี่น้อง3รายรายละ 300,000 เป็นเงิน 900,000 พี่น้องเงินไม่ถึงล้านโอ้โหมองเวลามองเวลาโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยเดือดปุดปุดเดือดแล้วเดือดได้อีกพี่น้องนะหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีเปิดหน้าชกล็อกเป้าช่ำแหละโครงการไทย AIพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่า 1,621 ล้านบาทโดยจับพิรุษใน TOR ล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบริษัทเดียวที่เป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขตรงตามสเปคแต่มีแค่บ้านพักอาศัยที่จอดรถได้แค่คันเดียวหมอวรงค์บอกไม่จบง่ายๆฝากไปถึงรัฐบาลแม้รัฐมนตรีจะบอกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของข้าราชการประจำแต่ขอให้ดูอุทาหรณ์จำนำข้าวคดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกไม่รู้สุดท้ายศาลฎีกาตัดสินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเล่ร่อนอยู่นอกประเทศเฮ้ยมีการเมืองนะมาอีกคุณผู้ฟังดงขมิ้นค่ะดงขมิ้นเลยพี่น้องดงขมิ้นเฉาวงการผ้าเหลืองเนี่ยเปื้อนโลกี

ู้ปกครองจูงสามเณร4รูปอายุ13ถึง14ปีแจ้งความพระครูเจ้าอาวาสวัดในตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าว่าเนี่ยนะคะบังคับให้เนนเนี่ยอมนกเขาเอาอวัยวะเพศสลับกันทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาตำรวจสภ.ทุ่งลุงสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพเนนน้อยเหล่านั้นก็เล่าตรงกันว่าบวชเรียน1ปีตั้งแต่ต้นปีทั้งกลางวันกลางคืนเกือบทุกวันเลยพระครูเนี่ยนะคะพระครูเนี่ยนะคะก็จะเรียกเนนขึ้นศาลาแรกๆก็ให้ทาแป้งจากทาแป้งก็เป็นเทแป้งจากไทยแป้งทาแป้งก็ให้เกาหลังจากนั้นก็ให้เนนถอดสบงขอดูนกเขาเนนก่อนที่จะบังคับให้อมจุกกลูของเจ้าอาวาสบอกว่าอมแล้วจะสำเร็จทำไอ้ยะถ้าไม่ยอมก็จะใช้มือกดหัวจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละเรื่องนี้นะคะเกิดมาเป็นปีแล้วเรื่องก็เงียบเพราะเนนเนี่ยกลัวสุดๆเลยเนนบอกไม่ไหวแล้วนะปากเนี่ยเป็นนกกระจอกเลยแอบหนีออกจากวัดมาเมื่อวันพุธไม่ทันข้ามวันเลยช่วงค่ำเจ้าว่านมาถึงบ้านเลยมาตามเนนขอให้เนนเนี่ยกลับวัดเนนลูกชายก็แอบไปหลบแม่ก็สังเกตมองพ่อก็สังเกตดูมันจะยังไงเนนก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกว่ามีเนนอีก3คนโดนสลับกันย่ำยีไม่นานเลยไม่นานเลยคุณผู้ฟังญาติของเจ้าอาวาสเนี่ยก็มาเจรจามาเจรจาแต่ผู้ปกครองต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้มีรายงานว่าวัดแทบร้างไม่มีทั้งพระไม่มีทั้งสามเณรเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะคะย้ายสามเณร6รูปออกจากวัดนั้นไปอยู่ที่วัดอื่นโลนนกเขาก็คือพระครูเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะปิดมือถือเพ่นหนีจีวรปลิวออกจากวัดติดต่อไม่ได้ข่าวไม่ได้แจ้งว่านกเขาเจ้าอาวาสโดนน้ำลายทั้งวันทั้งคืนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะหลุดเปื่อยไปทั้งพวงแล้วหรือยังนี่ดิฉันอ่านแบบหลบเลี่ยงที่สุดแล้วนะแต่สันนิษฐานว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นภาพตามที่ดิฉัน อธิบายโอ้ยเอาเพลงอะไรเนี่ยคิดไม่ออกเลยเอานี่ไปเลยเต็มเนี่ยไปเลยพี่

นี้ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพคะราคาน้ำมันนะเป็นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสกับน้ำมันดิบเบนซ์นะคะปรับตัวลดลงแล้วหลังจากการสัญจรน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเรือขนส่งแก๊สธรรมชาติจากกาตาร์อย่างน้อย7ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วขณะที่เรือจำนวนมากพร้อมกับลูกเรือกว่า 11,000 คนเนี่ยก็เตรียมกลับมาใช้เส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมเวลา60วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยส่งผลให้น้ำมันดิบโลกเนี่ยลดลง 20% ก็เหลือแค่14ล้านบาร์เรลต่อวันจากปกตินะจะต้องผลิตแล้วก็จัดส่งเนี่ย412ล้านบาร์เรลโดยประมาณเมื่อพูดถึงตรงนี้มาประเทศใกล้บ้านเราเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเวสเท็กซัสในอเมริกาแล้วก็เบนซ์ในยุโรปนะคะเรามาที่มาเลเซียใกล้บ้านเราเลยพี่น้องมาเลเซียค่ะเขาสั่งปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 2.10 ลิงกิตต่อลิตรคิดเป็นเงินไทยก็เท่ากับ 16.65 บาทมีผลนะคะทั้งประเทศมาเลเซียต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ Petronas เนี่ยนะคะคือบริษัทที่ชื่อว่า Petroleum Nationalบริษัทพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศลงนามในสัญญาใหม่หลายฉบับในประเทศเติร์กเมนิสถานเพื่อที่จะดำเนินธุรกิจในแถบทะเลแคสเปียนพร้อมกับขยายพอร์ตโพลิโอธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับพลังงานสำนักข่าวแห่งชาติที่ชื่อว่าเบอร์นาม่าระบุว่าข้อตกลงนี้เนี่ยจะทำให้มาเลเซียเข้าถึงแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเพิ่มขีดศักยภาพความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอื่นเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แบบนี้แล้วนายกไทยว่าไงจ๊ะตอบไม่ได้ละค่ะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนั่นคือสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นาม่าของมาเลเซียแล้วก็บูมเบิร์กนะคะช่วงนี้หาเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังไพเราะเพราะพริ้งสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดีล่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับบรรยากาศปล่อยเพลงชื่อว่าปล่อยเหมือนชื่อของสถานีสโลแกนของสถานีที่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาจ้ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงของสบายใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาโอเอคุณผู้ฟังติเลยอีอาอาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะความอิจฉาริษยาเนี่ยนะคะจะไม่มาจากข้างล่างพี่น้องแต่เกิดจากคนที่มองขึ้นมาน่ะแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เห่าหอนไม่มาเหนือเด็ดขาดดิฉันตอบแบบนี้หวังว่าจะสบายใจนะคะว่าแล้วก็ลารายการจากพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะในช่วงของอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกนี่นะคะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรขอให้ทุกท่านสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เชิญนะคะคาถาหัวใจพระศรีวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลิติขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็